0: และสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
3: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
2: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
4: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
2: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
5: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ในลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นวันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
1: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
7: ไอ้เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยของพิธามันดาเนี่ยจะยังไม่นำมาใช้5ล้านคนก็ต้องเอาใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
8: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
6: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี
9: ้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEC ก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
10: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3/1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้ค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ Country of Concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิทัลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปี พร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเตนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงเตนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10จุดภายในรัศมี1กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหัวชนะพันเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอลเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีสถาน3-0เซตเก็บใช้ได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา 9:30 นาทีทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4ประตูคว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของโกเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการก่อขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
16: 1นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยง ทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรน

0: สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญ
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในอดิสรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
9: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
10: สวัสดีครับ
11: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
10: ผมเรียนนี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่ง ถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชน

0: นะครับแล้วผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือมีชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะฮะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคบพ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทางกทมนะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายและอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ใบมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
1: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองนะครับถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
1: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
0: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
1: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไรคะ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะไปประวิงเวลาแล้วเราก็ประสานกับบริษัทนะครับจริงๆเราทำงานเชิงรุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินใหม่โดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกรมอัคคีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
1: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่า facilitate แล้วกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมุติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
0: ผมเรียนอย่างนี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องณวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของบุคคลภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
1: ค่ะค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับดีๆยิ่งครับ
2: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสกลสอสเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
5: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จพร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
6: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จเราก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
5: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิต ติดตามจากรายงาน
7: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจด้วยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
8: ทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังคนเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000 300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นว่ามันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้
7: ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
8: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากมาก
7: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
9: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
10: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบสิ่งที่เขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าสีนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
9: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักเยื่อของ2แรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
11: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมกโรนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
9: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดการว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
13: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
6: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
5: SN Group คืออะไรเหรอ
6: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
5: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
6: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
5: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
6: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าอังคาร14กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวเพิ่มขึ้นมาอีกรายหนึ่งแล้วรวมเป็น29แล้วส่วนไฟไหม้มันเกิดจากอะไรเกิดตรงจุดไหนกำลังพิสูจน์กันอยู่เดี๋ยวจะมาตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนเจ้าของร้านก็น่าจะเจอข้อหาเพราะวันนี้มีหัวข่าวว่าจ่อฟันโรงเบียร์มรณะมหาดไทยชี้เป็นสถานบริการเถื่อนสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเจอหลักฐานได้ต้นตอไฟไหม้นรกแล้วเป็นชุดคุมคุณภาพเสียงส่วนข่าวทุจริตโกงข้อสอบ 5,000 ข้าราชการท้องถิ่นระทึกจ่อโดนปลดชี้ขาดโกงข้อสอบกันวันที่15กรกฎานี้ส่วนคนสำคัญจ่าพิชิตติดต่อขอมอบตัวแล้วข่าวจากกทมนายกอนุทินจับมือผู้ว่าชัดชาติพัฒนาชีวิตชาวกทม.สก.พัทรพรเป็นประธานสภาตามคาดก็ถือว่าเป็นประธานสภาผู้หญิงคนแรกของสภากทม.ข่าวเศรษฐกิจนี่เรื่องใหญ่ข่าวที่ข้าราชการต้องรู้โลยปรับใหญ่อุดช่องโหว่หรือค่ารักษาข้าราชการคลังพบ10ปีทุจริต250ล้านข่าวการเมืองในช่วงปิดสมัยประชุมสภาอภิสิทธิ์เก็บข้อมูลเปิดศึกซักฟอก เล็งหัว AI กู้ 200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวมาดู
8: คดี Forex เมื่อวานเนี่ยทาง DSI ไปขอศาลออกหมายจับ24คนรวมทั้งสสภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุด้วยแต่สุดท้ายศาลอนุมัติหมายจับเพียง2คนอีก22คนเนี่ยศาลบอกว่าออกหมายเรียกได้ครับเรื่องพ่อทิพย์จ้างคนไปรับจดทะเบียนเป็นลูกแทนชาวต่างชาตินี่นะครับวันนี้มีประเด็นนี้ครับนี่5โรงพยาบาลเอกชนพันแจ้งเกิดเท็จสบสฟิตไล่ตรวจย้อนหลัง5ปีส่วนคดีของมีนาแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเนี่ยรู้ตัวผู้บงการแอร์มีนาแล้วล้อมคอกลูกเรือห้ามหิ้วของครับคุณจบาล
9: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
10: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวรรณ
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
16: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: สรุปเรื่องที่ควรรู้เรื่องไฟไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวเพิ่มเติมคุณตลาพง
8: ศพที่29เป็นผู้ชายอายุ20ปีนะครับเสียชีวิตในห้อง ICU ของโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับก็ทำให้รวมเป็น29นะครับผู้บาดเจ็บรวม71รายตอนนี้ก็ตัดไปอีกหนึ่งก็เหลือ70นะครับแต่ว่าเป็นเคสแดงอยู่ที่24รายณขณะนี้ครับเป็นผู้ชาย12ผู้หญิง13เคสสีเหลือง14รายชาย6หญิง8แล้วก็ที่กลับบ้านได้แล้วเนี่ยคือเคสสีเขียว32รายครับ
9: สีแดงเท่าไหร่นะครับที่ยัง
8: 24
9: ยังอยู
8: ่24ครับ
9: 24
8: ครับ
9: ครับ
8: ในจำนวนผู้เสียชีวิตนี่นะครับเป็นคนในวงดนตรีชื่อวงทศกัณฐ์เนี่ยตอนนี้2นะครับเป็นนักร้องผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของหัวหน้าวงด้วยนะครับกับอีกคนหนึ่งเป็นมือกลองครับส่วนนักร้องที่ชื่อดินเนี่ยหัวหน้าวงเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่ายังเป็นเคสสีแดงอยู่นะครับ
9: ครับ
8: นี่ของวงดนตรีมีตำรวจจากกองบังคับการตำรวจสันติบาล2คนเสียชีวิตด้วยนะครับมีตำรวจหญิง10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีกับ10ตำรวจตรีสิทธิโชคสังกัดเดียวกันเลยครับกองกำกับการ4กองบังคับการสันติบาล3ก็เสียชีวิตนะครับทีนี้สาเหตุเนี่ย
9: เดี๋ยวก่อน
8: ครับ
9: ขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงคือไฟไหม้คราวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ผับหรือบาร์คือไฟไหม้ผับและบาร์ส่วนใหญ่โทษนะเป็นนักเที่ยวแต่นี่ไปกินข้าวกันเป็นครอบครัวไปฉลองความสำเร็จไปฉลองการแต่งงานก็ถือว่าเป็นร้านอาหารนะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่นักเที่ยวคนที่ไม่ได้เที่ยวกลางคืนเนี่ยติดกลุ่มพลอยตายไปเยอะเลยคุณธนา
8: จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ให้มีดนตรี
9: เดี๋ยวคอยดูตรงนั้นคุณเดียวตรงนั้นคุณดูข้อสันนิษฐานอะไรก่อน
8: ครับจุดเกิดเหตุเนี่ยต้นเพลิงนี่นะครับอยู่บริเวณเวทีดนตรีนะครับทุกคนรายงานตรงกันทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าเห็นเพลิงหรือเสียงดังระเบิดเนี่ยมันเป็นอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับฉะนั้นสาเหตุต้นตอจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่รู้แล้วว่าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมท่านอธิบดีไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์บอกว่าผู้เสียชีวิตนี้นะครับจะได้รายละ 300,000 บาทผู้บาดเจ็บจะมอบเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 อันนี้ก็คือสิทธิจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับทางอัยการคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนบอกว่าอัยการของกรมเนี้ยก็จะมีอาคารอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกก็ถือว่าไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุสักเท่าไหร่ก็จะเปิดให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนที่จะมาขอรับการช่วยเหลือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับส่วนเรื่องของประกันสังคมคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมยกระดับมาตรการในการดูความปลอดภัย กำชับให้เฝ้าระวังมาตรการป้องกันอัคคีภัยก็จะให้สถานประกอบการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากจัดทำแผนในการอพยพไฟอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็ทางฝ่ายกระทรวงแรงงานส่วนเรื่องประกันสังคมอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในระบบใครที่อยู่ในระบบประกันสังคมเขาก็จะไปเร่งรัดให้มีการดูแลการเบิกจ่ายค่าช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วครับคุณสุภาพ
9: ครับคือไฟไหม้โรงเบียร์นานลาดพร้าวคราวนี้เนี่ยมันเกิดความงุนงงตามขึ้นมาด้วยมึนงงว่าระหว่างคำกำจัดความว่าสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยกับร้านอาหารที่มีดนตรีและขายเหล้าขายเบียร์ได้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนเรารู้แต่ว่าถ้าจดเป็นร้านอาหารมีดนตรีได้ขายเหล้าได้มันไม่มีข้อกำหนดไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อจำกัดมากเหมือนกับไปจดเป็นสถานบันเทิงสถานบริการเช่นการใช้วัสดุตกแต่งร้านภายในร้านเนี่ยร้านที่จดเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีได้ขายเหล้ารัดขายเหล้าได้เนี่ยวัสดุที่ตกแต่งไม่มีข้อห้ามมากเหมือนร้านที่เป็นสถานบริการวัสดุตกแต่งของสถานบริการเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุทนไฟเวลาเข้ามาตรวจเนี่ยว่าแต่งด้วยข้อวัสดุอะไรต้องเป็นวัสดุทนไฟซึ่งมันมีราคาแพงกว่ามีข้อกำหนดมีข้อห้ามมากกว่า 2. สถานที่ที่ตั้งร้านที่จดเป็นสถานบริการเนี่ยจะขออนุญาตตั้งได้เฉพาะในเขตที่เขาทำโซนนิ่งไว้ที่ทางการกำหนดไว้ซึ่งที่ดินราคาแพงกว่าค่าเช่าก็แพงกว่าแต่ร้านอาหารที่ขายเหล้าได้เนี่ยตั้งตรงไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ในเขตโซนนิ่งที่กำหนดให้ก็ได้พอเป็นอย่างนี้ช่วงหลังๆเนี่ยผู้ประกอบการจึงเลือกที่จะจดเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีและขายเหล้าได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดข้อห้ามต่างๆเช่นการประหยัดค่าตกแต่งร้านที่ไปต้องใช้วัสดุไม่ต้องใช้วัสดุกันไฟไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาง่ายกว่าไม่ต้องใช้วัสดุกันไฟประตูหนีไฟประตูฉุกเฉินของสถานบริการเนี่ยเขากำหนดไว้อีกแบบหนึ่งแต่ของร้านอาหารเนี่ยไม่ตึงเครียดแล้วยังมีการเอาโต๊ะไปวางขวางไว้อีกขายสินค้าแล้วก็มีการเขียนป้ายห้ามเปิดห้ามปิดห้ามเปิดกำกับไว้อีกคนมันถึงต้องตายต้องบาดเจ็บกันมากมายมันกลายเป็นโศกนาฏกรรมกับคนที่ไปกินอาหารผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บหลายรายก็ไม่ใช่นักเที่ยวอย่างที่ว่าแต่นัดกันไปทานร้านอาหารแล้วก็ไปเสียชีวิตโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยควรจะต้องนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอะไรที่จะล้อมคอก1. ต้องเพิ่มความเข้มกับร้านที่จดเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแล้วขายเหล้าได้ให้มันใกล้เคียงกับร้านที่ขอเปิดเป็นสถานบริการหรือสถานบันเทิงเช่นวัสดุตกแต่งร้านมันก็ต้องติดไฟยากเหมือนกับร้านสถานบริการให้มันเหมือนกันวัสดุตกแต่งร้านต้องไม่ติดไฟง่ายเหมือนกันมันจะมีราคาแพงกว่าก็ต้องบังคับให้ทำหรือสภาพภายในร้านเนี่ยโรงเบียร์นาลาดพร้าวที่ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ปิดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสภาพภายในเนี่ยมันไม่ต่างตรงไหนเลยกับสถานบริการผับบาร์เป็นร้านอาหารก็จริงแต่ปิดไฟมืดเหมือนสถานบริการผับบาร์คนเข้าไปก็ไม่เหมือนร้านอาหารเพราะเข้าไปแล้วก็แออัดพอกัน พียงแต่ว่าเลี่ยงจดทะเบียนเป็นร้านอาหารทั้งที่มันไม่ใช่แค่เป็นร้านอาหารแต่มันลักษณะเป็นบาร์เป็นผับ
8: ครับ
9: แล้วที่บอกว่าถ้าร้านอาหารเนี่ยเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนแต่คนที่ไปเป็นขาประจำเขาบอกมันก็ปิดตีหนึ่งตีสองเหมือนกันกับผับกับบาร
8: ์ครับ
9: ปิดเหมือนกันฉะนั้นนี่คือประเด็นที่จะต้องถูกดำเนินคดีถึงแม้ว่าเจ้าของร้านจะกลายเป็นผู้บาดเจ็บอยู่ด้วยก็ตามถัดมาเจ้าหน้าที่เขตจตุจักรซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ต้องถูกตรวจสอบข้อหาปล่อยปละละเลยไหมเพราะว่าเวลาเขาจะไปขออนุญาตตกแต่งร้านทำร้านเนี่ยเขาต้องไปขอที่เขตก็ต้องส่งคนมาดูว่าเป็นสถานบริการประเภทไหนถ้าเป็นร้านอาหารก็เขาก็จะไม่เข้มมากแต่ถ้าลักษณะเป็นกึ่งเหมือนผับเนี่ยเขาต้องบังคับให้ใช้วัสดุกันไฟตกแต่งภายในร้านแพงหน่อยแต่วัสดุกันไฟพวกนี้มันติดไฟยากตำรวจสน.พหลโยธินเจ้าของพื้นที่ก็ต้องถูกตรวจสอบปล่อยปละละเลยให้เปิดเกินเวลาเหมือนสถานบริการทั้งที่จดเป็นร้านอาหารหลังจากนั้นตำรวจหลังจากนั้นใครต้องทำอะไรต่อแน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยพอเกิดแบบนี้ขึ้นมามันก็จะมีสภาพวัวหายล้อมคอกคือคงจะลุยตรวจร้านอาหารที่มีดนตรีและขายเหล้าได้แบบนี้ซึ่งมีอยู่เยอะแยะไปหมดนะตอนนี้คือเป็นอาคารปิดเหมือนผับเหมือนบาร์แล้วจะเปิดเป็นร้านอาหารมีดนตรีได้ขายเหล้าได้แล้วมันต่างกันตรงไหน
8: ครับ
9: มันต้องใช้กฎหมายควบคุมอาคารให้มันเข้มข้นประตูหนีไฟประตูนิรภัยเนี่ยถ้ามันแพงหน่อยเนี่ยมันทนไฟได้ตั้ง2ชั่วโมงนะทางออกฉุกเฉินก็ต้องเคร่งครัดมากขึ้นไม่ใช่ให้คนไปกินไปเที่ยวอยู่ในสภาพเหมือนถูกขังเพราะพอประตูถูกล็อกเปิดเข้าออกไม่ได้มันก็เหมือนถูกขังที่เขาเปรียบเทียบว่าถูกขังเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยล็อกประตูขังไว้ไม่อยากให้ลูกค้าเดินออกไปได้ง่ายๆถ้าเดินเข้าเดินออกได้ง่ายๆเหมือนสถานที่เปิดเดี๋ยวคนกินแล้วก็เดินออกไม่จ่ายตังค์นี่คือที่มาของคนตายคนเจ็บมากมายเกือบทุกครั้งที่ไฟไหม้สถานบันเทิงแบบนี
8: ้ครับ
9: แล้วยังต้องเกิดอีกแล้วมันจะต้องตายกันอีกถ้าเรายังอยู่ความประมาทมากง่ายความมักง่ายของเจ้าของสถานบริการแล้วมันต้องเติดขึ้นอีกถ้ายังบังคับใช้กฎหมายหละหลวมไม่ว่าจะเขตและตำรวจถ้ายังอยู่ในสภาพจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วก็แล้วกันเพลินอยู่กับการรับสวยเพลินกับการรับสินบนและปล่อยให้เกิดความหละหลวมหย่อนยานไปเสียทุกเรื่องร้านประเภทนี้เนี่ยประเภทกึ่งผับกึ่งบาร์เนี่ยเปิดขึ้นมาในท้องที่ไหนทั้งเขตทั้งตำรวจก็รู้ว่ามีรายได้เพิ่มฉะนั้นการมีกฎหมายก็เหมือนไม่มีมีข้อห้ามก็เหมือนไม่มีมีข้อที่ต้องปฏิบัติก็เหมือนไม่มีมันก็ควรจะได้เวลาที่เพราะว่าชัดชาติจะต้องขันน็อตผู้อำนวยการเขตเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ให้จริงจังผบ.ตร.ผบ.ชน.ก็ต้องกำชับตำรวจให้เอาจริงกับเจ้าของสถานบริการที่ฝ่าฝืนระเบียบฝ่าฝืนกฎหมายคืออย่างที่บอกอ่ะมันอย่าให้เกิดสภาพจ่ายแล้วจบ เหมือนที่ผ่านมาไม่งั้นมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้สักพักหนึ่งมันก็เกิดอีก
8: กรณีโรงเบียร์ณลาดพร้าวประตูฉุกเฉินสองประตูที่ปิดไว้นั่นนะครับคุณสุภาพที่อยู่ด้านหลังเห็นโลกโซเชียลเขาไปได้ข้อมูลมาด้วยนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเคยรีวิวร้านแห่งนี้เขาก็คงจะไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละแล้วก็ไปเจอว่าประตูมันปิดไว้นี่เขาก็รีวิวว่าถ้าเกิดเหตุนี้อันตรายนะเพราะมันมีโต๊ะไปตั้งเอาของไปวางไว้มันกีดขวางการเข้าออกเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับเขาบอกว่ามันอันตรายนะทีนี้ไอ้เจ้าหน้าที่ของร้านจะเป็นเจ้าของหรือพนักงานก็ไม่รู้แหละก็เข้ามาโพสต์ตอบคอมเมนต์ตอบว่าอันนั้นเป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเนี่ยก็จะมีรปภ.มีสตาฟมาเปิดปิดให้แล้วเป็นไงล่ะครับพอเกิดเหตุนี่ต่างคนต่างหนีตายสตาฟไปไหนรปภ.ไปไหนมันก็เอาไม่อยู่เอาไม่ทันต่างคนต่างหนีตายนะครับ
9: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องอื่นช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
17: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบ

0: ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
1: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสอนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
7: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
6: SN Group คืออะไรเหรอ
7: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
6: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
7: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
6: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
7: โทรเลยนี่เบอร์026586299
1: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
8: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
1: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
9: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
11: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณภาพ
12: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณราพงศ
11: ์คดี Forex ที่มีสสภาวุฒเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยทาง DSI เขาไปขอศาลเพื่อให้อนุมัติหมายจับให้24หมายแต่ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าอนุมัติหมายจับให้2ครับอีก22รายเนี่ยศาลเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่จะออกหมายเรียกได้รวมทั้งคุณภาวุฒิด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะมีคำสั่งของศาลออกมาเนี่ยคุณภาวุฒิเขาก็รู้ว่าจะมีการขอหมายจับเขาก็ได้โพสต์ข้อความ

0: ใน Facebook โพสต์ยาวนะครับแต่เนื้อหาสำคัญนี่ก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ได้ไปให้ข้อมูลกับทาง DSI แล้วในฐานะพยานก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ไม่ควรที่จะมีการออกหมายจับคนที่พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายมาตลอดย่อมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเกินสมควรหรือสร้างสถานการณ์ให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมขอยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพร้อมพิสูจน์ความจริงพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกประการครับคุณสมบัติ
1: เรื่องทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นความคืบหน้าก็คือว่ากสทคือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเตรียมจะชงถอนบรรจุข้าราชการที่โกงสอบคนที่จ่ายเงินโกงสอบสอบเข้าไปได้แล้วบรรจุแล้วทำงานแล้วได้เงินเดือนแล้วก็ต้องดูว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนก็ตามหลักการก็น่าจะถอนออกมาถอนชื่อออกมาแล้วคนที่สอบโดยสุจริตได้คะแนนสำรองก็ขยับขึ้นไปแทนคุณอันสิทธิ์เมื่อวานนี้ก็บอกว่าได้รับได้รายงานนายกไปว่าวันที่15เนี่ยจะมีการประชุมกสทก่อนจะส่งข้อมูลตามขั้นตอนข้างต้นซึ่งนายกอยากทำให้เร็วที่สุดเพราะขณะนี้กระบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้วแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่นเช่นปปช.ซึ่งประกาศรายชื่อออกมาแล้ว 6,014 รายและยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อสอบเสร็จใครเกี่ยวข้องก็ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อฝ่ายตำรวจความเคลื่อนไหวก็คือนายวินธนเพชรโพคินหรือวินนายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับนางสาวสัตพรธนเพชรโพคินน้องสาวของนายวินแล้วจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเนี่ยอันนี้กำลังเขากำลังจะดำเนินการและล่าสุดจากพิชิตเนี่ยติดต่อมามอบตัวแล้ว
0: ล่าสุดเนี่ยจับตัวได้แล้วครับที่ด่านตม.หนองคายครับจากพิชิตครับ
1: จับตัวได้แล้วนะ
0: ครับ
1: ฮะทีนี้ขั้นตอน
0: สองคนนั้นก็ได้ตัวมาก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: วินหรืออัศวินเนี่ยถูกจับที่ประเทศลาวนะครับทางการลาวก็ส่งตัวมาให้ส่วนน้องสาวเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปจับตัวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก่อนหน้านี้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือจับมาก็ต้องดำเนินคดีแต่ที่สังคมอยากเห็นมากกว่าถูกดำเนินคดีก็คือเค้นออกมาให้ได้รู้ความจริงว่าเงินที่เก็บกันมามหาศาลเนี่ยเป็น 4-5,000 ล้านเนี่ยนะอยู่ที่ไหนส่งต่อให้ใครเพราะ 2-3 คนนี้เป็นตัวจิ๊กซอสำคัญเป็นฝ่ายที่รับเงินเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่มีคนจ่ายรายละ 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 แล้วแต่ตำแหน่งแล้วแต่ท้องที่เงินไปอยู่ไหนนี่คนอยากรู้2เงินส่งไปถึงใครไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ระดับนี้จะเก็บเงินไว้แล้วไม่ส่งไปให้ใครเป็นไปไม่ได้คนที่ส่งให้ก็ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายข้าราชการประจำหรือผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายการเมืองเราไม่รู้แต่รู้ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้เนี่ย มันต้องมีไฟเขียวไฟเขียวมาจากตำแหน่งที่สูงกว่าใหญ่กว่าแต่นี้พอไปเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาสิ่งที่มันต้องเป็นอยู่แล้วก็คือการตัดตอนให้ฝ่ายที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยรับไปไม่ซัดทอดไม่ซัดทอดใครแต่คำถามก็คือว่าถ้าเขาไม่ซัดทอดใครเนี่ยการที่จะทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏออกมาเนี่ยมันตีบตันหรือยังมีช่องทางเออถ้ามันตีบตันจบสักเท่าไหร่เค้นเท่าไหร่เขาก็รับว่าเขาได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เป็นร้อยล้านพันล้านหรอกเขาได้มาเท่านั้นเท่านี้เอาเขาก็ยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ไปสู้กันในศาลศาลก็ต้องดูหลักฐานว่ารับเงินมาจริงหรือเปล่าศาลก็ต้องพิจารณาก็ทักกระบวนการก็ต้องสอบทั้งผู้ให้ผู้ให้ที่ว่า 5,000 กว่าคนเนี่ยถ้าเขารับว่าให้เขาสะท้อนว่าเขาให้ใครก็ค่อยๆคลำทางกันไปแต่เขาบอกว่าเขาปฏิเสธว่าผมไม่ได้จ่ายอ้าวแล้วจะหาหลักฐานอะไรมาแล้วถึงเขาบอกว่าเข้าใจแต่ผู้รับบอกว่าไม่ได้รับอ้าวจะหาหลักฐานที่ไหนมาหรือผู้รับยอมรับว่าผมรับมาได้แค่นี้ผมไม่ได้รับมามากมายเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านผมไม่ได้ส่งให้ใครจะลงโทษยังไงผมก็ยอมรับว่าผมรับมาแค่นี้อ้าวแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะไปถึงตัวใหญ่เงินมันมหาศาลฉะนั้นประเด็นพวกนี้ประเด็นที่มันต้องใช้ฝีมือใช้ความเอาจริงเอาจังแต่ถ้าสมมุติว่ามันตัดตอนถูกตัดตอนผู้ใหญ่จะต้องรอดซัดทอดไปไม่ได้เดี๋ยวเจ๊งกันหมดคำถามก็คือเราจะทำอะไรได้บ้างภาคประชาสังคมอะไรต่ออะไรสภาผู้แทนราษฎรชั้นกรรมาธิการจะทำอะไรได้บ้างปปช.จะสามารถเค้นสอบให้มันถึงที่สุดได้ไหมเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ดูแล้วแต่ละคนก็ขึงขังทั้งนั้นจะเอาจริงกันทั้งนั้นแต่เอาจริงแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรไปถึงไหนอันนี้ก็คอยตามดูคอยตามดูข่าวจากนี้ไปมันก็คงจะมีความคืบหน้ามาเป็นรายวันแต่ความคืบหน้านั้นมันจะไปถึงที่สุดเมื่อไหร่เราไม่รู
0: ้ครับ
1: อ้าวดูข่าวอื่น
0: ดูข่าวเรื่องขบวนการจ้างคนไทยรับแจ้งความแจ้งเกิดลูกต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนที่เขาเรียกว่าพ่อทิพย์นี่นะครับตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย35คนที่ออกหมายจับนี้นะครับแต่ว่าได้ตัวมาแล้ว33คนนะครับทั้งคนจีนทั้งคนที่เป็นพ่อทิพย์ทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนทั้งเจ้าหน้าที่เขตนะครับตอนนี้33คนทีนี้มีรายงานอย่างนี้ครับในรายงานข่าวเขาบอกว่าชุดคลี่คลายคดีจับผู้ต้องหาแล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับยังเหลืออยู่2มี1รายที่หนีออกนอกประเทศไปแล้วมีเด็กแจ้งเกิดเท็จชัดจีนแล้วว่าเป็นชาวจีนทั้งหมด22รายครับแบ่งเป็นผู้ชาย9เด็กหญิง11มีตั้งแต่อายุ7เดือนจนถึง8ปีครับมีการแจ้งเกิดมาตั้งแต่ปี2561ชุดสืบสวนพบเด็กชาวจีนที่แจ้งเกิดมีพิรุธเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายและเตรียมขยายผลจับรวบรวมพยานหลักฐานเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดและก็พบข้อมูลโรงพยาบาลสำนักงานเขต ที่รับรองบุตรแล้วก็แจ้งเท็จอีก4แห่งครับนอกจากสมิติเวชธนบุรีแล้วนะครับอีก4แห่งก็จะมีกรุงเทพคริสเตียนกับสำนักงานเขตบางรักโรงพยาบาลนครทนสำนักงานเขตบางขุนเทียนโรงพยาบาลพญาไท3อันนี้เขตภาษีเจริญแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรีสำนักงานเขตบางกอกน้อยนี่คือ5โรงพยาบาลที่รับคลอดทำคลอดให้แล้วก็เขตที่อยู่ในพื้นที่ที่ไปแจ้งเกิดนั้นครับคุณจบับครับ
1: ก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ปูดขึ้นมาเนี่ยมันต้องทำกันเป็นกระบวนการใหญ่และมันจะเกิดความเสียหายในวันหน้าไปอีกเยอะเมื่อวานนี้มีข่าวมาจากศาลาการว่าการกทม.2ดินแดงนายกอนุทินไปเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพครั้งแรกคือการเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่รัฐมนตรีมหาดไทยก็จะไปเป็นประธานเปิดเพราะถือว่าเหมือนกับเปิดสภาใหญ่นะครั้งแรกก็สำคัญหน่อยคุณอนุทินก็ไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีผู้ว่าชัดชาติสมาชิกสกเข้าร่วมเยอะทีมงานของคุณอนุทินบอกทีมงานของตนและทีมงานของคุณชัดชาติได้หารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพราะกทม.มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งรัฐบาลมีความคุ้นเคยกับคุณชัดชาติที่ได้เข้ามาทำงานอีกวาระหนึ่งสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกทม.จะเน้นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะและการอำนวยความสะดวกต่างๆการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยมุ่งการเสริมขีดความสามารถขนส่งมวลชนลดค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้ารถเมล์ทำระบบตัวร่วมการเดินทางเชื่อมต่อกับปริมณฑลด้วยรางด้วยเรือที่ขณะนี้ยังทำไม่สำเร็จแต่มั่นใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับคทม.ทุกอย่างจะต้องสำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้และในสมัยของผู้ว่าชัดชาติขณะที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะร่วมมือกับคทม.ในการจัดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรมธนารักษ์โดยจะให้กทม.จัดทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันเพื่อประโยชน์ของคนกทม.อันนี้ก็เรื่องสวนสาธารณะลานกีฬากิจการชุมชนการให้โอกาสประกอบอาชีพค้าขายของพ่อค้ารายย่อยการพัฒนาเมืองมหานครเพื่อจัดระบบการป้องกันน้ำท่วมจากนี้ไปรัฐบาลและกทม.จะทำงานร่วมกันช่วยกันพัฒนาแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกทม.นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ผู้ว่าได้นำเสนอเป็นนโยบายและมีความคาดหวังที่อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วโครงการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับนี่ก็เป็นการพบกันระหว่างนายกกับผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ที่กทม.
0: ครับ
1: ครับ
0: คดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียนี่นะครับวันนี้มีข่าวว่ารู้ตัวผู้บงการมีนาแล้วเนี่ยอันนี้มาจากทางเลขาปปส.ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลท่านบอกว่าตอนเนี้ยผู้ร่วมขบวนการเนี่ยยังไม่ครบยังขาดผู้บงการที่อยู่ข้างบนซึ่งปปส.ก็ไม่ละความพยายามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทาง DSI ก็ยังคงทำงานร่วมกันเพื่อเก็บข้อมูลซึ่งปรากฏการณ์ของแอร์มีนาเนี่ยแค่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นครับ ที่ผ่านมาการดำเนินการจับกุมก็มีมาอย่างต่อเนื่องแต่ครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่สื่อให้ความสำคัญสังคมก็จะได้ตระหนักจะได้รู้ว่าท่ามกลางหรือว่ากลางทางหรือว่าผู้หิ้วเนี่ยเป็นทั้งแอร์โฮสเตสและบุคคลทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาที่ยังหลงผิดเข้าไปอยู่ในขบวนการหิ้วสินค้าไปต่างประเทศจำนวนมากมีทั้งรู้และก็ไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดแต่นั่นหมายความว่ากำลังทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายทีนี้นักข่าวเขาก็ถามว่าแล้วตัวการใหญ่ที่ระบุว่าหนีไปต่างประเทศแล้วหรือยังครับเลขาปปส.บอกว่าตอนนี้หนีไปต่างประเทศแล้วแต่ขบวนการเครือข่ายของเขาบางส่วนยังอยู่ในประเทศซึ่งเป็นลักษณะขององค์กรอาชญากรรมแล้วก็เป็นองค์กรใหญ่ถามว่าตัวการใหญ่ที่ว่านี้พอจะแย้มได้ไหมครับเลขาปปส.บอกว่าเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงข่าวไปแล้วแล้วเราก็ทราบมานานแล้วแต่เราไม่ได้ให้ข่าวเพราะกลัวว่าเขาจะหลบหนีแต่วันนี้ทุกคนก็รู้หมดแล้วซึ่งถือเป็นเบี้ยตัวหนึ่งเอาถามว่าการจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำให้มีนาเนี่ยได้ผลประโยชน์ในทางคดีที่ออสเตรเลียไหมครับเช่นอาจจะได้รับโทษน้อยลงเนี่ยเลขาปปส.บอกว่าการดำเนินการเรื่องนี้แยกออกเป็นคนละส่วนกันระหว่างไทยกับทางออสเตรเลียออสเตรเลียเขาก็มีมาตรฐานในการดำเนินคดีของเขาเขาเพียงแต่ฟังพยานหลักฐานทั้งหมดแต่เมื่อเราได้ข้อมูลการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมก็ได้ส่งไปให้เขาจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันกับทางออสเตรเลียเพื่อนำไปพิจารณาเพิ่มเติมครับเรื่องเฮโรอีนครับ
1: เรื่องของเกษตรกรโคนมเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งอาการหนักเมื่อวานนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในโครงการพระราชดำริและเครือข่ายสหกรณ์โคนมทั่วประเทศเขาออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดหลังได้รับผลกระทบจากการนำเข้านมผงจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่าก็ส่งผลให้โรงงานการรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรเกิดปัญหานมโรงเรียนค้างสต็อกกว่า100ล้านกล่องทั่วประเทศนี่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วแล้วก็ยิ่งนับวันก็ยิ่งมีปัญหามันเป็นปัญหาที่แก้ยากมันก็ทับมีปัญหามันซับซ้อนอยู่หลายเรื่องเครือข่ายเกษตรกรเสนอให้รัฐบาลขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนจากเดิมที่แจกให้เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้เป็นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3แล้วให้รับนมครบ365วันต่อปีเพื่อช่วยระบายสต็อกนมและสร้างเสถียรภาพให้กับการผลิตน้ำนมของประเทศในระยะยาวแล้วยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาเกษตรกรพร้อมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนค้างสต็อกกว่า100ล้านกล่องทบทวนแนวทางการนำข้าวนมจากต่างประเทศโดยระบุว่าแม้เรื่องดังกล่าวจะเคยผ่านการพิจารณาของครม.เมื่อปี68แล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมแล้ววันที่14ก็คือวันนี้ตัวแทนเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมทั้ง18กลุ่มทั่วประเทศเตรียมรวมตัวกันนับพันคนเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยืนยันถึงหนังสือยื่นหนังสือถึงนายกขอให้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยและสร้างความมั่นคงให้ระบบของประเทศในเรื่องด้านการเรื่องนมนี่แหละระบบนมของประเทศในระยะยาววันนี้เขาจะไปพบนายกคอยดู ว่าจะแก้อะไรได้บ้าง
0: มีข่าวเศรษฐกิจในแวดวงพลังงานครับกฟผ.โชว์ศักยภาพนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะบนเวทีนานาชาติครับคุณธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับบอกว่าทางกฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ IEE ICME 2026ครั้งที่34ครับในงานเนี่ยกฟผ.ได้เสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการในแนวคิดมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริการการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและระบบสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไฮไลท์สำคัญก็คือ AI Power Solar Rooftop Detection ก็คือระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงครับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังการผลิตเพื่อตั้งระบบการวางแผนแล้วก็ระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกับอีกอันหนึ่งก็คือ AI Power Smart Transmission Monitoring อันนี้เป็นระบบตรวจสอบการลุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติกับคุณธภา
1: พเรื่องอเมริกากับอิหร่านกลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้ตามข่าวก็เวียนหัวแต่ไม่ตามก็ไม่ได้อเมริกายืนกรานอิหร่านไม่ได้ควบคุมฮอร์โมนฝ่ายเตหะรานก็สวนทันควันช่องแคบดังกล่าวเป็นดินแดนของตนแล้วจะไม่มีวันยอมให้กองทัพนอกรีดที่สังหารไม่เว้นแม้แต่เด็กจากอีกสี่โลกหนึ่งมาแทรกแซงดินแดนอย่างผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดฉะนั้นที่รอการเจรจากันอยู่ก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ที่สำคัญก็มันมีผลต่อน้ำมันดิบของโลกแล้วน้ำมันดิบของโลกมันก็มีผลต่อน้ำมันหน้าปั๊มของประเทศต่างๆรวมทั้งเราด้วยก็ยังต้องรอสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆคุณตลาผม
0: ครับคน3จังหวัดทลายเว็บพนัน 2,000 ล้านครับอันนี้เป็นตำรวจไซเบอร์ครับเขาแถลงข่าวจับเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่หลังจากที่ไปค้นเป้าหมายพร้อมกัน5จุดทั้งในกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็ที่จังหวัดตากด้วยนะครับได้ผู้ต้องหาคนสำคัญ12รายครับเว็บพนันเนี่ยเปิดมา18เดือนแล้วในช่วง3เดือนพบเงินหมุนเวียนสะพัดถึง 1,000 ล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับมีการใช้บัญชีม้าในการฟอกเงินกว่า200บัญชีเลยครับแต่ละบัญชีนี่มีเงินเข้าออกตั้งแต่10ล้านถึง100ล้านบาทครับต่อเดือนนะครับแล้วก็นี่ในข่าวเขาบอกว่าการสืบสวนพบข้อมูลของนายสิทธิชัยเป็นอดีตเลขานุการนายกอบจ.แห่งหนึ่งเคยมีประวัติพัวพันกับการหลอกลงทุนออนไลน์เป็นตัวการสำคัญในการแปลสภาพเงินสดเป็นเงินสกุลดิจิตอลนะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยบีเอสผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียว บริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Greenซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ9นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันตรงกับวันอังคารที่14เดือนกรกฎาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะเช้าวันนี้นะคะสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งก็ตรวจเช็คดูทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะคะส่วนภาคตะวันออกฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะกทมวันนี้จะตกหนักขึ้นนะคะ60%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยก็ประมาณนะ25นะคะสูงสุดมี35องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตก60%เช่นเดียวกันค่ะที่ตกหนักก็คือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวันนี้จะมีฝนตก70%ของพื้นที่นะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนี้23นะสูงสุดก็คือ26องศาเซลเซียสค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของพี่น้องทางภาคอีสานนะคะภาคกลางค่ะวันนี้สำหรับในส่วนของภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะคะส่วนมากจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยค่ะ23นะคะ23องศาเซลเซียสแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะภาคตะวันออกวันนี้ค่ะจะมีฝนตก40%ของพื้นที่นะคะภาคตะวันออก60%ภาคใต้ฝั่งตะวันออก40%ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะก็คือเนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีฝนก็โฟกัสไปที่ภาคอีสานนะคะพี่น้องทางภาคอีสานพี่น้องทางภาคเหนือพี่น้องทางภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยค่ะภาคใต้ก็ถ้าเป็นอันดามันก็จะมีฝนตก60%ของพื้นที่นะคะส่วนเรื่องราวข่าวสารวันนี้ที่น่าสนใจค่ะก็บรรยากาศก็ยังคงอยู่ที่ประเด็นข่าวดังนะคะก็คือไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซอย1นะคะซึ่งก็มีเสียชีวิตเพิ่มอีกนะคะมีการอัปเดตล่าสุดเปิดผู้เสียชีวิต26ผู้เสียชีวิตไฟไหม้โรงเบียร์ตอนนี้ก็ตรวจพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเจ้าของโรงเบียร์เนี่ยก็วันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ออกมาพูดถึงนะว่าอาการยังทรงตัวอยู่นะคะพูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการล่าสุดแล้วก็เป็นบทเรียนนะคะที่จําเป็นจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งไม่อยากใช้บางคนบอกว่าไม่อยากใช้คําว่าอุทาหรณ์เลยอะแต่ก็นะคุณผู้ฟังตลอดเวลานะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยเราจะเห็นได้เป็นภาพชัดเจนเลยว่ามันเกิดขึ้นซ้ำซากวันนี้เป็นบทเรียนถอดบทเรียนถอดอุทาหรณ์แต่ก็กลับมาเป็นเหตุซ้ำซากอีกอยู่ดีค่ะรอยเตอร์มีสัมภาษณ์บรรดาเหยื่อผู้รอดชีวิตเล่าวิธีเฉียดตายจากไฟไหม้ตรงนี้นะคะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตถึง27รายบอกว่าไฟมันไหม้เร็วมากมันลุกลามไปค่อนข้างที่จะเร็วมากใช้คำว่าเร็วไม่มีทางออกเลยค่ะมีผู้หญิงวัย41ปีนะคะให้สัมภาษณ์เป็นเหยื่อค่ะเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากตรงนี้นะคะออกมาให้สัมภาษณ์รอยเตอร์บอกว่ามันไวแล้วก็บอกว่าเพื่อนของเธอ2คนเสียชีวิตในเหตุการณ์เปลวเพลิงโหมกระพือทั่วร้านที่โรงเบียร์ตอนเวลาเที่ยงคืนนะคะเล่าว่าเธอนั่งอยู่บนถนนตอนที่หน่วยกู้ภัยนำร่างของเพื่อนรายหนึ่งออกมาอีกไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นพวกเธอเพิ่งดื่มแล้วก็เต้นรำกันอย่างสนุกสนานก็บอกแทบเสียสติมันดูเหมือนกับเธอแค่นอนหลับไปค่ะเหตุไฟไหม้ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด70รายนะคะ70รายจำนวนส่วนมาก70รายนี่จะเป็นอาการสาหัสนะผู้ฟังเป็นอาการสาหัสก็ต้องยอมรับว่ารอบนี้คือหนักจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเพลิงไหม้ครั้งเร็วร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติการไม่นานมานี้ของไทยก็เคยเกิดแล้ว เธอก็มีการหยิบยกนะคะเปรียบเทียบค่ะมีการเปรียบเทียบกับเหตุเพลิงไหม้ที่มันเผาผลาญชีวิตนักดื่มนักเที่ยว40คนในคืนส่งท้ายที่ซานติก้าผับแห่งหนึ่งแล้วก็ตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยนะคะมีการเปิดเผยว่ากำลังจะสืบสวนว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรรวมไปถึงสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉินในขณะที่ผู้คนต่างเบียดเสียดรีบออกมาจากบาร์ก็มีสิ่งกีดขวางเต็มไปหมดเลยมันเกิดจากเพราะอะไรอันนี้ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะขณะที่รอยเตอร์ก็รายงานนะคะว่าปภ.ของกรุงเทพประเมินเบื้องต้นพบว่าไฟฟ้าลัดวงจรเครื่องปรับอากาศชนิดหนึ่งไฟฟ้าลัดวงจรเครื่องปรับอากาศชนิดหนึ่งรอยเตอร์รายงานภาพที่ออกมาน่าจะเป็นเพราะว่าการใช้ไฟเกินกำลังเพราะว่าสอบถามจากในส่วนของนักดนตรีก็บอกว่าบาร์แห่งนี้ไฟตกบ่อยนะคะน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟจนกระทั่งมาเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้แหละแล้วก็นิวยอร์กไทม์สื่อมวลชนสหรัฐก็พาดหัวข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้ในบาร์กรุงเทพคือกับดักแห่งความตายที่ไม่มีทางออกที่เข้าถึงได้และใช้ไฟโฟมที่ติดไฟง่ายอันนี้เขาก็ฉายภาพให้เราเห็นภาพนี้จริงๆอะนะแล้วก็รายงานข่าวจากนิวยอร์กไทม์ก็อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สืบสวนบอกว่าโรงเหล้าแห่งนี้ใช้วัสดุไม่เหมาะสมสำหรับการเก็บเสียงแล้วก็ประตูทางออกบางส่วนถูกขัดขวางแล้วก็บางส่วนใช้งานไม่ได้ค่ะในขณะที่รอยเตอร์ก็ระบุว่าในบรรดาฝูงชนที่อัดแน่นภายในบาร์นี่นอกจากนักดนตรียังมีคนขับแท็กซี่คนหนุ่มสาวที่เดินทางมาจากนอกเมืองเพื่อมาหางานทำในกรุงเทพเยอะบางคนได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟก็มีนะคะแรงงานต่างด้าววัย21ปีจากลาวก็เสียชีวิตนะคะร่วมกับพี่ชายของเธออันนี้ก็คือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราคือทั่วโลกเขาให้ความสนใจมากในเรื่องของความปลอดภัยนะทีนี้คนก็แรกๆคนก็จะไม่ค่อยกล้าล่ะไม่ค่อยกล้าที่จะไปเที่ยวตามผับตามบาร์บางคนบอกว่าเข็ดแล้วไม่เอาอีกต่อไปแล้วไม่เอาอีกต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่ทุกคนก็จะเข็ดแต่หลังจากนั้นพอเรื่องราวมันเลือนหายไปอาจจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการคุณจะต้องมีความศัพท์เขาเรียกว่าในจริยธรรมมากกว่านี้ในส่วนของเป็นผู้ประกอบการสามัญสำนึกเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคนเยอะขนาดนี้คุณต้องรู้อยู่แล้วมันไม่ได้อะดูจากสภาพแล้วเนี่ยโต๊ะนั่งติดกันไปหมดเลยใช่ไหมเออแล้วประเด็นคือคนเสียชีวิตเยอะอะค่ะผู้ฟังเจ้าของโรงเบียร์เนี่ยดังกล่าวนี่ก็อยู่ห้องไอซียูนะคะบาดเจ็บนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยวันนี้อยู่ห้องไอซียูค่ะห้องไอซียูจำนวน3คนที่โรงพยาบาลราชวิถีนี่เป็นสีแดงหมดเลยมีเคสสีเหลือง1คนแพทย์ดูแลเต็มที่นะคะแล้วก็กรมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยตอนนี้เขาอัปเดตชื่อแล้วนะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะลองเขียนอัปเดตล่าสุดชื่อไฟไหม้โรงเบียร์มันจะขึ้นมานะคะ26รายชื่อบางคนอาจจะยังไม่ทราบคิดว่าลูกมาทํางานที่กรุงเทพเนาะไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าบางคนก็ไม่ทราบว่าลูกมาทํางานที่นี่เป็นเด็กเสิร์ฟหรือแม้แต่เป็นพ่อครัวอะไรเหล่านี้ค่ะเป็นนักร้องเนี่ยบางคนไม่ทราบไงเขาก็อัปเดตรายชื่อให้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยละ26รายนะคะ26รายแล้วก็ทยอยมารับศพกลับบ้านไปบางก็เพิ่งแต่งงานได้ไม่ถึงเดือนบ้างก็มีลูกน้อยอยู่เออบ้างก็พาพี่น้องมาตายนะคะพี่สาวคนโตก็เสียใจพาพี่น้องทั้ง4คนมาอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่ควรไปซ้ำเติมในส่วนของผู้สูญเสียหรอกค่ะผู้ฟังในภาพตรงนี้ก็ต้องไปทางผู้ประกอบการนี่แหละผู้สูญเสียก็เป็นธรรมดานะคะคนบางทีเขาทำงานหนักเขาอยากสังสรรค์ก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่คาดคิดหรอกถ้ารู้ไม่ปลอดภัยเขาก็คงจะไม่มาถูกไหมคะทุกคนก็อยากจะรีแลกซ์กันทั้งนั้นแหละส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังนอกจากว่าเรื่องที่ มี ประเด็นในโลกออนไลน์แล้วก็ยังมีคนพูดถึงกันเยอะก็ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้วันอังคารเนาะก็คงจะจับตาดูวันนี้แต่นายกอนุทินเนี่ยวันที่16-20ไม่อยู่ประเทศไทยนะจะเยือนจีนไปร่วมประชุม AI โลกหารือสีจิ้นผิงสายสัมพันธ์จีนกับไทยค่ะสายสัมพันธ์จีนกับไทยนายกก็ช่วงนี้ไปต่างประเทศบ่อยแต่วาระครม.วันนี้เนี่ยมีพิจารณาร่างกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามข้อเสนอของสำนักงานกพร.วันนี้นายกอนุทินยังคงเป็นประธานในที่ประชุมอยู่กระทรวงการคลังเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เสนอก็คือยกเว้นการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบิดามารดาเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้สมัครมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน100,000 บาทค่ะและวาระที่น่าสนใจนะคะยกเว้นการนำเกณฑ์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนของพ่อแม่มาเป็นเงื่อนไขรวมถึงกำหนดเกณฑ์หนี้สินโดยผู้สมัครต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน100,000 บาทนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเนี่ยเสนอเกี่ยวกับการจัดงาน AAM 2026แล้วก็ร่างความตกลงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวาระที่เข้าไปเดี๋ยวถ้ามีวาระจรอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็คงจะครึ่งวันมั้งการประชุมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะนานแล้วนะคะประชุมเช้าประมาณ11 โมงก็จบละ11 โมงเที่ยงอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะเกินนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอื่นๆเรื่องของค่าไฟที่ตอนนี้ก็เป็นห่วงว่าจะพุ่งหรือเปล่ามีทางด้านอดีตปลัดกระทรวงพลังงานผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยเขาเตือนบทเรียนจากเอราวัณซ้ำรอยที่ค่าไฟไทยพุ่งขึ้นมาอีกอะค่ะอาจจะพุ่งขึ้นมาอีกเพราะว่าจากภาพที่ออกมาเนี่ยบทเรียนจากแหล่งเอราวัณที่ส่งมอบสัมปทานล่าช้าทําให้การผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศลดลงเยอะมากแล้วก็การผลิตก๊าซในประเทศไม่ต่อเนื่องนะคะก็ทําให้คนไทยเนี่ยต้องนําเข้า LNG ราคาที่แพงขึ้นตลาดโลกถ้าดูจากฝั่งนะเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นทุนค่าไฟของเราสูงก็เลยเตือนว่าถ้าไม่มีการวางแผนจัดการแหล่งปิโตรเลียมอื่นที่จะหมดอายุสัมปทานล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาซ้ํารอยเดิมและทําให้ค่าไฟของคนไทยเนี่ยมันเสี่ยงที่จะสูงขึ้นนะคะประชาชนจะใช้กลับมาใช้ไฟที่สูงขึ้นไปอีกอันนี้ก็เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังงานจะพบว่ามีความผันผวนของต้นทุนพลังงานในตลาดโลกแล้วก็การดำเนินนโยบายพลังงานของภาครัฐแต่ละช่วงเวลาหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญก่อนหน้านู้นก่อนที่จะเกิดสงครามตะวันออกกลางก็คือสงครามรัสเซียยูเครนนะคะตอนนั้นน่ะซึ่งก็เริ่มมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2565นำไปสู่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียของหลายประเทศในยุโรปสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะทำให้ความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในตลาดเพิ่มเร็วมากส่งผลให้ราคาสปอต LNG ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็แตะระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตเมื่อเดือนมิถุนายน65นะคะประเทศไทยของเราก็ผันผวนมาตลอดสัญญาซื้อขาย LNG ก็ไม่ครอบคลุมความต้องการด้วยนะคะดร.ครุจิตตั้งข้อสังเกตนะการจัดทำสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวอาจจะยังไม่ครอบคลุมปริมาณความต้องการในระดับที่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้มันจะส่งผลให้ประเทศไทยต้องนำเข้า LNG ที่มีราคาสูงมากกว่าปกติจะเป็นภาพนั้นไปแล้วก็เพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนพลังงานภายในของประเทศนอกจากนี้ความผันผวนที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะ คือเราจะเห็นเป็นภาพที่ทำให้มาตรการต่างๆที่มาบรรเทาพี่น้องประชาชนนะคะค่าครองชีพอะไรเงี้ยมันในปี2566ที่ทางรัฐบาลก็เคยทำนะอันนี้ก็จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันไปมากขึ้นมากขึ้นได้นะคะบางทีเนี่ยกองทุนมีฐานะติดลบเคยติดลบสูงถึงนู่นน่ะ130,000นะ130,000 ล้าน130,000 ล้านบาทกองทุนนะเคยติดลบ130,000 ล้านอันนี้สูงสุดช่วงยุคลุงตู่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็มันมีภาระต้นทุนสะสมขึ้นมาอีกราคาน้ำมันดีเซลก็เลยปรับอยู่ที่3435ก็ประมาณนี้3435ต่อไอต่อบาท34-35 บาทต่อลิตรนะคะค่าไฟฟ้าก็ต้องมีการปรับด้วยเหมือนกันมีการปรับซึ่งตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่าปัญหานี้มันเกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังการผลิตภายในประเทศอะค่ะโดยการประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในบางช่วงเราจะสังเกตเห็นได้เลยอาจจะส่งผลให้อัตรากำลังการผลิตสำรองอยู่ในระดับสูงกว่าความต้องการใช้ไฟจริงก็ได้นะคะเลยอยากให้ประเทศไทยเริ่มเตรียมความพร้อมด้านสัมปทานแล้วก็การวางแผนผลิตปิโตรเลียมล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่สัญญาจะหมดอายุไปก่อนที่สัญญาจะหมดอายุอันนี้คือด้วยความเป็นห่วงจากอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟนะคะบ้านเราก็ต้องดูหลายเรื่องอันนี้วาระครม.วันนี้ที่เขาจะถกหารือแยกกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงกีฬาแยกกันเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะพูดถึงท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ช่วงนี้เขาตั้งเป้าปี2570บอกว่าจะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาไทยไม่น้อยกว่า33 ล้านคน33 ล้านคนนะคะตั้งเป้าผลักดันรายได้รวมจากการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้น5-7%คิดเป็นมูลค่าก็2-2.8 ถึง 2.9 ล้านล้านบาทแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางโดยลดความสำคัญจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็หันมาเน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เขามีกำลังซื้อสูงอ่ะเข้ามาทีหนึ่งก็แบบใช้จ่ายอื่นเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรอหารือกรอ.นะคะวันที่15 กรกฎาคมนี้จะดันไทยช่วยไทยเอ้ยไทยเที่ยวไทยพลัสโคเพย์เมนต์ปั๊มเที่ยวในประเทศเป็นหลักมาละใครที่ชอบเที่ยวเดี๋ยวเขาจะทำเดี๋ยววันนี้ททท.ก็จะประชุมกันนะคะ

ในปี2570เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังวางกรอบรายได้รวมการท่องเที่ยวไว้ที่2.76ล้านล้านบาท2.76ล้านล้านบาทจากการรักษาฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้มากกว่า33ล้านคนนะคะนักท่องเที่ยวไทยเนี่ย203ล้านคนต่อครั้งนะก็เน้นเพิ่มความถี่จากการท่องเที่ยวปัจจุบันเฉลี่ยมากกว่า2ครั้งต่อคนก็เที่ยวเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเป็นตอนนี้2ครั้งต่อคนต่อปีเป็น3ครั้งต่อคนต่อปีแล้วรองรับข้อจำกัดฐานประชากรชาวไทยที่มีแนวโน้มทรงตัวแต่ยังไงก็ตามในเชิงนโยบายททจะต้องผลักดันรายได้รวมเติบโต5.7%หรือคิดเป็น2.8 ถึง 2.9 2.8 ถึง 2.9ล้านล้านบาทในปี2570เทียบกับปี2569ซึ่งคาดว่าจะทำรายได้รวม2.68 ถึง 2.78ล้านบาทคิดจากโครงสร้างรายได้นักเดินทางกลุ่มที่เดินทางมาไทยนะคะทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแล้วก็ทั้งกลุ่มที่เป็นเที่ยวเชิงกีฬากลุ่มดิจิตอลโนเมดกลุ่มเดินทางเพื่อการศึกษาและอื่นๆเขาหวังจะให้ททเนี่ยการนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเนี่ยปี2570ไม่น้อยกว่า33ล้านคนรายได้ก็ประมาณ2.8 ถึง 2.9ล้านล้านคุณสุรศักดิ์พันธุ์เจริญวรกุลนะคะคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็พูดถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวปี2570นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บอกว่าท้าทายสูงมากก็ต้องเป้าสร้างรายได้รวมจากทั้งตลาดในต่างประเทศแล้วก็ไม่ต่ำกว่าปี2569นะคะจะเป็นการดึงเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวในไทยไม่ต่ำกว่า33ล้านคนไม่ต่ำกว่า33ล้านคนอันนี้เป็นเป้าของเขาไว้ก่อนนะเป้าหมายปีหน้าก็จะอยู่ที่รายได้2.76ล้านล้านบาทแนวโน้มหากภาพรวมดูดีตามเป้าหมายเชิงนโยบายก็จะได้สร้างรายได้ปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่านับตั้งแต่ปี69เป็นต้นมามันจะมีการเปลี่ยนผ่านทิศทางผ่านการลดความสำคัญของตัวเลขนักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวที่หันมาให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่กำลังซื้อสูงแล้วก็โฟกัสดึงนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพเป็นเครื่องยนต์หลักมาเลยนะคะยกระดับแนวทาง4แนวทางก็คือยกระดับประเทศไทยสู่ปลายทางและประสบการณ์อันทรงคุณค่าการสร้างสมดุลตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคข้อมูลเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทยไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจสร้างความสุขความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทยท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การต่างประเทศก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การนำของนายอนุทินค่ะส่วนตอนนี้คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็พูดถึงสงครามตะวันออกกลางตอนนี้ก็เลยทำให้เป้าท่องเที่ยวของปี69วืดไปมันไม่มีปัจจัยที่สามารถเข้าไปควบคุมได้เขาก็บอกเพราะมันไม่มีปัจจัยที่สามารถเข้าไปควบคุมได้ภาพบรรยากาศของการท่องเที่ยวมันก็มีผลกระทบเป้าหมายเชิงนโยบายก็ยังคงเป็นการสร้างรายได้ที่3ล้านล้านบาทนะคะ3ล้านล้านบาทเดือนประมาณปลายเดือนกุมภาอันนั้นกำลังจะเกิดสงครามตะวันออกกลางอะแต่ว่าของเราก็ไทยก็มีคนต้องการเข้ามาเที่ยวนะคะก็เติบโตได้ดีช่วงต้นปีแต่ถูกผลกระทบจากตะวันออกกลางตอนไปปลายปีไปปลายเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นก็ถือว่าก็หนักนะคะถือว่าหนักเหมือนกันเข้ามาในช่วงนั้นนะแรกๆเลยอะค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงสายการบินก็ไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวก็จะหารือกรอ15 กรกฎาคมนะคะดันไทยเที่ยวไทย plus ดันไทยเที่ยวไทยให้นักท่อง

0: เที่ยวมาเที่ยวในเมืองไทยให้คนไทยเที่ยวในเมืองไทยเดี๋ยวรอโครงการโคเปเมนต์ค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะเป็นการผลิตกำลังภาคเอกชนเพิ่มสิทธิประโยชน์ส่วนพลัสเข้ามาให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยใช้คูปองดิจิตอลในร้านอาหารร้านของฝากเหมือนที่เคยทำอ่ะตอนนั้นเที่ยวไทยคนละครึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็จะเป็นไทยเที่ยวไทยพลัสจะเป็นภาพนั้นนะคะเดี๋ยวประชุมวันที่15ค่ะก็คงจะได้หารือกับภาคท่องเที่ยวร่วมกันแล้วทีนี้ก็คงจะเปิดออกมาว่ามันจะเป็นยังไงนะคะในหลักเกณฑ์เงื่อนไขมันจะเหมือนเดิมเหมือนช่วงยุคก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวก็ค่อยมาติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะคือตอนนั้นเนี่ยจำได้ก็ได้รับความสนใจเยอะมากเหมือนกันช่วงของไทยเที่ยวไทยคนละครึ่งอ่ะคนให้ความสนใจเยอะนะคะคุณผู้ฟังให้ความสนใจไปเที่ยวจองไว้ก่อนบางทีไม่ทันเลยอ่ะแต่เราหลังมาพอแพ็กเกจมันรู้สึกถ่องแถมน้อยลงคนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเยอะสักเท่าไหร่นะส่วนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์จะไปสหรัฐอเมริกาค่ะนำทีมไปวันที่15 ถึง 17 กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีอนุทินไปจีนสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ไปสหรัฐอเมริกานะคะแยกกันไปแยกย้ายกันไปไปสหรัฐอเมริกาเร่งเจรจา USTR แก้ปัญหามาตรา 301และ2022ของภาษีโดนัลด์ทรัมป์อ่ะตั้งเป้าว่าจะให้มีการลดภาษีนำเข้าสินค้าของไทยจาก12.5%เหลือ10%ว่างั้นนะคะส่วนเรื่องของข้อตกลงเลิกสัญญาไฮสปีดซีพีกับรฟท.จากกันด้วยดีค่ะสรุปเขาไม่ฟ้องค่าเสียหายนะคะบุฟังเขาไม่ฟ้องค่าเสียหายโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทรนเชื่อม3 สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภากำลังเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาสิ้นสุดสัญญาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดรวมทั้งรฟท.จะรายงานคณะกรรมการบริหารสัญญาร่วมลงทุนวันที่15 กรกฎาคม 2569หลังจากนั้นก็จะเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการภายในเดือนกรกฎาคม69ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกกพ.ที่มีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมเดือนสิงหาคม2569นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะสกพอเขาจะมีการประเมินนะคะมีการประเมินผลงานของการใช้สิทธิ์เลิกสัญญาให้รอฟทพิจารณาโดยเฉพาะประเด็นภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ข้อพิพาทนะคะหลังการเลิกสัญญาซึ่งอาจจะเกิดข้อพิพาทการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญาก็ได้คือตอนนี้คุณสุภชัยเจียรวนนท์เนี่ยรองประธานอาวุโสของ CP เขาออกมาพูดตอนวันที่1 กรกฎาคมถึงการลงทุนของกลุ่ม CP นะคะสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินไปแล้ว12,000 ล้านนะตัวเลขที่เขาทำไปทีนี้รฟท.เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบมูลค่าการลงทุนของแต่ละฝ่ายส่วนรฟท.ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีการหารือมีการหารือถึงประเด็นความเสียหายการลงทุนที่เกิดขึ้นหารือความเสียหายการลงทุนที่เกิดขึ้นแต่ละฝ่ายอาจจะต้องมีการชดใช้เท่าไหร่อันนี้เขาก็คุยกันมาแล้วเจรจากันมาแล้วรวมถึงมีการหารือว่าตอนนั้นอะนะแนวทางสิ้นสุดสัญญาในแต่ละเงื่อนไขอะมันจะเป็นอย่างไรในแนวทางสิ้นสุดสัญญาโดยเบื้องต้นเนี่ยค่ะรฟท.กำลังตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนร่วมกับฝ่ายการเงินโดยใช้งบประมาณเนี่ยตอนนี้วงเงินที่เขาจ่ายรายได้ที่อาจจะนำมาหักลบรวมถึงดอกเบี้ยนะรฟท.ลงทุนไปในช่วงของการเวนคืนที่ดิน การเวียนคืนที่ดินพวกการรื้อย้ายสาธารณูปโภคเพื่อรองรับเรื่องของการก่อสร้างนี่โดยใช้งบประมาณไปแล้วอ่ะ11,180 ล้านบาทค่าสิทธิโฆษณาและเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์รฟท.ยกเลิกไปอาจจะส่งผลต่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือจบไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเขาก็คงตกลงกันได้ดิฉันว่านะกรณีเห็นร่วมเลิกสัญญาก็จากกันด้วยดีอ่ะหากมีเหตุสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนและเป็นการเจรจาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันลงนามร่วมกันสาเหตุจําเป็นมีการสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุนประเด็นดังกล่าวก็จะไม่นําไปสู่ข้อพิพาทฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าเสียเวลาเนื่องจากข้อกําหนดในสัญญาระบุการเลิกสัญญาร่วมทุนหากมีการตกลงยุติสัญญาไม่สามารถฟ้องร้องต่อกันได้รวมถึงกระทรวงคมนาคมเตรียมแผนดําเนินการหลายส่วนเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนโดยเฉพาะการใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงโดยตรวจสอบข้อกฎหมายเพื่อพิจารณาการเจรจากับภาคเอกชนหาแนวทางไม่ให้เดินรถได้รับผลกระทบนะคะก็เดี๋ยวดูข้อเสนอแนวทางออกอย่างเป็นทางการนะคะของ3ฝ่ายรฟท.สกพอ.บริษัทเอชีเอราวัณจำกัดเขายืนยันมี2แนวทางเตรียมนำเสนอกพอ.พิจารณาในเดือนสิงหาคมเดือนหน้าหนึ่งคือแนวทางแก้ไขสัญญาตามมติกพอ.เดิมซึ่งหากกพอ.เห็นชอบตามแนวทางเดิมเดินหน้าตามเงื่อนไขที่ได้หารือไปถ้าเดินหน้าตามนี้ก็เป็นไปตามร่างข้อตกลงได้เลยนะคะเป็นไปตามร่างข้อตกลงที่เขาเสนอร่วมลงทุนกันแต่สองแนวทางสิ้นสุดสัญญากรณีนี้หากเกิดขึ้นกพอ.พิจารณาว่าแก้ไขสัญญาไม่ได้จะนําไปสู่กระบวนการพิจารณาเหตุสิ้นสุดสัญญาซึ่งรฟท.และเอกชนคู่สัญญาจะต้องกลับมาพิจารณาข้อกฎหมายอีกเออจะว่าจบก็มันก็มันยังไม่จบง่ายๆเหมือนกันนะคะบุฟังมันยังไม่จบง่ายๆเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้านี้ไปดูภาพของการลงทุนสักหน่อยหนึ่งใครลงทุนทองคําไว้ช่วงนี้ทองสารวันเตี้ยลงมากๆเลยนะคะราคาทองล่าสุดเนี่ยโอสปอต4,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่ถ้าสมาคมค้าทองคำโค้ดไว้อยู่ที่4,014 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงไปขนาดนั้นเลยเมื่อคืนนี้หลุดด้วยนะหลุด3,900หลุดไปด้วยค่ะไปอยู่3,983อะไรประมาณเนี้ยแล้วค่อยๆดิ่งขึ้นมาแต่เช้าวันนี้ทองบ้านเราลบไป650 บาทต่อบาททองคำนะเดี๋ยวรายละเอียดการลงทุนค่อยไปติดตามช่วงหน้ามีนักวิเคราะห์เข้ามาคุยด้วยสักครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: การรายการกับอีก45นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยวันที่13ปิดบวกได้ 0.49 จุดนะคะลงทุนภาครัฐก็หนุนฟันโฟไหลเข้ามาต่อเนื่องค่ะเมื่อวาน 1,626.07 จุดนะคะดัชนีสูงสุดแล้วก็ต่ำสุด 1,613.60 จุดวอลุ่มการซื้อขายรวม 43,048 ล้านบาทค่ะทำให้เพิ่มขึ้นมา 0.49 จุดนะคะในภาพบรรยากาศของการลงทุนตลาดในช่วงเช้าแล้วก็ผลของการลงทุนในวันที่13กรกฎาคมนะคะก็ตอนนี้บรรยากาศของการลงทุนปัจจัยเดิมๆก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องระแวดระวังกันอยู่นะคะเมื่อวานเซตไปปิด 1,627.90 จุดของวันที่13นะตอนเช้าเล็กน้อยแต่พอปิดระหว่างวันมูลค่าการซื้อขาย 73,692.88 ล้านบาทนะคะเซตอินเด็กซ์1,627.90 จุดเปลี่ยนแปลงบวกมา 6.35 จุดแล้วก็หุ้นที่ซื้อขายสูงสุดท็อป5อันดับ1คือ SCB ค่ะบวก2บาทปตท.บวก25สตางค์ KTB บวก50สตางค์ KBank บวก1บาทปตท.สผ.บวกบาท50อันนี้คือตลาดเมื่อวานส่วนวันนี้ก็คงจะต้องไหลไปดูตลาดต่างประเทศนะคะน้ำมันทองคำเนี่ยร่วงหนาเมื่อคืนทองคำปิดร่วงไปตั้ง 2% นะเพราะว่าทำประกาศสหรัฐจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านสถานการณ์ตึงเครียดดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งค่ะทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสัญญาทองคำโคมิกซ์ส่งมอบสิงหาคมก็เลยร่วงไป 108ดอลลาร์นะคะหรือว่า 2.63% ไปปิด 4,500.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะคะจากสถานการณ์ตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะนักลงทุนก็เลยแห่ไปซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กพุ่งไป 9% เลยทีเดียวนะคะหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านก็จะครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งท่าเรือแล้วก็คลังน้ำมันทั้งหมดของอิหร่านค่ะตลอดจนเรือทุกประเภทโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะติดธงชาติใดซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบสิงหาคมก็พุ่งมา 6.73% หรือ 9.42% ไปปิดที่ 78.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเบรนท์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่ม 7.29 ดอลลาร์หรือว่า 9.59% ไปปิด 83.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสัญญาทองคำนิวยอร์กก็ร่วงไปแรงอย่างที่ว่ากันนะคะส่วนยุโรปหุ้นยุโรปก็ปิดทรงตัวนะคะชะลอการลงทุนเพราะความตึงเครียดกลับมาปะทุจับตาดูฤดูการประกาศผลประกอบการที่จะเริ่มใหม่ค่ะ จะได้มีปัจจัยใหม่มาขับเคลื่อนตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิด8,365จุดบวก0.31%หุ้นเยอรมนีนะคะบวกมา0.19%ปิด25,114จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นลอนดอนบวกได้0.01%ปิด14,98.29จุดดาวโจนส์ปิด52,498.64จุดลดลงไป138.37จุดหรือว่า0.36% S&P 500ปิด7,515จุดลงไป60จุดหรือว่า0.79%ส่วน Nasdaq ปิด25,873จุดลดลงไป408.43จุดหรือว่า 1.55% Nasdaq ลงไปแรงกว่าใครเพื่อนนะคะทีนี้เราก็คงจะมาส่องดูว่าตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับทางด้านนักวิเคราะห์กันค่ะผู้ฟังซึ่งเดี๋ยวจะมีคุณปั๋นณัชพลแพรศรีเจริญนะคะนักกลยุทธ์จากบล.หยวนต้านะคะที่จะเข้ามาพูดคุยมาดูกันหน่อยนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยวันนี้จะมาทิศทางไหนอย่างไรนะคะของทางฝั่งเอเชียที่เราติดตามก็มีทั้งบวกทั้งลบสลับกันไปนะคะนิกเกอินี่ปิดภาคเช้าลบไป 564.37 จุดค่ะหรือว่า 0.84% นะคะสำหรับตัวนิกเกอิเองหุ้นโตเกียวค่ะตอนนี้คุณปั่นพร้อมแล้วนะคะคุณปั่นคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: คุณปั่นคะสวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ
0: โอเคค่ะได้ยินแล้วค่ะ
6: โอเค
0: มาดูกันหน่อยค่ะวันนี้คงจะยังเป็นปัจจัยเดิมๆใช่ไหมคะที่กลับมาปะทุอีกแล้วนั่นก็คือเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านถูกไหมคะคุณปั่นที่เป็นปัจจัยเด่น
6: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าในพาร์ทของปัจจัยภายในประเทศเองเนี่ยในสัปดาห์นี้จริงๆก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่มันเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของตลาดเลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะยังเป็นการโฟกัสไปที่ตัวของต้นกลางที่เกิดปะทุขึ้นมากันอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็เลยน่าจะทำให้ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราเองเนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวได้นะครับในวันนี้ก็คือการปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูพวกกลุ่มพลังงานต้นน้ำเป็นหลักส่วนพวกหุ้นตัวอื่นๆเองที่ก่อนหน้านี้มันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะหรือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกเทคโปรฟิตเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ภาพอินทอร์อินเด็กซ์โดยรวมเนี่ยอาจจะยังไปไหนได้ไม่ไกลคือถ้าเขียวเนี่ยก็อาจจะเขียวได้ไม่เยอะหรือว่าถ้าแดงเลยเนี่ยเราก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะแดงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคิดว่า1,600น่าจะยังอยู
0: ่คิดว่ายังอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีความไม่ชัดเจนมาตลอดเลยเหมือนกันนะคุณปั่นจะว่าแล้วไอ้การเจรจาหยุดยิงอะไรเหล่านี้แต่ทำไมตลาดเขาก็ยังให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้นะ
6: ใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเล่นบนความคาดหวังว่าการเจรจาของทั้งฝั่งสหรัฐและก็อิหร่านเองเนี่ยจะสามารถบรรลุข้อตกลงอย่างน้อยก็มีทิศทางเชิงบวกมากขึ้นนะครับในช่วง60วันที่เขาให้ period เอาไว้ใน MOU เนาะแต่ว่าพอมาตอนนี้ครับผ่านมาเกือบจะ30วันแล้วช่วงนี้มันเริ่มเห็นสัญญาณว่าทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยดูกลับมามีความรุนแรงมากขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ภาพรวมของตัวตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันเริ่มตัวกลับขึ้นมาด้วยหลังจากที่ทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็อิหร่านเองมีการปะทะกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงเมื่อคืนนี้เองเนี่ยที่ทางฝั่งของคุณทรัมป์ก็มีการประกาศว่าจะตั้งตัวของบล็อกเกตอีกตัวฮอร์มุสเนี่ยอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะอนุญาตให้แค่ตัวของชาติพันธมิตรเนี่ยผ่านได้นะครับแล้วก็เก็บตัวของค่าบริการหรือว่าค่าคุ้มครองเนี่ยประมาณ 20% ซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าตลาดอาจจะตีความว่าในกรณีที่คุณทรัมป์ตั้งตัวของบล็อกเกตขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ทางฝั่งอิหร่านเนี่ยมีการโจมตีพวกเรือพาณิชย์ที่ผ่านได้เหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้ประเด็นตรงนี้มันดูเข้มข้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะนะคะนอกจากประเด็นนี้แล้วมันจะมีปัจจัยหรือประเด็นไหนอีกบ้างคะต่อตลาดหุ้นไทยของเราวันนี
6: ้จริงๆแล้วประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีเลยครับเพราะว่าภาพรวมของตลาดยังเป็นการโฟกัสที่ฮอร์โมนอยู่แล้วก็อย่างพวกหุ้นเทคเองเนี่ยเมื่อคืนก็ถือว่าคอร์เรคชันลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวของชิปเองเมมโมรีโฟโตนิกลงมาเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นภาพเดิมๆแหละก็คือเป็นการสวิตช์จากโกรทูแวลูอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างหุ้นกลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่ถือว่าเคลื่อนไหวดีกว่าตลาดอยู่นะครับในช่วงนี้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลย
0: ค่ะทองคำนี่ไหลรูดลงแรงเลยนะคะเมื่อคืนเน
6: า
0: ะ
6: ใช่ครับจริงๆเพราะว่าตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์มันแข็งขึ้นมาด้วยนิดหนึ่งด้วยแหละครับมันก็เลยทำให้ฝั่งของตัวทิศทางราคาทองคำเนี่ย ก็อ่อนตัวลงมาเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวของราคาทองคำครับมันมีความ correlation กับตัวของตลาดหุ้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าพอรองทำมันมี volatility สูงแบบนี้ครับมันถูก treat เป็น risky asset มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่คนมองว่าเป็นแบบสินทรัพย์ปลอดภัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพอความผันผวนมากสูงขึ้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็ถูกขายลงมาทองคำก็เลยถูกนับเป็นหนึ่งในนั้นไปด้วยครับ
0: ค่ะก็ถือว่ามีความเสี่ยงไปด้วยนะคะถ้าฉะนั้นเราระหว่างที่เรารอเหมือนว่ากำลังจะจับตาดูทั้งสงครามการค้าแล้วก็ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เหล่านี้ด้วยนะคะช่องแคบฮอร์มูซจะเป็นยังไงหรือว่าแม้แต่ถ้อยแถลงของเควินวอชก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องจับตาดูอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับจริงๆทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามหมดเลยแหละเพราะฉะนั้นช่วงระยะสั้นเนี้ยเราก็อาจจะมองว่าโอเคเป็นจังหวะที่อาจจะให้นักลงทุนเนี่ยมีการหมุนจากหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะๆแล้วแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นที่ยังมีผลประกอบการดีอยู่แต่ว่าอาจจะยังขึ้นมาไม่เยอะก็ได้นะครับรวมถึงว่าอาจจะเป็นกลุ่มหุ้นที่ใช้ในการเฮดจ์ตัวของสถานการณ์ในตัวนักฟังได้เหมือนกันนะครับ
0: ไปทางไหนดีคะวันนี้การลงทุนกลยุทธ์อ
6: ย่างวันนี้เนี่ยกลยุทธ์แรกเลยก็คือพลังงานต้นน้ำครับคิดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงแหละเพราะว่าตัวของราคาน้ำมันดิบเองเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยมีบวกต่อขึ้นมาอีกนิดหน่อยด้วยเพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่ากลุ่มพลังงานต้นน้ำรวมถึงโรงกลั่นปิโตรเคมีเนี่ยก็มีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับถ้าเน้นหลักๆไปเลยก็ปตท.สผ.นะครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มหุ้นตัวอื่นๆเองเนี่ยหุ้นกลุ่มที่ดูมีแนวโน้มที่ยังดีอยู่อย่างช่วงซอฟต์คอมมูนิตี้อย่างหุ้น SCA นะครับผมก็คิดว่าน่าจะยังดูน่าสนใจได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างตัว SCA เองเนี่ยผลประกอบการเท่าที่ลองประเมินดูเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตได้ทั้ง Q&Q เยียร์เลยแล้วก็ปกติแล้วตัวของซอฟต์คอมมูนิตี้มันจะปรับตัวขึ้นตามตัวของราคาน้ำมันดิบได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มยางก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูน่าสนใจ
0: นะคะเอาเป็นพิเศษตัวพิเศษเนี่ยเลือกไปตัวไหนท็อปพิก
6: ครับถ้าท็อปพิกเลยเนี่ยเป็น SCA ครับแล้วก็ตัวของ PTTEP
0: ค่ะ
6: แล้วก็ถ้าเป็นหุ้นตัวอื่นๆที่ยังอยู่ในโซนด้านล่างเนี่ยอย่างดูโฮมหรือว่าแบมเนี่ยก็ยังดูน่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่าภาพรวมของโดเมสติกเซลล์บ้านเราเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะยังได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดอยู่เพราะว่าตอนนี้มีนโยบายเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นคะ
6: ครับผมยินดีครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะถึงเวลาพักค่ะคุณผู้ฟังต้องฟังสารคดีกันก่อนคู่นึงค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
7: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพราดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
7: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้านนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่งซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษาขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
14: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดตราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
5: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีนะคะผู้ฟังรับฟังผ่านทาง FM 97 MHz ค่ะรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะก็เล่าทั้งภาพของการลงทุนด้วยนะคะก็ช่วงนี้การลงทุนก็คงจะต้องอยู่ที่ข่าวต่างประเทศ 2-3 ประเด็นนะคะแล้วก็บ้านเราก็รอติดตามดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยนะคะเหล่านี้ก็ยังเป็นประเด็นเดิมที่ยังให้ความสนใจกันอยู่แล้วก็รองนายกสุภจีก็จะเดินทางไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการภาษี301กับสหรัฐอเมริกานะเพราะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับภาษีส่งออกทางนายกรัฐมนตรีอนุทินก็จะเดินทางไปจีนนะคะอันนี้ก็จะแยกกันไปทำงานช่วงนี้ก็ชวนนักลงทุนมาลงทุนก็มีความหวังว่าภายใต้การไปในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะได้ชักชวนหรือว่ามีมาตรการต่างๆนะคะร่วมประชุมหารือความสัมพันธ์ไทยจีนกำหนดการของนายกนี้16ถึง20กรกฎาคมนะแล้วก็มีการเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกในการประชุมระดับสูงว่าโดยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกนะคะเรื่องนี้ด้วยนอกจากนั้นก็จะเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะของไทยไทยเราจะได้เข้าพบกับสีจิ้นผิงด้วยอันนี้เดี๋ยวรอว่ากลับมาจะได้เป็นภาพแบบไหนอันนี้ก็คือ สิ่งที่นายกจะเดินทางไปวันที่16วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่14นะคะการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีอนุชินชาญวิรุฬเป็นครั้งแรกอ่ะเพื่อที่จะในฐานะนายกนะคะมาสานต่อมิตรภาพแล้วก็ผลักดันความร่วมมือทางยุทธศาสตร์นะคะวันนี้เดินทางก็ในครั้งนี้ก็จะมีคณะเดินทางไปด้วยนะคะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องของการพัฒนาไทยจีนจะสังเกตเห็นได้นะคะคนจีนเขาก็กับบ้านเราก็สานสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะคะรอบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะการเยือนเดินเยือนจีนครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเราให้ความสําคัญต่อกันจีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะเป็นมิตรที่ดีเป็นญาติที่ดีเป็นหุ้นส่วนที่ดีเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็เพิ่งจะเป็นวาระครบรอบ50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2 ประเทศนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการในระดับรัฐและสีจิ้นผิงก็ได้บรรลุฉันทามติสำคัญร่วมกับพระองค์นะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างไทยจีนระหว่างไทยจีนซึ่งความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนเนี่ยผู้ฟังก็จะสังเกตเห็นได้มายืดเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วเปิดศักราชใหม่ของ50 ปีทองด้วยนะคะ50 ปีทองข้างหน้าแห่งความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้การนำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองประเทศความไว้วางใจนะการเมืองต่อกันอย่างเพิ่มพูนมากขึ้นต่อเนื่องเหล่านี้เป็นต้นนะคะความร่วมมือการค้าการลงทุนความร่วมมือทางด้านดิจิตอลการบินอวกาศอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็วัฒนธรรมสาธารณสุขเหล่านี้ที่เดินทางไปครั้งนั้นเรียกได้ว่าบรรลุผลสำเร็จอย่างงดงามเลยค่ะท่ามกลางสถานการณ์โลกตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะผันผวนหนักนะถ้าใครจำได้ตอนนั้นน่ะสถานการณ์ค่อนข้างที่จะผันผวนมากฝ่ายจีนก็หวังว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยสัมผัสเรียกว่าสืบสานสัมพันธ์อันธไมตรีที่ดีแน่นแฟ้นเพราะว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลก็เป็นพี่น้องกันก็ได้กระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไปเลยนะคะการเดินทางครั้งนี้ก็นายกก็ตั้งความหวังไว้อ่ะตอนนี้มันก็ไปสู่ยุค AI ใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องตามเขาให้ทันตามให้ทันแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยการลงทุนของบ้านเราในวันนี้เนี่ยเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยถ้าดูภาพของการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังเซ็นดีเด็กวันนี้ลบไป18 จุดยืนอยู่ที่1,609.86 จุดวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดค่ะอันดับหนึ่งก็คือ PTT นะคะปตท.ปตท.เนี่ย25 สตางค์นะคะบวกมา 0.66% ค่ะ 0.66% เป็นภาพบวกนะคะแล้วก็ตัวอื่นๆที่น่าสนใจก็มีเดลต้าลงไป11 จุดเดลต้านี่ลงไปแรงนะคะในเวลานี้ลบไป 11.3.51% ก็ไม่แปลกใจที่ตลาดหุ้นไทยของเราเวลานี้จะลบเป็นสีแดงด้วยนะคะเพราะตัวเดลต้าก็ถือว่าเป็นตัวจุดนะลงไปตั้ง11จุด SCB ค่ะ157.50 บาทลบไป1 บาทนะคะสำหรับตัว SCB แล้วก็ตัวกราฟ62.75 บาทจะมีตัวกราฟเนี่ยลบไป75 สตางค์ปตท.สผ.บวกมา2 บาทค่ะปตท.สผ.บวก2 บาทก็ยืนอยู่ที่143 บาทอันนี้ก็คือบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยเรานะคะตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะไปดูกันหน่อยเพื่อนบ้านนะคะ ฝั่งของเอเชียนิกกี้ปิดภาคเช้าไปแล้วหุ้นโตเกียวเนี่ยปิดภาคเช้าที่ระดับ66,678.36จุดลบไป564.37จุดหรือว่า 0.84% วันนี้ราคาตลาดหุ้นก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นภาพลบหมดเลยนะคะไต้หวันนี่ลงไป 3.14% ค่ะส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลีย8,770จุดลบไป38จุดหรือว่า 0.4% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน3,891จุดลบ21จุดหรือว่า 0.56% คอสปีเกาหลีใต้6,667จุดลบไป139จุดหรือว่าลบไป2%ตลาดหุ้นสิงคโปร์5,439จุดนะคะลบไป0.58%ฮั่งเส็งฮ่องกง24,056จุดลบไป157.39จุดหรือว่า0.65%ตลาดหุ้นมาเลเซียเป็นตลาดเดียวที่ตอนนี้เปิดแล้วเป็นบวกมา7จุดค่ะ 0.4% นะคะส่วนตลาดอื่นๆน้ำมันทองคำล่าสุดนะคะ10:18ครูดออยล์ฟิวเจอร์ค่ะน้ำมันดิบล่วงหน้าก็ยังคงเป็นสีเขียวต่อนะคะตอนนี้เบรนท์ทะลุทะลวงไปที่85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วบวกเพิ่มไปอีก 1.5% ค่ะครูดออยล์ฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์ 79.63 จะ80แล้วค่ะวันนั้นยังเห็น60กว่าอยู่เลยอะความผันผวนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะทำให้ราคาน้ำมันทั้ง2ตลาดบวกขึ้นแรงนะคะของในเม็กซ์นี่บวกเกือบ 2% แล้วนะคะส่วนทองคำก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้บวกมา15ดอลลาร์ยืนอยู่4,021ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะบวกมา 0.38% บ้านเราสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำขึ้นลงทั้งหมดเนี่ย4ครั้งด้วยกันครั้งแรกลบ650ครั้งที่2บวก50ครั้งที่3ลบ50ครั้งที่4บวก50ก็ลบไป600บาททองคำแท่งรับซื้อ 63,500 ขายออก 63,700 ทองรูปพรรณรับซื้อ 62,231 บาท 80 สตางค์ขายออก 64,500 บาทค่ะอ้างอิงเงินบาทที่ 33 บาท 50 สตางค์โกลด์สปอตที่ 4,014.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะครับอันนี้คือราคาทองของสมาคมค้าทองคำที่ประกาศในเวลานี้นะคะยังเป็นภาพลบอยู่ค่ะผู้ฟังทีนี้เราก็จะได้ไปติดตามดูแนวโน้มของราคาทองกันสักหน่อยทองวันนี้จะไปทิศทางไหนอย่างไรนะคะเราก็จะได้ไปคุยกับทางคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดพร้อมแล้วนะคะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์ครับ
9: ค่ะเห็นภาพทองก็ไหลลุดลงเหมือนจะหลุดลง 4,000 ด้วยซ้ำใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นคุณแชมป
10: ์ใช่เลยครับวันนี้เนี่ยราคาทองสปอตโลกหรือโกลด์สปอตนะครับลงมาที่ระดับ 3,985 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนครับเป็นระดับต่ำสุดของเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านะครับราคาเนี่ยลงมาทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการดิ่งกลับช่วงสั้นๆปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับ 4,000 เหรียญครับตอนนี้เนี่ยอยู่ 4,011 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก็ถือว่าเป็นการทำระดับต่ำสุดใหม่จากวันก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงขายในฝั่งทองคำที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับ
9: ค่ะฉะนั้นคือทองคำเนี่ยจะอยู่เรามองเนี่ยมันคือมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงแค่ไหนยังไงคะเนี่ยคุณแชมป์เพราะด้วยสาเหตุอะไรทำไมถึงลุดลงได้หนักขนาดนี
10: ้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะครับมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอบสนองสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับถ้าเราดูราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจริงๆเนี่ยพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังอยู่ใกล้ๆกับระดับ70เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่นะครับแต
9: ่
10: ว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ WTIขึ้นมาที่ระดับ79เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมา 5-6% ทีเดียวนะครับทั้งนี้เนี่ยความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมาทำให้นักลงทุนมีความกังวลต่ออุปทานน้ำมันตลาดโลกครับที่อาจจะชะลอตัวลงประกอบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับประกาศว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็พูดง่ายๆว่าอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐก็ประกาศปิดเหมือนกันนะครับต่างคนต่างปิดทั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรืออิหร่านเนี่ยไม่อนุญาตให้ผ่านเลยแต่ถ้าเป็นเรือของประเทศต่างๆ อยากจะผ่านสหรัฐจะเก็บค่าธรรมเนียมจากมูลค่าสินค้าบนลำเรือนะครับ 20% ดังนั้นเนี่ยหลายคนก็มีการประเมินครับว่าถ้าสหรัฐทำจริงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจะมีต้นทุนในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซบวกขึ้นมาอีก 20% นะครับความกังวลในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลต่อสถานการณ์เงินเฟ้อที่มีแนวโน้มที่อาจจะพุ่งตัวหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากต้นทุนการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับก่อนหน้านี้เนี่ยการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบจากการทำสงครามนะครับค่าระวางเรือก็คือค่าขนส่งสินค้าและค่าทำประกันในการขนส่งสินค้าเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากจนทำให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปเร่งต้นทุนในส่วนของการขนส่งสินค้าให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นพอต้นทุนเพิ่มขึ้นราคาสินค้าก็จะเพิ่มตามเงินเฟ้อก็จะมีการเร่งตัวขึ้นเร็วแล้วก็แรงความกังวลในลักษณะดังกล่าวทำให้ตลาดคาดการณ์ถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเร็วแล้วก็แรงตามเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับ
9: ค่ะนะคะอันนี้ก็เลยทำให้มีการปรับตัวเร็วแล้วก็แรงทีนี้ถ้าเราดูปัจจัยเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทั้งสัปดาห์เลยหรือเปล่าคะนักลงทุนต้องยังไงต่อดีถ้ามองท่าทีตรงนี
10: ้ครับท่าทีณปัจจุบันนะครับนักลงทุนเนี่ยกำลังจับตาดูว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงไหมหรือถ้าเกิดขึ้นจริงๆจะอยู่ในระดับสูงถึง 20% จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าค่าธรรมเนียมมีการจัดเก็บแล้วก็อยู่ในระดับ 20% จริงก็จะทำให้ต้นทุนสินค้าในการขนต้นทุนการขนส่งสินค้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำให้ลงได้ลึกมากนะครับแต่ว่าถ้าสุดท้ายมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจริงๆแต่ว่าไม่ได้สูงถึงระดับ 20% ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันทองคำแต่กดดันไม่มากครับในทางตรงกันข้ามเลยไอ้ตัวค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าไม่ได้มีการจัดเก็บนะครับแล้วช่องแคบฮอร์มุซพอที่จะให้เรือขนส่งสินค้าหรือเรือน้ำมันเนี่ยมีการแล่นผ่านได้บ้างก็อาจจะทำให้ภาพของความกังวลต่อราคาน้ำมันดิบตลาดโลกบรรเทาเบาบางหรืออ่อนตัวลงมาเงินเฟ้อก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงทองคำก็มีโอกาสรีบาวด์หรือมีโอกาสฟื้นตัวกลับนอกจากนี้นักลงทุนยังมองหาหนทางนะครับในการขนส่งสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีกระแสการคาดการณ์ว่าอาจจะใช้วิธีการขนส่งสินค้าแล้วก็น้ำมันผ่านทางรถยนต์แล้วก็ไปลงท่าเทียบเรืออื่นที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็เป็นได้นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะทำได้จริงไหมแล้วต้นทุนในการบริหารจัดการจะสูงกว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับสหรัฐหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยตลาดกำลังรอประมวลผลแล้วก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์จริงๆจะเป็นอย่างไรรวมทั้งนักลงทุนยังจับตาดูนะครับว่าภาพการสู้รบในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้เนี่ยมีการมองหรือมีการประเมินว่าการที่สหรัฐกับอิหร่านกลับมาลบกันอีกครั้งน่าจะเป็นสถานการณ์แบบเจ็บแล้วจบก็คือการสู้รบเนี่ยอาจจะดุเดือดรุนแรงแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายแบบฉับพลันนะครับก็พูดง่ายๆว่ารู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยสถานการณ์ไม่น่าจะยืดเยื้อแต่ไปๆมาๆเนี่ยหลังจากมีการสู้รบกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายาวนานมา 3-4 วันแล้วนะครับสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตลาดประเมินครับตลาดมองว่าภาพการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับแม้ว่าจะมีการโจมตีกันในจุดยุทธศาสตร์หลายร้อยแห่งแต่ก็พบว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีฝ่ายใดแพ้หรือชนะหรือสูญเสียกำลังทางการทหารหรือกำลังหลักนะครับยังสามารถครอบครองยุทโธปกรณ์ทางการทหารและก็ยึดที่มั่นของแต่ละของตนเองได้อยู่นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีการประเมินครับว่าอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการสู้รบ กันยืดเยื้อต่อไปอีกสักระยะหนึ่งดังนั้นเนี่ยระยะเวลาในการสู้รบที่ยาวนานมากขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดประเด็นการคาดการกลับเงินเฟ้อว่าอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะมีภาพของการคุมเข้มนโยบายการเงินยาวนานต่อไปอีกสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการขึ้นดอกเบี้ยแรงแต่ดอกเบี้ยน่าจะอยู่ในระดับสูงต่อไปถ้าเงินเฟ้อไม่ปรับตัวลงประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงกลับมากดดันในส่วนของทองคำณปัจจุบันอยู่ครับ
9: ค่ะก็เหมือนว่ามีแต่ปัจจัยลบใช่ไหมคะปัจจัยบวกมันจะน้อยไปไหมช่วงนี้หาปัจจัยที่เป็นบวก
10: ปัจจัยบวกก็ยังมีนะครับเพราะว่าเราเห็นการพักฐานหรือการปรับตัวลงของตลาดหุ้นวอลสตรีทนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยภาพสงครามก็ส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเราจะเห็นว่าทองคำไม่ได้ตอบสนองต่อทิศทางราคาน้ำมันที่มีการขึ้นเร็วแล้วก็แรงนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยขึ้นในระดับ 3-4% นะครับแต่พบว่าทองคำเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาประมาณ 1-2% เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการสัดส่วนของการลงเนี่ยน้อยกว่าตัวราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยประมาณเท่าตัวเลยครับก็สะท้อนให้เห็นว่าทองคำเนี่ยยังคงทำหน้าที่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่

0: อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังจับตาดูผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ก็คือวันก่อนหน้านะครับตัวหุ้นกลุ่มเทคโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มชิปนะครับถูกเทขายอย่างหนักเพราะว่ากังวลว่าตัวผลประกอบการที่จะเปิดเผยหรือรายงานออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับมูลค่าหรือราคาหุ้นที่มีการพุ่งทะยานขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาประคองทองคำเอาไว้แล้วก็หนุนให้ตัวทองคำเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อไอออนในช่วงสั้นได้ครับ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วถ้าแนวโน้มตัวเลขที่จะออกมาเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ดีไหมคะที่เรารออยู
0: ่ครับต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยอาจจะยังคงลูกผีลูกคนนะครับหรืออาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่ในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยแล้วก็บริษัทจดทะเบียนในฝั่งของดัชนี S&P 500ตลาดยังมองครับว่าผลประกอบการในควอเตอร์2น่าจะมีภาพหรือทิศทางที่สดใสถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอาจจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือหุ้นกลุ่มเทคอาจจะไม่อาจจะออกมาดีแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับที่ตลาดหวังเอาไว้ซึ่งอาจจะกลับมากดดันหุ้นกลุ่มเทคให้อ่อนตัวลงแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคำแต่ในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารและก็หุ้นตัวอื่นๆของตัวดัชนี S&P 500เนี่ยก็ยังมีภาพของทิศทางที่สดใสซึ่งน่าจะกลับมาเป็นลบกับตัวทองคำครับ
1: ค่ะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเทรดยังไงดีช่วงนี้มองจังหวะยังไงแนวรับแนวต้านของ YOG ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยภาพทองคำยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับในระยะสั้นระยะสั้นเนี่ย YLG ยังมองครับว่าจังหวะการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของตัวราคาทองคำถ้าเป็นลักษณะของการรีบาวกลับในระดับจำกัดนะครับไม่ผ่านแนวต้าน 4,042 4,080 เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนยังแนะนำหาจังหวะแบ่งทองคำออกขายก่อนแล้วรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อยทำการเข้าซื้อใหม่แนวรับสำคัญจริงๆเนี่ยให้ไว้ที่ระดับต่ำสุดหรือว่าโลของปีนี้ก็คือ 3,942 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดออนนะครับแต่ถ้านักลงทุนที่มองว่าไม่อยากรอหรืออยากจะแบกรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับหรือกลัวว่าราคาอาจจะอ่อนตัวลงมาไม่สามารถรอซื้อที่ระดับต่ำสุดที่โลของปีนี้ได้นะครับก
1: ็
0: จะมีจุดเสี่ยงก็คือ 3,985 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดจ์ออนซึ่งระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นโลของเมื่อวานแล้วก็เป็นโลของวันนี้นะครับราคาลงมาทดสอบ2ครั้งแล้วถ้าราคายังคงยืนหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้อยู่นะครับยังลุ้นการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับของราคาไปชนในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวได้ครับทางนี้ถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงอยากจะเสี่ยงซื้อเล่นสั้นก็อาจจะดู 3,985 หรือทองไปเนี่ยประมาณ 63,150 บาทต่อบาททองนะครับก็ไปรอขายที่ 4,042 4,080 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดจ์ออนคิดเป็นทองไปก็ 64,000 ถึง 64,600 บาทต่อบาททองคำครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าราคาเกิดหลุดแนวรับแรก 3,985 ระยะกลางอยากจะสะสมให้ไปรอเข้าทยอยเก็บหรือสะสมที่ระดับต่ำสุดของปีนี้ 3,942 หรือ 62,400 บาทต่อบาททองคำครับ
1: อืมค่ะของบ้านเราค่าเงินบาทช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะคะคุณแชมป
0: ์ครับค่าเงินบาทช่วงนี้มีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่านะครับก
1: ็
0: ทิศทางหรือโมเมนตัมเนี่ยต้องบอกว่ามีสัญญาณของการขยับหรือของการเร่งตัวขึ้นปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังคงเห็นค่าเงินบาทอยู่แถวระดับ33บาท20ตังค์33บาท30ตังค์นะครับ33บาทต้นๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นค่าเงินบาทกลับขึ้นมาอยู่แถวระดับ33บาท50ตังค์นะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของการอ่อนค่าจากช่วงที่ผ่านมาครับถ้าค่าเงินบาทยังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับ33บาท40ตังค์ได้ภาพของเงินบาทเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบในทิศทางไซด์เวย์อัพก็ยังมีโอกาสอ่อนค่าหรือขยับต่อทดสอบโซนแนวต้านระดับ33บาท57ถึงระดับ33บาท63สตางค์ในช่วงสั้นครับ
1: ค่ะน นะคะทองท

0: ไอ้ก็ต้องดูเรื่องของค่าเงินด้วยอยู่แล้วปัจจัยอื่นๆมีไหมสำหรับในส่วนของบ้านเราเองของประเทศไทยเราเองที่มีผลต่อทองไทย
1: สำหรับตัวทองไทยเนี่ยอาจจะต้องจับตาในส่วนของค่าเงินบาทเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำนะครับครั้งนี้เนี่ยค่าเงินบาทจะอ่อนค่ามากหรืออ่อนค่าน้อยอาจจะให้ไปจับตาดูฟันโฟหรือทิศทางโมเมนตัมของกระแสเงินของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่จะก
0: ค
1: ลั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: เข้ามาเก็งกำไรหรือซื้อขายในตัวตลาดหุ้นสำหรับวันนี้เนี่ยทิศทางตลาดหุ้นไทยเป็นลักษณะของการพักฐานหรือเป็นการปรับตัวลงนะครับตามทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศหุ้นไทยเนี่ยตัวเซ็ตวันนี้ลงประมาณ17.80จุดหรือประมาณ1.09%นะครับก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ภาพของค่าเงินบาทอาจจะมีสัญญาณของการอ่อนค่าซึ่ง
0: ค่ะ
1: จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาพยุงหรือประคองในส่วนของตัวราคาทองคำในประเทศเอาไว้ให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับจำกัดครับอย่างไรก็ตามนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะมีการทยอยประกาศผลประกอบการโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารออกมาเหมือนกันก็จะส่งผลต่อแรงซื้อแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติซึ่งจะส่
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ผลต่อทิศทางของค่าเงินบาทเหมือนกันแล้วก็วันนี้นะครับจะมีการประชุมของสภาคองเกรสประธานเฟดคุณเควินวอชครับจะเป็นการออกเทสติฟายหรือออกแถลงนโยบายการเงินในรอบครึ่งปีนะครับต่อส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็อยากให้นักลงทุนจับตาดูว่าท่าทีของคุณเควินวอชเนี่ยจะส่งสัญญาณต่อแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตอย่างไรหลังจากภาพสงครามในตะวันออกกลางมีทิศทางตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นแนวโน้มของราคาทองนะคะคุยกับคุณแชมป์วรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดนะคะก็ช่วงนี้ทองไปตั้งรับไว้ที่นู่นเลย3983 3986แถวนู้นเลยนะคะแล้วก็จุดสูงสุดก็4042เผื่อใครที่เทรดทองอยู่นะคะช่วงนี้ผันผวนมากนะขึ้นลงลงก็ลงเร็วมากเนี่ยเวลาขึ้นเทรดขึ้นมาก็แบบว่าขึ้นมาแต่เวลาตอนลงเนี่ยค่ะดิฉันเห็นภาพลงหลุดจาก4,000เมื่อคืนเนี้ยอันนี้ก็เตือนนักลงทุนนะคะช่วงนี้ซื้อขายด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่เทรดนะเทรดบางทีมันก็มีความเสี่ยงเนาะบางคนเล่นเทรดสั้นเทรดซื้อค่ะกับคงกับข้าวค่อยๆเทรดกันไปอะไรประมาณนี้นะคะที่ดิฉันเห็นเขาพูดถึงกันแต่ว่าคนที่ซื้อแบบว่าดักไว้อาจจะรอจุดสต็อปลอสที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราพิจารณาไปด้วยนะทองเนี่ยทองโลกเนี่ยมันหลุด4,000ไปแล้วเพราะมันมีเรื่องของพลังงานหรือน้ำมันเนี่ยพุ่งมากดดันตัวเงินเฟ้ออีกต่างหากนะคะทองก็เลยหลุดไปส่วนราคาทองสำหรับวันนี้ที่เขามีมุมมองออกมากันเมื่อครู่ที่คุยกับคุณแชมป์เนี่ยก็คงยังต้องรอสถานการณ์ตะวันออกกลางว่าจะไปในทิศทางอย่างไรนะคะจะไปทิศทางอย่างไรแต่ปัจจัยเสี่ยงมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะคะมันผันผวนไปตามทิศทางของสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากันด้วยนะคะสมาคมค้าทองคำนี่ก็เลยมีการปรับราคาทองอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นโอกาสไหมสำหรับปีนี้ของ YLG เนี่ยเขาก็ตะกี้ที่คุยกับคุณแชมป์ไปเนี่ยนะคะก็ช่วงนี้ก็ดูดอลลาร์ด้วยนะคะดูดอลลาร์ด้วยส่วน MS โกลด์แม่ทองสุกชี้ว่าทองหลุด4,000 เหรียญน้ำมันพุ่งกดดันเงินเฟ้อลุ้นเฟดขึ้นดอกเบี้ยกรกฎาคมถึงกันยายนค่ะแล้วก็จับตา Watch CPI ของวันนี้นะคะของในประเทศนี้อาจจะต่ำกว่า64,000 บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เห็นอันนี้ก็เป็นห้างทองแม่ทองสุกนะเขาวิเคราะห์เรื่องราคาทองสำหรับวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านี่กลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ 10:42 ค่ะเส้นเด็กไทยยังคงเป็นสีแดงอยู่นะคะตอนนี้ลบไปประมาณ13จุดนะคะยืนเหนือ 1,600 อยู่นะ1616นะคะแล้วก็เดลต้าเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ตอนนี้เดลต้าลบไป10บาทค่ะยืนอยู่303บาทส่วน SCB นะคะอันดับ2 158.50 อันดับ3ปตท. 38บาทบวก25สตางค์นะคะส่วน KTB 41.25 ยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะตัวต่อไปนะคะ BBL ค่ะ200บาทนะคะบวกมาได้2.50 บาทนะคะช่วงนี้ก็คงจะต้องมาเปิดดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์กันสักหน่อยนะคะมองอย่างไรบ้างสำหรับภาพรวมของตลาดณวันนี้นะคะตลาดหุ้นของเราเนี่ยอย่างฟินแลนเซียไซรัสก็มองคาดว่าน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ดาวในกรอบ 1,615 ถึง 1,630 จุดนะ 1,615 ถึง 1,630 จุดโดยมีแรงบรรยากาศจากบรรยากาศการลงทุนลิกออฟมากขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มกลับมาตึงเครียดกันอีกแล้วนะคะล่าสุดสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเพิ่มไปอีกแล้วก็รวมไปถึงปิดกั้นท่าเรืออิหร่านรอบใหม่เล็งเก็บผ้าค่าผ่านฮอร์โมสอีก 20% ของราคาสินค้าซึ่งก็เพิ่มความกังวลต่อนักลงทุนนะคะสะท้อนค่ะไปผ่านราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่าสุดที่พุ่งขึ้นแต่ระดับ85สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบอนด์ยิลด์2ปีและ10ปีสหรัฐปรับขึ้นราว5เบสิสพอยต์ค่ะสู่ระดับ 4.29% แล้วก็ 4.63% ตามลำดับนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศล่าสุดนะในภาพของการลงทุนที่ Financial Sirat เขามองนะคะวันนี้ก็เลยมีความกดดันนะเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเทค AI อย่างเงี้ยค่ะก็โดนเทขายนะคะหุ้นเทค AI แล้วก็อะไรอีกอะทองคำนะคะซึ่งก็ที่พักเงินเนี่ยนะที่พักเงิน ดอลลาร์ความเสี่ยงเงินเฟ้อเหล่านี้มันก็จะมาเป็นประเด็นนะคะที่ทำให้เราจะต้องกลับมาจับตามองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะด้วยสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางเนี่ยกลับมาปะทุนะคะพักเงินดอลลาร์ความเสี่ยงเงินเฟ้อโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแน่นอนค่ะหลายคนก็ประเมินว่าอาจจะมีความสูงขึ้นนะคะคือเฟดจะมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นโดยพัฒนาการของสงครามเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดทุนในระยะสั้นนี้ก็จะใช่เลยค่ะใช่เลยนะคะส่วนปัจจัยสำคัญที่จะต้องติดตามในวันนี้นะคะก็คือตัวเลขส่งออกของจีนค่ะคุณผู้ฟังตัวเลขส่งออกของจีนโดยเฉพาะเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อที่เข้ามาก็เป็นเงินเฟ้อพื้นฐาน CPI เดือนมิถุนายนตลาดคาด headline 3.8% ปีต่อปีคอบวก 2.9% ปีต่อปีรวมถึงการแถลงรอบครึ่งปีของเควินวอชนะคะที่ตลาดก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันณวันนี้นะต่อสภาคองเกรสนะปัจจัยในประเทศยังดูมีเสถียรภาพอยู่ค่ะยังดูมีภาพมีเสถียรภาพอยู่นะคะแล้วก็ยังได้แรงหนุนจากการกระตุ้นเม็ดเงินจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ค่ะราคาน้ำมันดิบกลับมาพุ่งแรงแล้วก็กลับเข้าสู่ระดับ90-100 บาร์เรลต่อวันแต่จะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจมากขึ้นระยะสั้นก็จะเน้นเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาสที่สองนะคะถึงครึ่งปีหลังนี่นะขณะที่ดูภาพกลางนะคะภาพกลางเองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้นะคะยังเชื่อว่าสุดท้ายสุดๆแล้วเนี่ยสงครามเขาก็น่าจะมีการกลับมาตั้งโต๊ะเจรจากันอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะกลับมาสู่โต๊ะเจรจาได้ซึ่งจะทำให้ภาพแบบนี้บรรยากาศมันจะได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยังชอบกลุ่มเดโมสติกเพย์นะคะที่คาดว่าจะมีโอกาสเห็นเม็ดเงินเข้าหาในช่วงครึ่งปีหลังได้ส่วนบลดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีจะแกว่งกรอบแคบๆอาจจะมีแรงขายเข้ามาบ้างหลังจากความคืบหน้าสถานการณ์ตะวันออกกลางดูร้อนแรงขึ้นตลาดต่างประเทศรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐคืนนี้นะคะขณะที่หุ้นเทคของแต่ละตลาดกำลังถูกเทขายหลังความกังวลในเรื่อง CAPEX นะคะเก็งกำไรซึ่งก็จะเป็นการกลับมาในตลาดกันอีกครั้งในปัจจัยในประเทศนะคะศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้ลงมติพรก.กู้เงินซึ่งก็ผ่านแล้วก็เป็นปัจจัยบวกที่สำคัญนะคะต่อตลาดในเวลานี้แล้วก็ค่าไฟฟ้างวดใหม่กกพ.นะคะซึ่งก็ติดตามดูค่าไฟฟ้างวดใหม่เดือนกันยายนถึงธันวาคมนะคะโดยเสนอ4ทางเลือกค่ะที่จะตรึงไว้ที่3.95 บาทจนถึงปรับขึ้นเป็น4.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้ก็เพื่อบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงส่วนนโยบายตั๋วร่วมกระทรวงคมนาคมก็เร่งออกกฎหมายดันตั๋วร่วมรถไฟฟ้า17-45 บาทต่อเที่ยวค่ะซึ่งก็บอกว่าจ่ายเนี่ยนะถ้าดูจ่ายแรกเข้าครั้งเดียวก็หวังจะใช้เริ่มเป็นของขวัญปีใหม่ให้นะคะปี2570นะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกระทรวงการคลังเล็งให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินระดับของรัฐนะคะสนับสนุนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปค่ะประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปอันนี้คือในบรรยากาศของภาพการลงทุนนะคะที่ถ้าเป็นประเด็นหลักๆตอนนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างจะได้ดูให้เห็นภาพกันไปเลยนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะส่วนความเชื่อมั่นพูดถึงความเชื่อมั่นของทางด้าน NPL แบงก์ชาติเขาเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ NPL จะไม่ร้ายแรงค่ะน่าจะไม่ร้ายแรงนะคะมองว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่จะไม่เลวร้ายอย่างที่คาดการไว้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังมีแรงส่งจากไอ้เรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะคะเรื่องการบริโภคภายในประเทศแรงส่งจากตรงนี้แหละค่ะมาครับประคับประคองช่วยให้ไว้ได้การซื้อขายบิ๊กล็อตพบการทำรายการบนกระดานใหญ่นะคะมีมูลค่าหุ้น 28.49 ล้านบาทมีราคาเฉลี่ยก็11.98 บาทตอนนี้ถ้าเป็นปัจจัยในประเทศก็ประมาณนี้แต่ปัจจัยต่างประเทศก็สถานการณ์ตะวันออกกลางเลยค่ะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะปิดล้อมทะเลรอบใหม่นี่แหละมันมาเป็นประเด็นให้หลายคนก็เริ่มกังวลใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ เปิดฉากทางระลอกใหม่อีกครั้งหลังจากคำรามว่าถล่มอิหร่านอย่างหนักหน่วงด้านกองทัพอิหร่านอ้างว่าจะเปิดฉากโจมตีสวนกลับจนส่งผลให้ฐานทัพสหรัฐในประเทศคูเวตเนี่ยจะตกอยู่ในสภาวะเพลิงไหม้อย่างรุนแรงส่วนมาตรการเรียกเก็บค่าผ่านทาง20%ทรัมป์ประกาศสถาปนาให้สหรัฐเป็นผู้พิทักษ์ของช่องแคบฮอร์มุซไปละประกาศเองโดยระบุว่าเส้นทางเดินเรือจะยังคงเปิดให้ประเทศอื่นๆต่อไปนะคะก็จะเปิดให้ประเทศอื่นๆต่อไปว่าอย่างนั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเรื่องของการนำข้อเสนอนะคะการเก็บเรื่องของเรือนี่นะเก็บค่าผ่านทางส่วนราคาน้ำมันดิบโลกก็ของโลกก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะช่วงนี้ราคาพุ่งขึ้นแรงมากเลย8.7%น่ะตอนนี้ทะลุ80แล้วเบรนท์นะคะในเม็กซ์ก็จะใกล้80แล้วเหมือนกันเป็นการพุ่งขึ้นภายในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เมษายนก็ขานรับเกี่ยวกับเรื่องโดนัลด์ทรัมป์สั่งปิดล้อมทะเลนี่แหละเรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจก็มีรายงานเพิ่มเติมปริมาณการนำเข้าลดการคาดการณ์กับปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบจากจีนมีแนวโน้มพลิกกลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่งในระยะถัดไปค่ะเนื่องจากว่ารัฐบาลปักกิ่งเนี่ยเขากลับมาดำเนินนโยบายเร่งเก็บสำรองน้ำมันไว้อยู่นะคะเป็นทางด้านยุทธศาสตร์นะสำรองน้ำมันทางด้านยุทธศาสตร์แล้วก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้กลับมาผันผวนเป็นในทิศทางที่จะสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับราคาน้ำมันทองคำทองคำมาลงน้ำมันอะขึ้นเป็นภาพนี้มันก็จะเป็นชาวสวนกันอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ค่ะก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะคะแล้วส่วนเรื่องของค่าเงินค่าเงินเนี่ยของวันนี้เนี่ย KTB เขาก็มีการประเมินของค่าเงินบาทนะคะค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาด33.53 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบกับเมื่อวานตอนเย็นก็ถือว่าอ่อนค่าลงจากปิดของวันก่อนหน้าอ่อนค่าลงจากปิดของวันก่อนหน้าเพราะว่าวันก่อนหน้านะปิด33.37 บาทใช่ไหมคะวันนี้เปิดมา33.53 บาทพลิกกลับมาอ่อนค่าทะลุแนวโซนที่33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้งหนึ่งแกว่งตัวในกรอบ33.35 บาท33.54 บาทนะคะหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการโจมตีตอบโต้ไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอีกทั้งสหรัฐก็ยังได้ประกาศปิดล้อมทางทะเลอิหร่านอีกครั้งเพื่อสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อทางการอิหร่านก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่าบวกนะคะ10%ค่ะเป็นภาพบวก10%แล้วก็ความกังวลต่อเงินเฟ้อก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแน่นอนกลับมาไอ้กังวลกันอีกละตอนนี้หุ้นฝั่งของสหรัฐก็พลิกกลับมาเป็นภาพเสี่ยงอีกแล้วก็ในตลาดบอนด์ยิวสิบปีสหรัฐก็พลิกกลับมาปรับตัวขึ้นมาอีกค่ะพลิกกลับมาปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.63 นะคะ 4.63ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ดูจากไอ้ผู้เล่นในตลาดก็ปรับเพิ่มคาดการณ์นะคะก็บอกว่ามีโอกาสค่ะคุณผู้ฟังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยตามพัฒนาตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นกับฟังจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดในช่วงนี้ต่างก็ย้ำจุดยืนนะคะจุดยืนที่เขาพูดถึงกันเนี่ยนะสถานการณ์ตะวันออกกลางมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้อยแถลงจากภาพที่ออกมาเนี่ยนะบรรดาเฟดก็เสียงไปทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับมุมมองของกรุงไทยที่มองว่าบอนยูสิบปีเนี่ยค่ะบอนยูสิบปีจะขึ้นอยู่กับพัฒนาสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักมีมุมมองว่าเฟดมีโอกาส ถ้าสมมุติว่าบอนด์ยูสิบปีสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเหนือโซน4.50%นะมีมุมมองเฟดมีโอกาสคงดอกเบี้ยในปี2026ก่อนแต่จะทยอยเดินหน้าลดดอกเบี้ย2 ครั้งน่าจะเป็นปีหน้าก็คือไตรมาสที่2กับไตรมาสที่4อันนี้จะเป็นมุมมองที่สวนทางกับการคาดการณ์ของเฟดดอทพอตล่าสุดเหมือนกันนะคะเป็นมุมมองที่ต่างกันของกรุงไทยนะคะกับดอทพอตนะของแบงก์ชาติอาจจะคงดอกเบี้ยตลอดปีนะคะคิดว่าก็น่าจะไม่มีการขึ้นหรือลงดอกเบี้ยแล้วล่ะของบ้านเราเองน่าจะคงตลอดทั้งปีปีหน้าถ้าว่าบอนด์ยิลด์10ปีไทยเนี่ยประกาศมีการปรับตัวลงโดยเฉพาะมองในแง่ของความซันยูเคิร์ฟก็จะต้องยอมรับความผันผวนที่มันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะคะทางด้านตลาดค่าเงินเงินดอลลาร์พลิกกลับมาทยอยแข็งค่าขึ้นท่ามกลางภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินความผันผวนต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางและความกังวลต่อแนวโน้มของดอกเบี้ยเฟดที่หนุนให้บอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐปรับตัวขึ้นทั้งนี้การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ก็ชะลอลงบ้างนะคะตอนนี้ผู้เล่นในตลาดลุ้นรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐในอังคารนี้ค่ะส่วนทางฝั่งเอเชียผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นรายงานส่งออกนำเข้าของจีนเดือนมิถุนายนรวมถึงยอดผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมนะคะนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นเนี่ยบรรดาผู้เล่นในตลาดจะต้องรอพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ร้อนแรงขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญผู้เล่นในตลาดอาจจะรอติดตามผลงานประกอบผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนซึ่งวันนี้จะเน้นที่กลุ่มธนาคารแล้วก็การเงินค่ะเน้นกลุ่มธนาคารกับการเงินซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมาดูแล้วก็มาติดตามกันอีกทีนึงนะคะสำหรับผลประกอบการก็นักวิเคราะห์เขาก็จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อผลประกอบการแบงก์ก่อนแล้วก็นอกนั้นก็กลุ่มอื่นๆก็จะทยอยตามมาช่วงนี้ค่าเงินบาทก็ประเมินยังคงจะเผชิญแรงกดดันต่อในภาพรวมนะคะคือเขามองว่าเป็นแนวโน้มอ่อนเป็นแนวโน้มอ่อนรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐหลังจากผู้เล่นเนี่ยคือตอนนี้มีโอกาสเปลี่ยนมุมมองได้ตลอดจะขึ้นหรือลดก็ราวๆ50%มันก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทอ่อนค่าลงวันนี้เขาให้ที่33.35 บาทถึง33.70 บาทโดยสรุปวันนี้การลงทุนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทองคำเงินนะคะตลาดหุ้นก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะสำหรับนักลงทุนก็แจ้งให้ทราบกันด้วยหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
12: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
13: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทัน ทุกความจริง
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
7: นายนภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสันทพรหมารายงาน
1: คณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายบุญเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต เสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 นถึง 1:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
9: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
10: ครับท่านผู้ฟังครับผมจันนัฐการแก้วเพิ่มจัดรายการแทนอาจารย์ชยุทธวันเกิดนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารวันที่14กรกฎาคม2519นะครับวันอังคารแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับปีนี้วันธงชัยคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้มีทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับเป็นทั้งวันธงชัยและวันโลกาวินาศนะครับไม่ควรจะประกอบการมงคลนะครับ วันเสาร์เป็นวันอธิบดีนะครับถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับปีนี้นะครับหลังสงกรานต์ปีนี้จนถึงสงกรานต์ปีหน้านะครับส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ไม่ดีนะครับไม่เหมาะกับการประกอบการมงคลนะครับวันอาทิตย์เป็นวันอุบาทนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ปีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับวันนี้เป็นกาลโยกเป็นวันปลอดนะครับเลิกล่างวันทินศูนย์และวันจมนะครับห้ามประกอบการมงคลสำหรับวันนี้นะครับแต่จริงๆดวงเมืองช่วงนี้นะครับตั้งแต่กลางปีนี้ถึงกลางปีหน้าดาวพฤหัสบางช่วงเป็นมหาอุดเนี่ยนะครับมีโอกาสใครมีลูกหลานก็วางแผนให้ลูกหลานได้ดวงจันทรุสุริยานะครับมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีธวารนะครับดาวพฤหัสยืนรออยู่แล้วที่ราศีกรกฎเป็นมหาอุดด้วยนะครับก็รอดาวอาทิตย์เข้าราศีธวารนะครับในช่วงกลางเมษาถึงกลางพฤษภาปีหน้านะครับแล้วก็ปีนี้กลางกรกฎาคมถึงกลางสิงหาคมก็ผ่านไปแล้วแต่เวลามันคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับพอดาวที่เข้ามาดาวจันทร์ก็ย้ายหนีนะครับกลางตุลาถึงกลางพฤศจิกาปีนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับดวงจันทรุสุริยานะครับนอกจากนี้กลางมกราปีหน้านะครับถึงกลางกุมภานะครับก็วางแผนให้ดีนะครับเพื่อที่จะให้ลูกเกิดมาลูกหลานเกิดมาเป็นคนที่ดวงดีมีบุญวาสนาดีนะครับโอเคไปดูดวงกันต่อเลยครับสะดวกก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับพูดถึงอิทธิพลของบ้านเมืองดาวราหูนะครับให้โทษกับดวงเมืองมา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้เกิดความโลภความหลงความมัวเมานะครับแม้แต่คนร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ยังโกงนะครับดารงดารานะครับนักกฎหมายใหญ่แม้แต่ข้าราชการตำแหน่งใหญ่โตก็มีคดีความเกี่ยวกับพวกยาเสพติดนะครับคดีคอร์รัปชันกันมากมายนะครับแม้แต่สวก็มีคดีหัวนะครับซึ่งเกิดจากความโลภความอยากร่ำอยากรวยอยากเด่นอยากดังนะครับอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยนะครับทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาไม่สนใจศีลธรรมนะครับไม่สนใจศีลธรรมคุณธรรมแม้แต่การพวกอินเทาหรือนานาชาตินะครับพวกแก๊งมิจฉาชีพแทบจะทุกชาตินะครับพวกโจรข้ามชาติเนี่ยนะครับอาชญากรข้ามชาติเนี่ยมันอยู่เมืองไทยเราเยอะนะครับเพราะมันอยู่แล้วสุขสบายมีเงินฟาดหัวข้าราชการก็อยู่อย่างสุขสบายนะครับไม่ได้รับกฎหมายไม่สามารถจะเข้าถึงได้นะครับแม้แต่ถูกจับได้ก็ยังถูกปล่อยเลยนะครับเศรษฐีระดับ 5,000 ล้านเพิ่งถูกปล่อยไปไม่นานนี้นะครับคนจีนยิ่งเยอะนะครับอิทธิพลของคนจีนโดยเฉพาะช่วงราหูเข้าวินาศทับลัคนาดวงเมืองและเข้าวินาศในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเจอปัญหาหนักเลยทีเดียวนะครับในพื้นดวงดาวราหูเดิมเราอยู่วินาศอยู่แล้วนะครับก็แปลว่าเราจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคนจีนนะครับโดยเฉพาะจีนเทานะครับ ซึ่งมีการมีปัญหากับเขมรจีนเขาเข้าข้องเขมรเห็นไหมครับในแต่ช่วงที่ผ่านมาสงครามช่วงเป็นยุคคอมมิวนิสต์นะครับจีนก็สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะยึดอำนาจรัฐปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์นะซึ่งดวงเมืองเราไม่ค่อยถูกกับคนจีนเท่าไหร่นะครับโอเคครับไปดูดวงกันต่อเลยครับสะดวกโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022763633ครับครับได้ยินครับพูดดังนิดนึงครับ
11: ได้ยินยังคะ
10: ได้ยินแล้วครับ
11: ที่คุณหมอบอกว่าให้โทรถามตัวเลข
10: ตัวเลขยังให้โทรเข้าเบอร์ส่วนตัวนะครับตัวนี้ไม่ให้โทรเข้ามานะครับ
11: ขอเบอร์เลขนะ
10: 022763633ครับขอโทษทีโทรเข้าไปที่0846472929นะครับ
11: 04084แล้วอะไรนะคะ
10: 6472929
11: 6472929
10: หรือไปฟัง YouTube ก็ได้นะครับไปฟัง YouTube แล้วกันนะเพราะว่าทางกสทช.เขาห้ามพูดตัวเลขนะครับ
11: พอดียายใช้แต่โทรศัพท์ต้อง
10: ได้โทรโทรเข้าเบอร์ส่วนตัวแล้วกันครับ
11: ขอบพระคุณมากค่ะ
10: โอเคครับครับสวัสดีครับเอาโทรมาฮัลโหลครับ
12: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับตกเข้ามาดูดวงนะครับครับได้คร
12: ับ ค่ะเกิดวันที่20มกราคม08ค่ะ
10: ครับ
12: เวลา8โมงเช้า4นาทีค่ะ
10: 8.04 20มกราคม08 8.04 นะครับ
12: ค่ะ
10: ตรงกับวันพุธแรม3ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงนะครับ
12: ปีมะโรงเหรอไม่ใช่มะเสงเหรอคะ
10: ไม่ครับทางโหราศาสตร์เราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนพศแล้วเปลี่ยนปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าต้องขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับนี่ยังเป็นเดือนยี่อยู่นะครับยังเป็นปีมะโรงอยู
12: ่
10: ประมาณหลังตุลจีนแหละนะถึงเป็นปีมะเสงนะครับล
12: ั
10: คนาราศีกุมนะครับดาวเราดาวเสาร์กุมลัคนาดาวจันทร์เล็งนะครับ
12: ค่ะฮัลโหล
10: ครับมฤตยูเล็งลัคนาครับหาจะถามเลยเชิญเลยครับ
12: มฤตยูเล็งลัคนาจะถามเรื่องสุขภาพอะค่ะ
10: สุขภาพดาวสนุลักษ์เข้มแข็งนะดาวราหูเล็งทับลัคนาทับดาวเสาร์ด้วยนะครับดาวคู่นี้ใหญ่สุขภาพก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากครับงานราหูทับเสาร์
12: ยังโอเคอยู่แต่นิดนิดหน่อยหน่อยมีความดันสูงแล้วก็
10: ธรรมดาธรรมดาครับครับนิดหน่อยธรรมดาครับผู้สูงอายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็ธรรมดานะครับนะแต่ก็ไม่มีอะไรร้ายแรงครับ
12: แล้วช่วงนี้จะมีโชคบ้างไหมคะเพื่อน
10: โชคลาภก็ถือว่าดาวคู่มิตรใหญ่นะครับสัมพันธ์กับลัคนาแต่ว่าเนื่องจากดาวพฤหัสนะดาวสุภเคราะห์ดาวเกี่ยวกันยังโชคลาภอยู่อะไรเขาไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับนะก็อย่าไปเสี่ยงมากครับเด่นพอสนุกหอมปากหอมคอก็พอนะ
12: มีอะไรต้องระวังไหมคะ
10: ระวังการถูกหลอกถูกโกงนะครับราหูทัพลัคนาจะทำให้เชื่อคนง่ายนะเป็นคนชวนไปลงทุนเล่นแชร์เล่นหุ้นอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังครับพอแล้วการเงินเข้าอะไรเนี่ยการเงินแนวโน้มจะเสียหายนะครับ
12: ถึงเมื่อไหร่คะ
10: ราหูจะทับถึง22พฤศจิกายนนะครับส่วนดาวการเงินอยู่เข้าอาลีจนถึงวันที่20ตุลาครับ
12: 20ตุลาโอ้ก็อีก 2-3 เดือน
10: ใช่ใช่ครับ
12: แต่ถ้าเราเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นกันไว้ก่อนอย่างเช่นซื้อประกันอะไรอย่าง
10: น
12: ี้ก็โอเค
10: ได้ได้แบบนั้นได้ครับ
12: โอเคโอเคได
10: ้
12: ขอบคุณค่ะ
10: ครับสวัสดีครับเพิ่งพูดในคลิปนะครับช่องนัดแอสโตร456นะครับไปว่าแล้วก็ลงว่าดาวอุบัติเหตุ2คู่สัมพันธ์กับดวงเมืองช่วงนี้นะครับนะ0ทับ3 3ทับ0นะครับ1ทับ3ของดวงเมืองนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยในช่วงนี้นะครับลงคลิปไปวันศุกร์นะครับพอวันอาทิตย์ก็เกิดไฟไหม้นะโรงเบียร์แล้วก็อุบัติเหตุช่วงนี้ค่อนข้างจะเกิดทีนะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังก็แล้วกันนะครับเจอเลยครับช่วงที่ต้องระวังอุบัติเหตุใหญ่ช่วงหนึ่งนะครับดาวอังคารมาทับมฤตยูเล็งกับดาวเสาร์นะครับประมาณวันที่4สิงหาถึง19กันยานะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับเจอเลยครับสะดวกโทรเข้ามาได้เลยครับ
13: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับ
13: ขอดูให้ลูกสาวหน่อยนะครับ
10: โอเคเชิญครับ
13: ครับเกิดวันศุกร์16กุมภาพันธ์2544อายุ25ปี
10: 16กุมภาพันธ์2544
13: ครับ
10: กี่โมงครับ
13: ตอนกลางวันจำเวลาไม่ได้ไม่เกินเที่ยงนะกลางวันนะครับ
10: จะถามอะไรเชิญครับ
13: ก็อยากถามว่าเขาหน้าที่การงานเขาแล้วก็สุขภาพของเขา2เรื่องนะ
10: เป็นช่วงที่ดวงเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ
13: ก็
10: ให้ดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะครับ
13: ครับ
10: ราหูทับดาวอาทิตย์นะ
13: ครับ
10: ด้านการงานก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะดาวพฤหัสจรเขาอริยนะครับถือว่าระวังปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายการเงินการทองก็ระมัดระวังนะครับอย่าไปลงทุนอะไรที่มีเสี่ยงนะ
13: ครับครับ
10: แต่พื้นดวงก็ดีนะอนาคตเขาค่อนข้างจะโดดเด่นนะ
13: ครับ
10: แต่เปลี่ยนกับว่าดวงจรไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับ
13: ครับครับแล้วก็คู่ครองก็ฮะคู่ครอง
10: คู่ครองต้องรอปีอาจจะประมาณปีหน้าแหละครับ
13: ครับ
10: ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเท่าไหร่นะ
13: ครับ
10: ใจเย็นนะครับรอขอนิดนึงอายุก็ยังน้อยอยู่นะครับ
13: ครับครับ
10: โอเคนะครับ
13: ครับขอบคุณมากครับ
10: ครับสวัสดีครับ

0: โทรเข้ามาได้เลยนะครับ022763633ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ดูดวงหน่อยค่ะ
0: เจอเลยครับ
1: 28พฤษภาคม2500แม่บอกเกิดพระตีกองเพลค่ะ
0: 28พฤษภาคม500
1: ค่ะ
0: มี28พฤษภาคม500พระตีกองเพลน่าจะประมาณสัก10โมงครึ่งประมาณนี้เนาะ
1: ค่ะแม่บอกกลางวันประมาณ10โมงครึ่ง11โมงนะคะ
0: ครับลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวพฤหัสกุมลัคนาพื้นดวงค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับ ในดวงได้องค์เกณฑ์เป็นเรื่องงาน ถามอะไรเชิญครับ
1: อยากจะถามเรื่องสุขภาพการเงินนะคะ
0: ช่วงนี้การเงินก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับดาวการเงินเข้าลาภเป็นเกษตรนะครับส่วนการงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับดาวมฤตยูเข้าเรือนกรรมะนะงานก็เข้ามาเยอะนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำสวนค่ะ
0: ทำสวนนะแต่งานค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วแบบจะสบายเขามากไหมคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสบายเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ลำบากตั้งแต่เกิดยันแก่ป่ะ
0: คิดไปเองมั้งก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่หรอกนะชีวิตการงานการเงินคู่ครองก็ดีจริงๆแล้วงานก็เด่นนะจริงๆอาจจะขึ้นอยู่กับการจัดงานด้วยแหละนะครับเราทำงานที่ถูกจรวดของเราเนี่ยก็จะไปได้ดีก็เรียกว่าทำงานที่ถูกกับดวงนะครับพื้นดวงก็เด่นนะดาวพฤหัสเป็นสีคุมลัคนาผู้หลักผู้ใหญ่การช่วยเหลือดีนะครับการเงินก็เด่นงานดี
1: การ
0: เงินก็ดีคู่ก็ดี
1: อ๋อค่ะค่ะคู่ดีนะครับเป็นคนดี
0: ครับ
1: แล้วจะมีเงินมีทองหรือที่เหลือใช้จนกว่าจะตายไหมคะคุณหมอ
0: ฮะไม่ลำบากหรอกครับการเงินนะ
1: อ๋อไม่ลำบากนะคะ
0: มีกินมีใช้ตลอดครับ
1: แล้วเจ็บป่วยแล้วค่ะคุณหม
0: อเจ็บป่วยก็ไม่มีปัญหานะก็ดาวพฤหัสเป็นสีคุมลัคนาดาวพฤหัสคุมโทษคุมภัยนะครับ
1: อ๋อค่ะเรียกว่า
0: ไม่มีติดเตียงนะไม่มีติดเตียง
1: โอ้ไม่ติดเตียง
0: ครับครับ
1: กราบขอบค
0: ุณนะครับครับครับสวัสดีครับพื้นดวงของใครมีดาวพฤหัสคุมลัคนาและทักษะเป็นสีก็ถือว่าดวงดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่การช่วยเหลือสนับสนุนมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนมีเสน่ห์นะครับแต่ทางไหนก็มีแต่คนในการช่วยเหลือสนับสนุนไม่ต้องห่วงนะครับถือว่าเป็นดวงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับพยายามทำบุญเสริมดวงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับเจอเลยครับ
2: ที่เห็นอยากทราบเรื่องสุขภาพอะค่ะ
0: เกิดวันเด็กที่เกิดครับ
2: วันที่18มกราเช้ามาเป็นวันที่19มกรา2502ค่ะ
0: 18มกราปีพ.ศ.ครับ
2: 02ค่ะ2502เช้ามาเป็นวันที่19ค่ะคือเป็นวันจันทร์คือมันคือวันที
0: ่
2: ประมาณปี525ค่ะ
0: ปี525นะครับ
2: ประมาณนี้ค่ะแม่บอกตีห้ากว่าแต่ไม่ยังไม่เลยตีห้าครึ่ง
0: ครับครับลัคนาราศีธนูเสาร์กุมลัคนาถือว่าดวงเด่นนะครับเขาเรียกได้ดวงนาราเซนนะครับคนจริงจังทุ่มเทนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: การเงินก็เด่นแต่คนโลกส่วนตัวสูงชอบอย่างเงียบๆมากกว่าเนาะ
2: ค่ะ
0: จะถามอะไรเชิญเลยครับ
2: จะถามเรื่องสุขภาพกับเรื่องขายบ้านเนี่ยค่ะ

0: แต่ว่าอาจจะมีโอกาสในอนาคตใช่ไหมคะใช่ไหมคะหายบ้าง
1: ใช่ใช่อนาคตดีครับ
0: ผมค่ะแล้วก็
1: หลังมกราปีหน้านั่นแหละเริ่มดีขึ้นนะครับ
0: อ๋อดีอ๋อขอบคุณมากที่ได
1: ้ครับคร
0: ับ แล้วอีกไอเรื่องเก่าที่สุขภาพอะตอนนี้ดีฉันสุขภาพไม่ดีอย่างมากได้ไปผ่าเนื้องอกมา
1: ก็ดี
0: แล้ว
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ดีฉันคงไอ้นี่นะคะคือมีโอกาสได้หายแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะไม่เคยป่วยเลยนะคะก็เลยกลัวเรื่องนี้มากเหมือนคนเป็นโรคประสาทนะคะ
1: ครับต้องมีตกกังวลครับนะก็ช่วงนี้ดาวธนูรักเข้ามรณะนะครับเรื่องสุขภาพมีปัญหาธรรมดานะครับหลัง20ตุลาแล้วสุขภาพก็จะดีขึ้นนะหลัง20ตุลาสุขภาพดีขึ้นครับ
0: เดือนตุลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยังโชคดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอค่ะ
1: ดีครับครับสวัสดีครับราศีธนูเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับลัคนาธนูนะครับเนื่องจากดวงพินทุบาทนะครับจันกับชีวาเป็น8ถูก7อาจารย์เจ้าวารอนนิรันดร์นะครับจันกับชีวาเป็น8ก็แปลว่าอยู่มรณะนะครับใครที่พื้นดวงใครมีดาวพฤหัสดาวจันทร์อยู่มรณะมีชีวิตค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับเจอเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้ยินครับ
2: อยากดูเกิดวันที่1พฤษภาคม2499เวลาตีห้าครึ่งประมาณตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะ
1: 1พฤษภาคม2499ตีห้าครึ่งนะครับตรงกับวันจันทร์แรม6ค่ำเดือน6ปีวอก
2: ตรงกับวันนี้ที่วันจันทร์และรุ่งเช้าจะเป็นวันอังคารนะคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องโอเคลัคนาราศีเมษดาวที่เป็นมหาอุดคุมลัคนาพื้นดวงดีเนี่ยนะพื้นดวงดีดาวพฤหัสปฐุมเกณฑ์หยุดเรือนพันธุแต่ว่ามีที่ทางมรดกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม
2: แล้วพอได
1: ้อืมอาทิตย์เป็นมหาอุดคุมลัคนาด้วยเนี่ยชีวิตค่อนข้างจะโดดเด่นครับจะถามอะไรเชิญเลยครับ
2: อยากจะถามเรื่องสุขภาพค่ะ
1: สุขภาพดาวธนูรักสุขภาพโอเคนะครับไม่มีอะไรที่ปกติก็เป็นคนแข็งแรงดีเนี่ย
2: รู้สึกว่าพอขึ้น70เล่นดูมันเหมือนไม่ค่อยดี
1: โอ้ย70แล้วเรื่องธรรมดาเลยครับบางคน60กว่าก็รอแล้วมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วล่ะนะพอพื้นดวงเข้มแข็งแรงมากนะครับเป็นคนสู้ชีวิตดาวธนูรักเป็นมหาอุดอยู่เรือนกรรมะนะครับดวงได้องค์เกณฑ์ด้วยนะเคยทำงานอะไรครับเนี่ย
2: ไม่ได้ทำค่ะเป็นแบบคน
1: โอ้ก็สบายแล้วเนี่ยเป็นคุณนายแล้ว
2: และเป็นในครอบครัวแล้วคะเรื่องสุขภาพ
1: ครอบครัวดีครับอบอุ่นดีปีนี้ดาวพฤหัสทับพฤหัสเดิมพันธุนะครับแต่ว่าครอบครัวอบอุ่นแฮปปี้ดีครับ
2: แล้วการเงินล่ะ
1: การเงินก็จะมีรายจ่ายเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีจับจ่ายใช้สอยอยู่นะครับ
2: โชคลาภมีไหมคะ
1: โชคลาภมีแต่ไม่เด่นเท่าไหร่นะครับนะก็ไม่ต้องไปมุ่งมันมากเด่นพอสนุกหอมปากหอมคอก็พอซื้อลอตเตอรี่สักใบ
2: ไม่ได้เล่นหรอกโอ้โหมันแบบมันคู่ขี้แซ่บ
1: ใช่ใช่แบบนั้นดวงยังไม่ให้เท่าไหร่ครับโชคลาภยังไม่เด่นนะครับ
2: แบบสุขภาพไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว
1: ไม่เป็นไรมากครับแข็งแรงนะโอเคครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสุขภาพดีไม่ดีดูดาวธนูรักนะครับนะดาวธนูรักเข้มแข็งเป็นเกษตรเป็นมหาอุดมีตำแหน่งที่ดีเนี่ยนะครับไม่อยู่อลังกรณาระนาดก็ถือว่าสุขภาพดีนะครับเชิญเลยครับก่อนวิทยุด้วยนะครับ
3: ครับผมดูดวงครับ
1: เชิญเลยครับ
3: 21เดือน12 2512ครับ
1: 21เดือนธันวา
3: ใช่ครับ
1: 12
3: ครับผมเวลาเกิดประมาณ7

0: 7:30อะครับ
1: 7 โมงเช้านะครับ
0: ใช่ครับ
1: 30ครับลัคนาราศีธนูดาวอาทิตย์กลุ่มลัคนากับดาวพุธดวงเด่นเนี่ยเขาเรียกดวงนรเกณฑ์นะครับดวงเข้มแข็งแถมดาวตนุรักษ์อยู่ราพาด้วยพระรหัสฮัลโหล
0: ครับผมครับ
1: พื้นดวงดีครับในสิงหาเกณฑ์ดวงโยกหน้าโยกหลังมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีชีวิตไม่ค่อยมีอะไรหนักๆเท่าไหร่นะอาจจะถามอะไรเชิญเลยครับ
0: อ๋อครับเรื่องการงานการงานนะครับ
1: การงานจะเหนื่อยหน่อยนะปีนี้ดาวเสาร์มะเร็งเดือนกัมมะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะดาวเสาร์เป็นสีนะครับการงานยังไปได้นะหนักแต่ว่ายังทำได้สำเร็จครับ
0: แล้วทำงานเอกชนดีไหมครับตอนนี้หรือว่า
1: ตอนนี้เป็นลูกจ้างเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: ดีครับปกติก็เป็นคนทำงานดีอยู่แล้วนะเป็นคนโชคดีเรื่องงานนะอยู่ที่ไหนก็อยู่นานเลยเนี่ย ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นะ
0: อยู่ที่ไหนก็ครับผม
1: สุขภาพก็โอเคครับปีหน้าในงานยิ่งดีเลยนะหลังวันเกิดไปแล้วงานยิ่งรุ่งเลยนะ
0: อ๋อรุ่งใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: จะมีอุปสรรคเกี่ยวเรื่องงานไหมครับ
1: ก็มีบ้างแต่ก็ไม่หนักหรอกครับไปได้ผ่านทนไปได้
0: อ
1: ๋
0: อไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับ
1: ใช่อยู่ได้จนเกษียณนั่นแหละนะ
0: อ๋อโอเคครับผมแล้วจะมีโชคลาภอะไรบ้างไหมครับสุดท้ายขอสุดท้าย
1: โชคลาภยังไม่เด่นนะครับดาวพฤหัสอยู่มรณะนะระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะโชคลาภก็ยังไม่เด่นอย่าไปเสี่ยงนะครับ
0: โอเค
1: ระวังเรื่องซ่อมรถซ่อมลาซ่อมบ้านอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
0: อ๋อ
1: หรือญาติผู้ใหญ่สุขภาพพ่อแม่นะ
0: อ๋อครับผมได้ครับ
1: มีอะไรนะครับ
0: อะไรเอาตัวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี่คือใหญ่ไหมครับหมอ
1: ก็อาจจะมีเรื่องซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรเนี้ยนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับ
0: อ๋อไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้ครับขอบคุณครับผม
1: เจ้าครับสวัสดีครับใครจะไปติดตามอาจารย์ช่อง YouTube นะครับเข้าไปติดตามได้นะครับช่องนัท Astro 456นะครับ NATASTRO ตามด้วย456นะครับแล้วก็นัทการนำโชคนะครับหรือเพจนัทการเบญจพยากรนะครับ Facebookนัฐการเป็นจะพยากรนะครับตรงนี้ราศีที่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะครับดาวบาปเคราะห์ทับลัคนาราศีนะครับก็มีราศีกุมราศีมีนและพฤษภนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับก็ดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุช่วงนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะสองคู่เลยกับดวงเมืองเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุเพศภัยบ่อยมากนะครับตั้งแต่เรื่องรถชนพระมรณภาพมาแล้วนะครับล่าสุดก็ไฟไหม้ผับเจอเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะจะสอบถามเรื่องว่าจะขายคอนโดได้ไหมคะ
1: ครับ
2: ค่ะเกิดวันอังคารที่23 กุมภาพันธ์2508ค่ะ
1: เวลาครับ
2: เวลา 13.15 ค่ะ
1: 13.15
2: ค่ะ
1: 23กุมภาพันธ์08 13.15 วันอังคารแรม7ค่ำเดือน3ปีมะโรงลัคนาราศีมิถุนนะ
2: ค่ะ
1: ถามเรื่องขายที่ขายบ้านใช่ไหมครับ
2: ขายคอนโดค่ะ
1: ขายคอนโดได้มีโอกาสขายได้ประมาณช่วงเดือนธันวา
2: ประมาณธันวานะคะ
1: กรกฎาคมสิงหาสิงหาไม่แน่สิงหาถ้าสิงหาไม่ได้ก็ประมาณธันวาครับ
2: อ๋อค่ะ
1: มีคนติดต่อมาบ้างยังครับ
2: ก็มีอะค่ะ
1: แนวโน้มขายได้อยู่ครับ
2: ค่ะแล้วขอถามอีกทีค่ะเรื่องที่จะขายได้ไหมคะที่ของมรดกเนี้ยค่ะ
1: ที่มรดก
2: ที่ของมรดกอะค่ะที
1: ่ยังขายยากอยู่ครับ
2: อื ยากใช่ไห
1: ม
2: ค
1: ่
2: ะแล้วมีโอกาสไหม
1: ก็ระวังมีเรื่องขัดแย้งกันพี่น้องก็แล้วกันนะครับเรื่องที่มรดกเนี่ยคุยกันให้ดีก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันทีหลัง
2: โอเค
1: แล้วดาวเสาร์เป็นกาลีเล็งอังคารในเดือนธันวาคมเนี่ยครับแนวโน้มปะทะขัดแย้งนะเกี่ยวกับที่ทางมรดก
2: ต้องนิ่งๆไว้เฉยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่หรือจะทำอะไรต้องปรึกษากันนะครับเคลียร์กันให้เรียบร้อยไม่งั้นจะแตกหักทะเลาะกันนะครับ
2: โอเค
1: นะครับ
2: แล้วเรื่องเครื่องสุขภาพอะค่ะขอโทษ
1: สุขภาพช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสุขภาพยังโอเคอยู่ครับ
2: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับครึ่งแรกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Liveเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ดวงเมืองเรื่องทีไผ่นะครับดาวเสาเนี่ยเกี่ยวกับดาวธาตุไฟนะครับจรพฤหัสวินาศเป็นกาลีนะครับเขาทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาบ่อยนะครับในช่วงนี้นอกจากนี้มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวด้วยนะครับดาวเสานะจรพฤหัสวินาศของดวงเมืองดาวกัมมะเขาวินาศด้วยธุรกิจการงานต่างๆนะก็อาจจะติดขัดล่าช้าปัญหาเยอะนะครับแม้แต่เศรษฐกิจบ้านเมืองเราก็ยังมีปัญหาอยู่เนื่องจากดาวเสาไปทับดาวการเงินการคลังนะครับทับดาวพฤศพนะครับทำให้เงินการคลังค่อนข้างที่จะมีปัญหารัฐบาลเงินช็อตนะครับต้องกู้หนี้400,000 ล้านนะครับมนุษย์ยูเข้าเรือนการเงินด้วยนะครับดาวอาเพศเข้าการเงินก็ทำให้การเงินเสียหายปั่นป่วนวุ่นวายนะครับเจอเลยครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ผมเกิดวันที่2พฤษภาคม2528เวลาเกิดเป็น0630ตอนเช้าครับเคยดูอาจารย์มาน่าจะล็อกที่3นะครับวันครั้งเนี้ยครับ
1: 6.6 อะไรนะครับ
5: เป็น06.30ครับ
1: 30นะเป็น06.30ได้ดูไป3ครั้งตรงไหมครับ
5: มันเป็นอนาคตอ่ะมันยังเหมือนมันยังไม่ถึง ก็เลยในครั้งที่3ไม่หรอกปกติเวลามาดูแบบมันเหมือนเหลือ3นาที2นาทีมันก็จะติดใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่จบใช่ไหมครับเป็นแบบนั้น
1: โอเคพลังราศีเมษเนี่ยคล้ายๆดวงเมืองเลยเนี่ย
5: ใช่มันจะเป็นเหมือนดวงเมืองไหมครับตอนเนี้ย
1: ใช่ตอนเหมือนดวงเมืองเลยนะแถมดาวพฤหัสคุณอยู่เจอดาวเสาร์ทับศุกร์อีกชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะ
5: แล้วมันจะเป็น
1: ดวงเมืองดาวการเงินเหมือนกันดาวการเงินเนี่ยดาวเกี่ยวคู่ค้าหุ้นส่วนนะ
5: แล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปจนถึงช่วงไหนฮะปกติม
1: ัน
5: ม
1: ีกันจริงชีวิตจะดีจริงก็รอดาวเสาร์ย้ายมาทับลัคนานะครับ ในดาวคู่ธาตุทับดาวคู่มิตรหลังมีสา71นั่นแหละนะ
5: ก็อีกประมาณ2ปีราวๆนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้อดทนไปก่อนแต่พื้นดวงเข้มแข็งนะพื้นดวงเด่นดวงในองค์เกณฑ์ดวงดีแล้วล่ะ
5: ก็น่าจะไปแบบลักษณะเหมือนดวงเมืองไปไงก็น่าจะไปอย่างนั้นมั้ง
1: ใช่ใช่คล้ายกันคล้ายกันเพราะดาวตั้งรับคุณก็คล้ายๆดวงเมืองด้วยนะดาวพฤหัสมันถ้าดาวพฤหัสไม่ตั้งรับก็ไม่เท่าไหร่แต่ดาวพฤหัสมันอยู่ตรงนั้นนะแต่ดาวคู่ศัตรูนะศุกร์กับเสาเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูดาวแห่งความศุกร์กับดาวแห่งความทุกข์มาอยู่ด้วยกันก็ศุกร์กับทุกข์นะนะทุกข์มากกว่าศุกร์อีกแถมไปเล่นกับดาวจันทร์เนี่ยนะทำให้เครียดมีตกกังวลมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจขึ้นมาเยอะนะครับ
5: มีเรื่องคิดเยอะช่วงนี้อาจจะสะสมความเบื่อๆไปช่วงนี
1: ้ถูกทำใจตอนเนี้ยเข้าวัดเข้าวาดีที่สุด
5: ก็ไม่ค่อยอะไรมากหรอกฮะส่วนก็เขาเรียกว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นแต่ละวันนะ
1: ครับใช่ใช่แต่จุดดีคือดาวพฤหัสเข้าพันธุนะครับดาวพฤหัสก็ช่วยได้เยอะนะ
5: เขาจะช่วยในเรื่องอะไรครับปกติดาวพฤหัสเข้าพันธุเนี่ยครับ
1: เรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวนะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาครอบครัวพ่อแม่นะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ
5: ่
1: ผู้ใหญ่ช่วยได้พ่อแม่ช่วยได้ประมาณนี้นะ
5: ทีนี้ผมจำได้ว่าเคยดูดวงเรื่องนี้ไปเหมือนเรื่องคู่นี้ผมจะไม่ค่อยโอเคใช่ไหมหมายว่ามันจะไปไม่ได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องพื้นดวงก็เรียกว่าดวงแตกเรื่องคู่นะเราเศร้าเนี่ยเราแตกเรื่องคู่ก็มันก็ไม่ได้แตกตลอดเวลานะครับโอกาสดาวเสามาทับลัคนาคุณเนี่ยก็มีโอกาสได้คนเข้ามาเหมือนกันเพราะเสาเดิมอยู่เรือนคู่นะครับพอเสามาทับลัคนาก็แปลว่าได้เจอเรื่องคู่นะ
5: แต่มันก็จะต้องครับน่าจะไปอีกสักปี2ปีอะไรประมาณนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
5: เหมือนปี71มันน่าจะเป็นปีเปิดหลายอย่างหรือเปล่า
1: ครับแต่ดาวเสาจริงๆแล้วดาวเสาทักษามันเป็นสีนะก็มีจุดดีของความเป็นสีอยู่นะเราไม่ได้ให้โทษเต็มร้อยนะครับ
5: แล้วลักษณะที่สำหรับคนที่เราจะต้องเจอเนี่ยคือมันจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนเหมือนเขาแข็งกว่าเราหรือเปล่าหรือว่าเขาอายุแก่กว่าไหมหรือเป็นลักษณะแบบนั้นไหมฮะ
1: เอาค่อนข้างจะเจาะลึกไปนะเดี๋ยวก็ประมาณนั้นแหละดูจากดาวเสาร์อยู่เรือนคู่ก็คือเขาเป็นคนซีเรียสจริงจังนะฐานะอาจจะร่ำรวยการงานดี
5: เพราะวันนั้นแหละที่เคยคุยกับอาจารย์ไปครั้งหนึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นคนมีฐานะแล้วมันก็หมดเวลาพอดีผมก็เลยไม่เคยถามไม่ได้มีโอกาสมาถามต
1: ่อ
5: การก็ไม่ต้องจองเรื่องเลยนะแค่ว่าลักษณะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าผมใช่ไหมจะเป็นลักษณะแบบนั้นไหม
1: มันก็ไม่ถึงว่าเหนือนะคือใกล้เคียงกันอ่ะเพราะของคุณก็ไม่ธรรมดาเพราะเรามหาอุดกลุ่มลัคนาคุณก็เป็นคนเด่นอยู่แล้วนะคนเด่นคนดังเพราะว่าใหญ่เจอใหญ่อะพูดง่ายๆต่างคนต่างเก่งอะ
5: แต่โดยปกติเขาน่าจะมาเกื้อหนุนเรามากกว่าไหมหรือว่ายังไง
1: ผมใช่มีคู่แล้วก็คือดีขึ้นอะนะ อาจจะเจอเร็วๆนี่แหละ
5: ก็ผมเจออยู่คนนึงอ่ะแต่เขาก็ดูสายแข็งอย่างกันดูจริงจังอ่ะบางทีคุยกันก็แต่ก็ยังไม่ได้เคยเจอกันอะไรจริงจังหรอกแต่ก็คงต้องอาศัยเวลาไปก่อนได้เดี๋ยวผมรบกวนนึงอันนี้ทวนช่องทางผมฟังไม่ทันเมื่อกี้นี้ช่องทางในการรับชมที่เป็นของ YouTube กับ Facebook ได้มั้ย
1: YouTube ใช่มั้ยได้ YouTube ช่อง Nat Astro นะครับ N A T A S T R O นะครับ
5: นัทเอสโกใช่ไหมฮะ
1: เอสโตรเอสโตรแปลว่าโหราศาสตร์เนี่ยนะครับNATASGRO 456นะครับตามด้วย456
5: ครับ
1: นะเขาจะมีรายละเอียดก็เพิ่งออกคลิปไปเรื่องเดาอุบัติเหตุ2คู่เนี่ยนะครับก็สังเกตดูตั้งแต่รถชนพระมาแล้วก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองก็เลยมาดู
5: แล้วก็จะมีอะไรนะอีกอันหนึ่งที่ผมฟังเหมือนเมื่อกี้อะไรนัทโชคดีแล้วอีกอย่างนึง
1: อ่ะนัทการนำโชคใช่ไหมอ๋อ
5: นัทการนำโชคใช่ใช่
1: อ
5: ันนั้นเดียวกันไหมฮะ
1: นัทลักษีคนละช่องกับ
5: อ๋อแล้วก็มี Facebook ด้วยใช่ไหมที่เป็นแฟนเพจใช่ไหม
1: นัทการเบญจพยากรครับ
5: อ๋ออันนี้น่าจะสะกดยากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงก็ได้ครับไม่เป็นไร
1: ได
5: ้โอเคขอบคุณมากนะครับผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ

0: ้านเมืองเราได้รับโทษจากดาวเสาร์นะครับในช่วงนี้นะครับจากส่วนได้รับส่วนดีจากดาวพฤหัสนะครับธุรกิจการงานบ้านเมืองเราอาจจะดีขึ้นนะครับจากดาวพฤหัสแล้วก็ได้รับโทษจากดาวเสาร์เหมือนกันนะครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: เชิญครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับ
1: ดูให้ดูดวงให้ลูกชายหน่อยครับ
0: อ้าวเชิญเลยครับ
1: 6พฤษภาคม2535 3ทุ่ม6พฤษภาคม2535 3ทุ่ม
0: 3ทุ่มนะครับ 21.00 เนาะ
1: ครับ
0: พุธกลางคืนขึ้น5ค่ำเดือน6ปีวอกนะครับลัคนาราศีพิจิกดาวพระเกศกุมลัคนาราหูมฤตยูเรือนการเงินนะใช้จ่ายเงินเก่งนะ
1: ครับ
0: แต่โชคดีเรื่องงานนะดาวพฤหัสอยู่เรือนกรรมะจะถามอะไรเจอเลยครับ
1: จะถามเรื่องการงานกับอุบัติเหตุครับพักนี้เดินทางบ่อย2 อย่าง
0: โอ้อุบัติเหตุก็ระวังนิดนึงนะระวังอุบัติเหตุสุขภาพด้วยเพราะมฤตยูกับอังคารเล็งลัคนาเขาอยู่นะแล้วอีกหน่อยดาวอังคารก็จะเข้ามรณะดาวตนุรักษ์เขานะเดี๋ยวมาดูทักษะสิอังคารเป็นกาลีไหมอังคารไม่ได้เป็นกาลีก็คงไม่ต้องห่วงมากนะถ้าเกิดก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้ร้ายแรงครับ
1: ครับหน้าที่การงาน
0: ดวงก็ดีขึ้นแล้วครับงานเขาการเงินเริ่มดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: การงานก็จะดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นหลังตุลาไปแล้วการงานก็จะเด่นมากครับ
1: ครับโอเค
0: ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับยินดีครับตรงนี้ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมนี่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่มฤตยูอังคารก็เรือนการเงินนะครับดาวปูอุบัติเหตุทางการเงินด้วยนะครับเข้าเรือนการเงินนะระวังเรื่องแก๊งมิจฉาชีพก็ยังระบาดหนักอยู่นะครับต้มตุ๋นหลอกลวงรวยเป็นหมื่นล้านมันก็ยังช่อโกงกันอยู่คนทุกวันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแก๊งทุนเทาแก๊งจีนเทาเนี่ยนะครับมันช่อโกงเงินไทยเป็นแสนแสนล้านสุดท้ายพอมีเงินขึ้นมามันก็ซื้อแผ่นดินไทยมาสร้างธุรกิจในบ้านเรามาแข่งกับของเราสร้างปัญหามลพิษให้เกิดขึ้นไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะน่าเป็นห่วงนะครับอาชญากรข้ามชาติก็เยอะมากนะครับอยู่เมืองท่องเที่ยวแทบจะเป็นนานาชาตินะครับโจรนานาชาติเนี่ยมันอยู่เมืองไทยเราอยู่แล้วมีความสุขสบายนะครับมีเงินสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับอยู่บ้านเราก็ทำให้น่าเป็นห่วงนะครับยุคนี้เป็นยุคที่กฎหมายไม่ค่อยเข้มงวดจริงจังนะครับเงินมันสามารถล้มล้างกฎหมายได้ทุกอย่างเจอเลยครับลูกหลานเราน่าเป็นห่วงจะอยู่กันยังไงนะครับถ้าปล่อยให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเศรษฐกิจของเราก็จะฟื้นจริงๆก็ลอยนิดนึงนะครับปีหน้ากลางปีไปแล้วก็น่าจะเริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับจะหลุดพ้นจริงๆโน่นแหละเมษา71ครับเมษา71นี่โชคดีเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากครับ

แล้วช่วงนี้ดาวค่อนข้างจะเด่นนะครับตั้งแต่มิถุนาถึงกันยาเนี่ยนะครับดวงดาวค่อนข้างจะโดดเด่นใครมีลูกหลานเกิดช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงดีมากนะครับนอกจากดาวพฤหัสเป็นมหาอุดดาวราหูเป็นเกษตรนะครับมีบางช่วงดาวอังคารเป็นเกษตรและเป็นราชาโชคตอนนี้นะครับดาวพุธช่วงนี้ก็เป็นเกษตรดาวอาทิตย์ก็เป็นราชาโชคนะครับและดาวอาทิตย์กลางกรกฎาคมถึงกลางสิงหาดาวอาทิตย์ก็เป็นมหาจักรนะครับกลางสิงหาถึงกลางกันยาอาทิตย์ก็เป็นเกษตรส่วนดาวพุธก็จะมาเป็นราชาโชคและเป็นเกษตรมหาอุดต่อไปนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวโดดเด่นมากนะครับใครมีลูกหลานช่วงนี้หรือคนที่ทำงานทั่วไปเป็นจังหวะที่ดีในการทำธุรกิจการงานช่วงนี้เหมือนกันนะครับดวงดาวเคลื่อนหนุนดวงชะตาแต่ระวังเรื่องอุบัติเหตุแค่นั้นเองอย่างอื่นนี่โอเคเลยครับสะดวกโทรเข้ามาได้เลยนะครับใครที่ต้องการวางแผนมีลูกมีหลานก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับหาเลิกหาเวลาที่ดวงดาวโคจรดีได้ตำแหน่งดาวเกษตรมหาอุดนะดาวราชาโชคพวกนี้นะครับก็ทำให้ชีวิตเกิดมาค่อนข้างจะสุขสบายนะครับเด่นดังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงนะครับดาวอังคารดาวตนุรักษ์ของดวงเมืองช่วงนี้เข้ากระดุมพระเขาแปลว่าพยายามหาเงินกันนะครับตั้งแต่ซึ่งการเงินการทองก็อาจจะเข้ามาเยอะรายจ่ายก็เยอะนะครับดาวอังคารนอกจากเป็นตนุรักษ์แล้วยังเป็นดาวมรณะด้วยนะครับทับดาวมฤตยูเนี่ยนะครับทำให้มีรายจ่ายเยอะนะครับในช่วงนี้รัฐบาลอาจจะช็อตต้องกู้เงินนะ400,000,000เพราะข่าวโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเป็นหนี้เยอะมากนะครับโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลต้องหาทางกู้เงินมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศชาติต่อไปนะครับส่วนราศีที่ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองนะครับก็มีราศีสิงห์ราศีกันนะครับดาวราหูดาวเสาร์เล็งลัคนานะครับแล้วก็ราศีพิจิกมฤตยูเล็งนะครับกับอังคารด้วยช่วงนี้ก็ระวังทะเลาะกับคู่ก็แล้วกันนะครับหรือระวังคู่ครองอุบัติเหตุด้วยนะครับราศีพิจิกดาวอังคารเป็นดาวเจริญอริทับมฤตยูนะมีทะเลาะกันก็ระวังคู่ครองเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะครับ

0: วันที่12เมษายน2571นะครับดาวเสาร์จรทับดวงเมืองนะครับทับดาวอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟคู่อสิทธิธาตุทำให้บ้านเมืองเรามีพลังในการสู้ชีวิตบริหารประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนะครับก็อดทนกันอีกนิดนึงนะครับอีกไม่กี่ปีนะทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับหลังจากเจอมรสุมมานานเนื่องจากปัญหาสะสมมาตั้งแต่โควิดสงครามอ่าวสงครามรัสเซียนะครับแล้วมาเจอเขมรอีกนะครับไทยกับเขมรนะทุกอย่างก็น่าจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับบ้านเมืองเราเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองพุทธนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้จะบอกช้ำมากแต่ก็สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะครับถ้าไม่เคยสบายใจก็หมั่นพากันหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะครับตั้งจิตอธิษฐานให้บ้านเมืองเราผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้นะครับสะดวกโทรเข้ามาได้เลยนะครับเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ขอยุติเวลาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talentคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกัน Got Talent ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกา Got Talentจะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเนเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญชวนคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏิยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุภจีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนชวิศาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี
9: ้ผู้ประกอบการรายใดในมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี SME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
8: นายณภินทร ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
10: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบจากต้นตอของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้นแม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใดจ ากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
11: ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะนั้นผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
13: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรกม ารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปที่พฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
4: นายอันศิษย์สัมพันธ์ทลัดปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพิกถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
14: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดวันสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่และเป็นข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน
15: ท่านไม่ได้มีนโยบายอะไรกรอบการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาตั้ง120วัน
16: เพิ่งเริ่มตั้งครับก็ต้องไปดูเรื่องกระบวนการที่ว่าคณะกรรมการสอบข้อจริงเขามีอะไรบ้าง
15: ยังครับไม่มีเลยครับ
16: ก็เป็นเรื่องของกระบวนคนละกระบวนการนะฮะเพราะว่าหน่วยไหนมีกระบวนการอย่างไรก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละที่กำลังคนละเรื่องกันนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีฟอเร็กหลังศาลอนุมัติหมายจับ2รายพร้อมย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามพยานหลักฐาน
6: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอร์เรสต์ภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายแม้ก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 น.วันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
17: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
18: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โด ยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครูเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้านเวิร์กสมาร์ทด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมิน

0: ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 นของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิววิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได้
2: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
1: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดริเกซประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดิเกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกเอเชียน BMX ฟรีสไตล์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บังแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบังแกเรียรุ่น Expert Ski GP

0: นาวิทโมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำเพอร์เฟกต์เกมคว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่นวูแมนรันอบาล1,100สต็อกสศินาผิวงามแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์คนปัจจุบันทำเพอร์เฟกต์เกมชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพเจ็ตสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขัน South East ASEAN Karate Federation Championship 2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน2-0เซต6-2และ6-0ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป2-0เซต6-0และ6-2ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูธโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
2: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
1: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูธโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตร กาญจนกุลรายงาน
0: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
3: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เราเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหาหรือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬาประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคนไทยคงได้ชมแน่นะครับสำหรับ VIL ในปีหน้าที่ประเทศไทยเราอย่างน้อยก็1สัปดาห์ครับ
0: ด้านนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือโค้ดออสกล่าวถึงเป้าหมาย3รายการหลังจากนี้คือ CV Cup ชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ครั้งที่20ว่า CV Cup จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพส่วนชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ตั้งเป้าว่าทีมจะติดท็อป3ให้ได้สำหรับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้าจะได้พักและฟื้นฟูร่างกาย5วันโดยทั้งหมดจะกลับแคมป์เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวยูรี่ติเลอร์มันกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา41ล้านยูโรหรือ 1,563 ล้านบาทสำหรับยูรี่ติเลอร์มันกองกลางวัย29ปีเคยเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก138นัดยิงไป18ประตูก่อนย้ายไปค้าแข้งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2023ลงเล่นรวม93นัดยิง5ประตูล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลก2026ด้วยการตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้สเปน 1-2 ประตูผานิตคาดนาครายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอนหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเพื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024139300สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.thหรือสอบถามโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยังชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปี ปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกรัฐและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
11: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวข่าวนี้เราพบกันอังคารที่14กรกฎาคม2569จบข่าวภาคเที่ยงแล้วฟังวาไรตี้ข่าวสารของคุณกันต่อเลยนะคะอยู่กับดีเจคนเดิมดีเจคนนี้ดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะวันนี้เราพบกันวันพระค่ะเรียนคุณฟังก่อนดิฉันเพิ่งได้รับร่มนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดดิฉันก็ทยอยทำบุญค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการฝนตกปล่อยๆแถวบ้านดิฉันพื้นที่เขตภาษีเจริญบางแวกนะคะต้องรีบเอาผ้าเนี่ยเข้าร่มเลยทีเดียวละค่ะนะมีฝนตกปล่อยแล้วแล้วก็ออกมาดูหน้าบ้านอ้าวร่มมาส่งแล้วเรียบร้อยนะคะท่านใดมีจิตเป็นกุศลนะอาจจะได้ช่วยทำบุญให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชมูลนิธิก็ได้นะคะจะบริจาคตามจิตศรัทธาหรือว่าจะบริจาคตามเงื่อนไขที่กำหนดก็ได้เมื่อท่านบริจาคตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะอย่างกองทุนที่ดิฉันฝากบริจาคนั้นเป็นกองทุนสิริราชเพื่อผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะทุกวินาทีที่ผ่านไปเป็นช่วงเวลาสำคัญของการรอดชีวิตของผู้ป่วยนะคะกองทุนสิริราชเพื่อผู้ป่วยฉุกเฉินก็มุ่งสนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทคโนโลยีการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาลเลยดิฉันก็ร่วมสมทบทุนกับกองทุนสิริราชเพื่อผู้ป่วยฉุกเฉินนะคุณฟังลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยนะเงื่อนไขของการรับของที่ระลึกนะคะบริจาคทุก 1,500 บาทก็จะได้เป็นร่มพับนะสีกรมท่าสีถูกใจด้วยนะคะบริจาคทุก 3,000 บาทก็จะได้รับเป็นกระเป๋าผ้านะเป็นสไตล์ของโทสต์แบ็กค่ะเป็นผ้าไนลอนสิริราช1ใบแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกดิฉันฝากต้องการใช้ร่มนะคะแล้วก็เป็นเดือนเกิดด้วยก็เลยบริจาคนะคะผ่านทาง e-donation นะท่านฟันที่สนใจสามารถจะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage สิริราชมูลนิธิได้นะคะเป็นภาษาไทยค่ะภาษาอังกฤษก็ SIRIRAJ FOUNDATION นะคะสิริราชฟาวเดชั่นได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแจ้งกับแอดมินแล้วเรียบร้อยและเรียนคุณฟังใครที่อยู่โซนย่านฝั่งทนนะคะที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลสิริราชก็จะเห็นถึงความแน่นของคนที่ไปใช้บริการคนไข้และก็ญาติผู้ป่วยต่างๆนะคะที่สิริราชนั้นเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ก็ได้รับความไว้วางใจดีเจฝาเนี่ยอยู่ในโซนภาษีเจริญนะคะเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสไปอีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่สิริราชกาญจนาภิเษกคุณฟังอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าคนที่อยู่ในย่านชานเมืองเนี่ยสามารถจะไปที่ศูนย์การแพทย์สิริราชกาญจนาภิเษกได้นะคะเมื่อวานก็ลองไปดูที่คลินิกเพราะว่าอาจจะสามีอาจจะสนใจเรื่องของการทำสลิปเทสด้วยนะคะก แต่ว่าต้องไปตรวจกับทางด้านของคลินิกหูคอจมูกก่อนนะคะศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกก็เป็นของศิริราชเหมือนกันนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกอยู่ตรงแถวๆศาลายาค่ะนะใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะถ้าเกิดว่าแฟนรายการไม่อยากจะเข้าเมืองไปแต่ดิฉันเชื่อว่าคนที่อยู่ในชานเมืองเนี่ยก็ใช้บริการกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้นะคะลดความแออัดของโรงพยาบาลศิริราชค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการได้รับของนะคะคุณฟังล่าสุดนะล่าสุดก็ได้รับเข็มแล้วเรียบร้อยนะคะเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะดิจฟ้าแล้วก็ที่บ้านเนี่ยสั่งไป3เข็มนะคะเขาก็จัดส่งตามลำดับการสั่งจองก็ดิจฟ้าได้น่าจะได้วันที่10เอ็ดแล้วนะคะวันที่11กรกฎาคมนี้ก็ได้แล้วเพราะว่าสั่งพอลงประกาศปุ๊บเลยก็สั่งปั๊บเลยนะคะราคาเข็มละ300บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะยังไม่ได้สั่งเนี้ยก็รอได้นะซื้อที่บิ๊กซีก็ได้ค่ะนะเข็มที่ลึกที่บิ๊กซีนะคะจะมีจำหน่ายวันจำหน่ายทุกสาขาเลยก็คือเริ่มวันจันทร์ที่20กรกฎาคมแต่ว่าถ้าท่านอยากจะได้ตอนนี้ท่านก็ไปสั่งจองผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทนะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจกับน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่นี่ก็โอ้โหเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะคะหลังจากที่ได้ไปแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์นะในเพลงซอมบี้คุณฟังก็โด่งดังเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยก็ต้องส่งเสริมนะคะศิลปินไทยของเรานะเพราะว่าเนเน่รอยัลหรือว่ารัติการอัมลอยศิลปินเยาวชนไทยที่มีภูมิลำเนาที่จังหวัดภูเก็ตนะเธอก็เล่นดนตรีอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังมากไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าเธอจะได้เป็นคนไทยคนแรกที่ไปโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีอเมริกันก็อตแทเลนต์นะเรียกว่าได้4ผ่านเลยอ่ะคือกรรมการสนับสนุนนะคะยกมือโหวตกันหมดเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของททก็ไปพบนายกรัฐมนตรีเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้การแสดงดนตรีของน้องเนเน่นะคะดิฟาก็ชื่นชมจริงๆแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลเองก็จะส่งเสริมเธอกันต่อไปนะคะทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยนะคะว่าวันนี้เนี่ยได้นำคณะผู้บริหารและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมาเข้าพบนายกนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องรัติการอัมลอยศิลปินเยาวชนไทยนะคะนายกก็ให้กำลังใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกันก็อตแทเลนต์ด้วยนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งคุณพ่อนะคุณพ่อนี่ก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับน้องเนเน่เต็มที่เลยนะแล้วก็ตัวน้องเนเน่เองก็ทำผลงานได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะคนไทยก็จะต้องช่วยกันโหวตก็จะมีผลต่อการตัดสินใจในรอบต่อไปนะคะสื่อมวลชนก็ถามว่าจะให้โอกาสน้องเนเน่ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหรือไม่คุณสุรศักดิ์ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยน้องเนเน่ได้เข้าร่วมในรายการใหญ่ระดับโลกจนมีคนรู้จักก็ถือว่าได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแล้วแต่แผนต่อไปจะให้น้องมาช่วยประชาสัมพันธ์สนับสนุนการท่องเที่ยวภาพลักษณ์แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศน้องมีความสามารถที่จะแสดงออกได้อย่างหลายด้านนะคะก็ตั้งแต่น้องลิซ่าแล้วตอนนี้เนี่ยคนไทยเองก็ภูมิใจปลื้มใจนะที่มีศิลปินเนเน่เนี่ยที่จะโด่งดังในระดับโลกด้วยนะคะในอเมริกันก็อตแทเลนต์นะคะส่วนที่กัมพูชาเคลมว่าน้องเป็นคนกัมพูชาหรือเปล่านะคะคุณสุรศักดิ์ก็หัวเราะค่ะแล้วบอกตนเองก็ยังแซวอยู่เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องเป็นคนอยุธยาบ้างนะน้องเขาก็ตอบชัดเจนนะคุณฟังว่าอยู่ที่ภูเก็ตนะตอนที่ไปแข่งอเมริกันก็อตแทเลนต์เนี่ยโอ้โหพอประกาศปุ๊บกรรมการบอกชอบจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและก็ร่วมชมการแสดงของน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีอเมริกันก็อตแทเลนต์ด้วยเช่นกันค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ผู้ที่จากไปจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ย่านลาดพร้าว1ค่ะ ต้องขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียจริงๆนะคะแล้วก็เคสสีแดงก็กลายเป็นเคสสีดำนะคะคุณฟังล่าสุดตัวเลขที่ได้รับการยืนยันณวันนี้วันที่14กรกฎาคมเคสสีแดงเปลี่ยนเป็นเคสสีดำเพิ่มนะคะทำให้ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเพิ่มจำนวนเป็น30รายค่ะในจำนวน30รายนี้ทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายอยู่ระหว่างการพิสูจน์นะคะอีก3รายค่ะทั้งนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ย76คนนะคุณฟังแต่ว่าในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยยังมีกลุ่มที่มีอาการสีแดงนะคะอาการสีแดงเนี่ยก็คืออาการรุนแรงนะแล้วก็เขาจะแบ่งออกเป็นโซนสีนะคะสีแดงอาการรุนแรงอีก24รายสีเหลืองที่เป็นอาการปานกลาง15รายส่วนสีเขียวนี่ก็คืออาการเล็กน้อย36รายซึ่งกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยก็ได้เดินทางกลับบ้านหมดแล้วนะคะทางนี้ก็ยังคงต้องติดตามต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือค่ะทางสำนักงานเขตจตุจักรก็กล่าวว่ายังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ไปยื่นขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ชั้น2ของสำนักงานเขตจตุจักรค่ะขอแสดงความเสียใจนะคะตอนนี้เคสที่เสียชีวิตที่เรียกว่าเคสดำนั้นก็ไปสู่ยอด30รายแล้วนะคะก็ขอให้กลุ่มผู้ป่วยสีแดงเนี่ยไม่ต้องกลายเป็นเคสที่เราต้องแสดงความเสียใจนะคะจริงๆนะแผลจากการที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยเป็นแผลที่คุณหมอบอกว่าต้องได้รับการเยียวยาทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอาการเบิร์นรุนแรงเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มสีแดงเห็นภาพของคนที่วิ่งออกมาได้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายนะก็เป็นบาดแผลต่างๆซึ่งคนที่ไม่เป็นอะไรมากที่อยู่ในเคสสีเขียวนั้นก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะวันนี้ได้ฟังข่าวนะคะคุณฟังเรื่องของโครงการข้าวแกงนะคุณฟังลองดูซิว่าเรื่องของโครงการข้าวแกง40บาทถ้าเกิดขึ้นนี่เห็นด้วยหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามเรื่องของการสร้างอาชีพด้วยการค้าการขายแฟรนไชส์นะคะหลายท่านก็ประสบความสำเร็จนะคะมีรุ่นพี่ดีจะฝากก็ซื้อพวกของทอดคุณฟังคือกล้วยนะคะกุ้ยช่ายลูกชิ้นอะไรต่างๆมาขายเสริมหน้าร้านนะคะโอ้ปรากฏขายดิบขายดีเลยทีเดียวก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์เหมือนกันนะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านก็เปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์นะคะก็เลือกมากว่า100แบรนด์เลยมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 แล้วก็ตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโครงการจะสรุปค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายแล้วก็สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะ SME Bank นะคะธนาคารออมสินแล้วก็บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.และก็จะไปสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extranะคะให้พื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศนะคะฟรี6เดือนแล้วก็พื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดนะคะแล้วก็สามารถเข้าร่วมเชื่อมต่อกับโครงการระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพาส60 40ได้ท่านใดที่สนใจนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ค่ะ https/thaichuaythaifranchise.dbd.go.th นะคะโครงการนี้น่าสนใจนะคะเผื่อว่าใครจะต่อยอดทำธุรกิจเพิ่มเติมสร้างอาชีพให้แก่ตัวเองนะคะวางพื้นที่ขายเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจก็เป็นอีกหนทางหนึ่งของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าแฟนรายการสนใจนะคะโครงการนี้เราก็ลองเลือกที่เรานั้นถนัดนะว่าจะค้าขายอะไรที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณฟังก็คือเรื่องที่คุณแพทริเซียมงคลวณิชนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะไม่ได้ตัดสิทธิ์ของข้าราชการในด้านของสวัสดิการนะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะก็บอกว่าความเห็นของข้าราชการยุคใหม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ท่านพูดมานะคะเรื่องของนโยบายรัฐบาลสั่งการศึกษาระบบประกันและก็สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่าคุณฟังที่บอกว่าถามความเห็นข้าราชการใหม่อายุประมาณ30ปีบอกว่าไม่ได้อยากได้บำนาญรายเดือนแต่อยากได้เงินที่สูงขึ้นให้พออยู่ได้แล้วก็เลือกลงทุนแล้วก็ซื้อประกันเองเพียงขอความชัดเจนว่าจะให้สวัสดิการอะไรบ้างแต่หลายคนบอกว่าจริงหรือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ คนที่ยอมอดทนนะอดทนมาเป็นข้าราชการเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากได้สวัสดิการในยามบั้นปลายนะคะแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะไม่ได้มีการยกเลิกนะเพียงแต่บอกคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องการบำนาญในวัยเกษียณแต่ต้องการได้เงินเดือนสูงจะเอาไปซื้อประกันชีวิตเองนะคะคุณแพทิเซียมงคลวณิชค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็ควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงนะประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีขณะนี้มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคนจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีอย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างใดแต่จะเป็นการปรับปรุงพร้อมกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่บอกว่าคนรุ่นใหม่ที่อายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยบอกไม่ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพื่อนำเงินไปลงทุนหรือบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตนเองนะแต่อย่างครอบครัวของดีเจฟ้าเนี่ยเอาสามีก็จะเกษียณแล้วเนี่ยนะคะเราก็หวังว่าจะไม่โดนตัดสวัสดิการอะไรนะเพราะว่าดีเจฟ้าเองเนี่ยคุณฟางก็ทำงานภาคเอกชนนะคะมีประกันสังคม40นะมีประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่1แล้วก็ซื้อประกันอุบัติเหตุไว้ไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพไว้นะเวลาไปไหนก็ใช้ประกันของก็ใช้สวัสดิการนะของกรมบัญชีกลางนี่แหละค่ะนะคะเมื่อวานนี้ถนนดนตรีโอ้สนุกมากเลยนะคะคุณฟังนะคะของพี่แอดคาราบาวนะคะคุณแอดคาราบาวเนี่ยบอกจะอายุ72ปีแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีด้วยโหท่านก็ยังคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าพี่แอดคาราบาวก็พูดน่ารักนะคะบอกว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะ72ปีแล้วนะต้องเตรียมตัวอยู่ไม่ถึง100ปีหรอกนะบอกตอนนี้ก็อยู่มาก็คุ้มแล้วเพราะว่าตอนหัวค่ำก็ร่ำสุรากับดูดบุหรี่นะคะบอกอยากไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีใครรู้จักบ้างโอ้คงจะยากนะคะพี่แอดเพราะคนรู้จักพี่แอดเป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะ 13:17 นะคะฟังอยู่กับมองรอบคิดคิดทันข่าวเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังอัปเดตข่าวหุ้นกันรวมทั้งดิจิฟาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออโรไรซ์ด้วยใครซื้อแล้วใช้ดีอย่างไรฝากรีวิวด้วยนะคะออโรไรซ์ก็อยู่คู่กับเรามาเป็นปีที่2แล้วก็ฝากแฟนรายการให้การสนับสนุนน้ำยาบ้วนปากนะคะซื้อในช่องทางออนไลน์ก็สะดวกหรือว่าจะซื้อตามร้านที่มีการจัดจำหน่ายก็สะดวกด้วยเช่นกันค่ะไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังแฟนรายการ FM 97ค่ะแล้วก็ช่วงนี้รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวออกอากาศคู่ขนานไปทาง Facebook Live Fanpage QFMสถานีข่าวคุณภาพด้วยดิจฟ้าแชร์ไว้ด้วยใน Facebook Fanpage ส่วนตัวของดิจฟ้าใช้ภาษาไทยสิริพรวิไลรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ็คณัฐพัฒน์นะคะบอกว่าสวัสดีวันพระค่ะสวัสดีแฟนรายการทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้แอดมินน่ารักมากเลยลงข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยเลยถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะมีผู้ที่ใช้แล้วก็รีวิวให้ทราบเลยนะคะคุณฟังโดยเฉพาะคนที่เสียวฟันออร่าไรส์นี่ช่วยคุณได้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นนะคะลองเปิดใจให้กับออร่าไรส์ค่ะน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกสกัดแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสีส้มหรือว่าที่ Facebook Fanpage Aurora Rise หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะคุณฟัง LINE @aurora rise o r a l r i c e สินค้ามีวางจำหน่ายด้วยที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คและก็ที่โรงพยาบาลวิมุตติด้วยเส้นพนกตัดใหม่นะคะท่านใดมาที่แถวๆโซนนี้นะคะพนกตัดใหม่มุ่งหน้าพุทธมณฑลนะคะมีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสรียาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ร้านยาพิลล่านะคะหรือว่าสั่งซื้อช่องทางออนไลน์สะดวกมากแฟนรายการดิจิฟ้านะคะก็มีทั้งที่ไปซื้อด้วยตัวเองแล้วก็รวมทั้งสั่งซื้อผ่านทาง Facebook นะคะหรือว่าที่บ้านสีส้มนะคะคุณสกาวรัตน์บอกสวัสดีวันอังคารดิจิฟ้าและทุกท่านสวัสดีค่ะคุณสกาวรัตน์บอกว่าสั่งซื้อที่บ้านสีส้มนะคะมาดูช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะก็ฝากอัปเดตข้อมูลให้แฟนรายการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวร่วงลงค่ะนะคะมีเรื่องของสถานการณ์สงครามด้วยแต่ว่าในส่วนของหุ้นที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานนะอย่างวันนี้ตัว PTT EP ก็ปรับขึ้นนะคะแต่ว่าตัวภาพรวมของเซตวันนี้ปรับลงนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1621.11 ลดลงไป 6.79 จุดค่ะคุณผู้ฟังด้วยมูลค่าการซื้อขาย 43,644.13 ล้านบาทวันนี้ในส่วนของ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะ Most Active Value นะคะอันดับ1เป็น SCB 157.50 ลงมา1 บาท Advance 381 บาทเพิ่มได้

98.50เพิ่มได้1 บาท KBank 231 บาทลดลง2 บาท KTB 41.25ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง PTTEP 143.50เพิ่มขึ้น2.50กราฟ63.25ลดลง25 สตางค์ค่ะหุ้นทรูนะคะฟังหลังจากเจอข่าวร้ายเรื่องของคนที่ไปคุณสุภพรที่ไปเขียนใบแสดงต่อกลต.ผิดพลาดราคาลงมานะตอนนี้เดินหน้าขึ้นต่อนะคะ13.80แล้วนะคะบวกมาได้30 สตางค์ไหนดูซิวันนี้ทรูออกขึ้นมาไฮที่13.80โลที่13.30นะคะส่วนตัวของAOT ค่ะ63.50ลงไป50 สตางค์ KCE 43.75ลดลง50 สตางค์ BDMS 19.30ลดลง10 สตางค์กันกุล4.86บวกได้8 สตางค์ค่ะฮาน่า37.75ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงท็อป50.25ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ TTB ค่ะ2.62ลดลง2 สตางค์ SCC 250นะคะ CPO 46.25ลดลง25 สตางค์สีสวัสดิ์24.70ลดลง55 สตางค์บีกริม19.20ลดลง30 สตางค์ค่ะหุ้นมิ้น23.20ลดลง20 สตางค์ KKP 105.50นะคะลดลง1 บาท GPSC 49 บาทลดลง25 สตางค์ PTTGC 34.75เพิ่มได้25 สตางค์ MGC 9.95เพิ่มได้90 สตางค์ค่ะทิสโก้124.50ลดลง1.50เมืองไทยแคปิตอล32.25ลดลง75 สตางค์ IVL นะคะวันนี้ IVL ขึ้นไปไฮแถวๆ23.60แล้วก็เจอแรงขายกดตลาดลงมาอยู่ที่23.20 สตางค์ปิดตลาดภาคเที่ยงค่ะสำหรับตัว IVL มาดูมุมมองการลงทุนนะคะของโบรกเกอร์ที่มีต่อตลาดหุ้นไทยในกรอบบ่ายกันบ้างวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะก็พูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะบอกวันนี้แรงกดดันหลักเนี่ยเป็นตัวเดลต้าเอลทีแล้วก็กลุ่มธนาคารหลังจากที่เจอเรื่องของสงครามเดบรอกกลางที่กลับมารุนแรงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เลยหุ้นวันนี้เนี่ยได้แรงซื้อจากหุ้นพลังงานที่เข้ามาช่วยหนุนตลาดค่ะสองหุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะทิสโก้ให้เป็นตัวเท่าแก่น้อยกับตัวของน้ำตาลขอนแก่นค่ะ KSL นะคะวันนี้น้ำตาลขอนแก่นบวกมาได้6 สตางค์ปิดที่1.59 บาทแนวรับ1.52 บาทแล้วก็1.46 บาทแนวต้านนะคะสำหรับ KSL 1.64 บาท1.66 บาท1.68 บาทแล้วก็1.74 บาท Stop Loss 1.52 บาทค่ะตัวของเท่าแก่น้อยวันนี้บวกมา12 สตางค์ปิดตลาดภาคเที่ยงที่4.30 บาทแนวรับทิสโก้ให้ไว้แถว4.22 บาทแล้วก็4.14 บาทนะคะแนวต้านมองไปที่4.40 บาท4.50 บาทแล้วก็ที่4.72 บาทค่ะมุมมองของหยวนต้านะคะคุณฟังวันนี้บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าให้มุมมองต่อตัวหุ้นเนอร์นะคะคุณฟังให้ราคาเป้าหมายวันนี้ไว้ที่5.40 บาทนะคะให้ราคาเป้าหมายของหุ้นเนอร์ไว้ที่5.40 บาทให้คำแนะนำซื้อนะคะบอกว่าราคาหุ้นถึงเวลาที่สะสมนะแล้วก็ถึงว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครต้องการเรื่องของเงินปันผลนะคะปีนี้ให้ยิวถึง 7% ให้คำแนะนำซื้อตัวเนอร์ค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นเด่นของ BDMS นะคะมองตัวบวกต่อตัวของหุ้น BDMS ค่ะแนวโน้มนะคะบอกว่าในช่วงของตลาดชาวตนออกกลางที่จะกลับมานะคะและผลกระทบจากกัมพูชาเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะรวมทั้งประเด็นที่รัฐบาลศึกษาปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ว่าจะให้ไปซื้อประกันชีวิตกันประกันสุขภาพกันนะคะก็จะเป็นบวกต่อ BDMS ด้วยยวนต้ามองว่า BDMS นั้นราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้วนะคะแล้วก็ผลประกอบการมีโอกาสฟื้นตัวได้นะคะจากผู้ป่วยต่างชาติที่กลับมาราคายังซื้อขายที่ PR ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะก็มองบวกต่อตัวของ BDMS ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่24.70 บาทค่ะสำหรับของหยวนต้านะคะส่วนหุ้นทางเทคนิคให้ตัวดูโฮมนะคะคุณฟังดูโฮมแนวรับอยู่ที่3.90 บาทแนวต้าน4.10 บาทแล้วก็4.20 บาท Stop Loss 3.82 บาทค่ะ
ส่วนหุ้นเด่นวันนี้หลายโบกมองที่ตัวของ PTTEP ค่ะนะคะ PTEP เนี่ยก็อยู่ที่143.50 บาทราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้2.50 บาทบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทบอกว่าในบทวิเคราะห์นะคะระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่ก็ปรับขึ้นมาแรงประมาณ 9% หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐนั้นยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยการเรียกเก็บค่าผ่านทางในอัตรา 20% สำ

0: ินค้าทุกประเภทที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะหากมาตรการนี้มีผลจริงก็จะทำให้ต้นทุนการขนส่งน้ำมันและก็สินค้าเพิ่มสูงขึ้นผลักดันราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวขึ้นต่อเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อโลกกระทบประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันแล้วก็อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นยังคงดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดการนะคะเอซิพัทก็ประเมินว่าตลาดหุ้นยังอยู่ในภาวะผันผวนนะคะหลังราคาน้ำมันดิบแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยมองบวกต่อตัวหุ้น PTTEP นะคะและก็แนะนำหุ้นกลุ่ม Value แล้วก็ Defensive ยังมองบวกต่อตัวหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะก็จะเป็น KTB BBL SCB BLA ด้วยนะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นส่วนช่วงนี้นะคะฝั่งตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะคุณสุเชษสุขแท้นะคะที่จะฝากดูจากข่าวหุ้นนะคะคุณฟังข่าวหุ้นจากตลาดนะคุณสุเชษสุขแท้ค่ะท่านรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งของหลักทรัพย์ ASL นะคะก็พูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ก็มีแนวโน้มผันผวนค่ะตามทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศก็อาจจะสร้างแรงกดดันได้ต่อการลงทุนนะคะถึงบอกว่าบางทีหลายท่านเองเนี่ยลงทุนในตลาดหุ้นไทยถึงไม่กล้าที่จะถือยาวกันนะคะเพราะว่าราคาหุ้นจะเป็นอย่างนี้แหละมีปัจจัยเรื่องของปัจจัยภายนอกค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณสุเชษบอกว่าแนวโน้มมีความผันผวนค่ะนะคะตลาดหุ้นไต้หวันก็ปรับลงนะญี่ปุ่นก็ลงเกาหลีใต้ก็ปรับลงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะน้ำมันดิบเวเทซ่าเคลื่อนไหวที่$79ต่อบาร์เรลค่ะเบรนท์ก็อยู่ที่ประมาณ$83ต่อบาร์เรลก็คาดว่ากลุ่มน้ำมันนั้นจะเคลื่อนไหวได้แข็งแกร่งกว่าตลาดนะคะมองกรอบแนวรับ 1,600 ถึง 1,614 แนวต้านมอง 1,630 ถึง 1,650 ส่วนหุ้นเด่นนั้นคุณสุเชษสุขแท้แนะนำเป็นตัวเบทาโกลหรือ BTG นะคะ BTG เบทาโกลค่ะให้แนวรับ21บาทแนวต้าน22ถึง 22.50 แล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัว BCPG นะคะให้แนวรับที่7บาทนะคะแนวต้าน7บาท70ถึง8บาทส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัว PTTEP ค่ะก็ต้องรอหน่อยนะคะก็คือแนวรับเนี่ย138.50ถึง140บาทแนวต้าน143.50ตอนนี้ยืนอยู่แถวๆนี้นะคะแต่ว่าถ้าผ่านไปได้นะถ้าตัว PTTEP ผ่านไป145ได้คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบ150บาทได้อันนี้คุณสุเทพสุขแท้นะคะคุณฝั่งก็ต้องจับตาด้วยถ้าเขาผ่าน145ได้มีโอกาสไปที่150บาทก็จะต้องดูเรื่องของปัจจัยสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วน BJC นะคะให้แนวรับ14.50 นะคะ BJC Berry Yuker ค่ะแนวต้าน15.30 ถึง16บาทส่วนกันกุลนะช่วงนี้กันกุลก็เห็นแรงซื้อนะคะแต่บางส่วนก็ขายเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ดอยอยู่ก็ล็อกกำไรออกไปนะคะอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าคุณสุเทพมองนะคะว่าให้แนวต้านสำคัญที่4.90 ถึง5บาท4.90 ถึง5บาทค่ะแนวรับอยู่แถว4.70ส่วนช่วงวันที่15ถึง20กรกฎาคมนะคะก็ให้ติดตามประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารมองว่า KKP นั้นโดดเด่นนะคะแล้วก็ยังมีราคาเป้าหมายไว้แถวๆ120บาทสำหรับ KKP ส่วนกสิกรไทยนะคะแล้วก็รวมทั้งกรุงไทยนะคะก็เคแบงค์นี่ยังมีส่วนต่างให้ราคาเป้าหมาย250ส่วน KTB นั้นค่อนข้างจะต้องระวังเพราะว่ามาขึ้นมามากแล้วส่วนทุนธนชาติ TCAP ยังคงน่าสนใจหากผ่านแนวต้าน70ได้มีโอกาสเดินหน้าต่อนะคะสำหรับกลุ่มแบงค์ที่ยังขึ้นไม่รุนแรงนะคุณสุเชษบอกให้นักลงทุนจับตา 15-20 กรกฎาคมค่ะ13:40 นาทีนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์นะคะแล้วก็ถ้าแชร์ด้วยจะขอบพระคุณมากเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกับดีเจฝากกันต่อเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
0: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะขอบคุณทุกการทักทายผ่าน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะแฟนๆรายการติดตามดีเจฝากกันมาตั้งแต่จบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็ตามฟังข่าวกันต่อช่วงที่3นี้ก็จะเป็นวาไรตี้ข่าวสารด้านอื่นๆกันบ้างและก็เรียนคุณผู้ฟังค่ะน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice นะคะคุณฟังสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Oral Rice O R A L R I C E หรือว่ารายละเอียดใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราซึ่งทีมแอดมินนั้นก็ได้ลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนคุณผู้ฟังแฟนรายการที่สนใจหลายท่านเองอาจจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะในบ้านสีส้มแล้วก็ใน Facebook Fanpage ของ Aurora Rice ขณะเดียวกันค่ะ Aurora Rice นั้นมีวางจำหน่ายที่ร้านองค์การเภสัชกรรมร้าน GPO นะคะร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่เส้นถนนพระราม6ใครที่ไปโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสามารถจะไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นองค์การเภสัชกรรมไปเลือกซื้อยากับองค์การเภสัชกรรมแล้วก็ซื้อน้ำยาบ้วนปาก Aurora Rice ได้ขณะเดียวกันค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะแล้วก็ที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านที่มูลนิธิทันตะมหิดลสาขานี้แฟนๆรายการเราไปซื้อกันหลายท่านเลยทีเดียวนะคะส่วนที่ร้าน Healthy Max 6สาขาจะมีที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คที่โรงพยาบาลวิมุตติด้วยถ้าเกิดว่าแฟนข่าวของมองรอบทิศคิดทันข่าวผ่านไปแวะที่ร้าน Healthy Max ได้นะคะส่วนเส้นพันนกตัดใหม่นะดิจิฟ่าเองก็จะซื้อที่ร้านสิริยาตรงร้านซิกมาเฮลตี้ซึ่งเข้าไปจอดรถที่เดียวกันนะคะคุณฟังแต่ว่าซิกมาเฮลตี้เนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆกับร้านสิริยาตรงจุดที่ก็มีการขายผลไม้ผักผลไม้อะไรต่างๆนะคะก็ตรงนี้ร้านซิกมาเฮลตี้แล้วก็ยังมีที่ร้านคลังยาเทพอาสาด้วยแล้วก็ร้านยาพิลล่าค่ะคุณฟังที่สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ด้วยนะคะก็ไปถามรายละเอียดกันโทรใช้เบอร์โทรนี้เลยคุณผู้ฟัง0814914291 0814914291 ออร่าไรคิดค้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะทีมนักวิจัยเนี่ยโอ้โหค้นคว้ากว่าจะได้สูตรนี้มาเนี่ยใช้เวลากว่า10ปีเลยแล้วก็มีหลายๆท่านเลยที่ใช้แล้วติดใจซื้อมาควบคู่ไปกับน้ำยาบ้วนปากที่บ้านลองใช้เปรียบเทียบกันแล้วคุณฟังจะลืมน้ำยาบ้วนปากแบบเดิมที่บ้านเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้ออร่าไรกันนะคะที่บ้านดิจิฟาตอนนี้ครอบครัวก็ใช้ออร่าไรด้วยเช่นกันค่ะน้ำยาตัวนี้ช่วยทำให้ลดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้กว่า 98% ไม่ทำลายเชื้อแบคทีเรียตัวดีใครแสบปากใครที่มีอาการเสียวฟันนะคะใครที่รู้สึกว่าเหงื่ออักเสบง่ายมีเลือดออกตามร่องฟันต่างๆลองเปิดใจให้กับน้ำยาบ้วนปากAurora Riseนะคะมากันที่ข่าวที่หลายๆท่านรอคอยค่ะก็คือเรื่องของ
7: การที่รัฐบาลนะจะมีการเปิดจำหน่ายเป็นตัวของพันธบัตรค่ะแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากนักนะคะแต่วันนี้ใน Facebook Fanpage ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการลงข้อมูลเหมือนเป็นการกระตุ้นนะกระตุ้นความสนใจซึ่งโครงการนี้น่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยเป็นช่องทางนะคะที่รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ลงทุนพันธบัตรค่ะเป็นพันธบัตรออมพาสนะคะเป็นช่องทางใหม่แล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้อย่างมั่นใจกับพันธบัตรของรัฐบาลออมพาสหลายคนถามถึงอัตราดอกเบี้ยก็รออดใจไว้นะคะแต่ว่าการจองซื้อขั้นต่ำเนี่ยเขาต้องการให้ทั่วถึงก็เลยเลือกตั้งแต่ 1,000 บาทมีให้เลือกออมแล้วก็ลงทุนได้ทั้งรุ่นอายุ3ปีและรุ่นอายุ10ปีความเสี่ยงต่ำค่ะสร้างพอร์ตที่มั่นคงลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลผลตอบแทนสม่ำเสมอสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะคะอันนี้บอกว่าสูงกว่าเงินดอกเบี้ยเงินฝากประจำก็เรียกว่าการจองซื้อนี่บอกว่าจองซื้อได้ง่ายนะคะผ่านช่องทางออนไลน์หลากหลายทั้งกับผู้จัดจำหน่ายทั้งธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทหลักทรัพย์ทั้ง24แห่งด้วยจะมีการกระจายทั่วถึงด้วยนะคะบอกว่ามีการกระจายให้ทั่วถึงจะจัดสรรแบบ small lot first ค่ะให้สิทธิ์แก่ผู้จองน้อยสุดและก็จะทยอยจัดสรรไปให้ครบทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ช่องทางใหม่คุณฟังช่องทางใหม่คือผ่านบัญชีหุ้นไทยนี่แหละค่ะใครเล่นหุ้นอยู่แล้วนะคะเป็นช่องทางใหม่ที่ผ่านทางออนไลน์รวมพอร์ตลงทุนไว้ในที่เดียวเลยนะคะแล้วก็เป็นสคริปต์เรทด้วย 100% รองรับการซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านตลาดทรัพย์ได้ในอนาคตบอกว่าเปิดจองซื้อเร็วๆนี้นะเตรียมบัญชีหุ้นของคุณให้พร้อมจองอันนี้ก็ยังคงเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเป็นช่องทางของการลงทุนที่จะให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะออมมั่นคงลงทุนมั่นใจกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนั่นเองก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะต้องแบ่งเงินสดไว้นะคุณฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเราลงทุนนะคะก็จะต้องลงทุนกันแบบระมัดระวังไม่ได้ลงทุนกันแบบสุดโต่งจนเกินไปค่ะนะแล้วก็มีข่าวดีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาฝากแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจต่างๆที่ออกมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ลงทุนกันในการลงทุนต่างๆแม้กระทั่งผู้ที่เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับวัดแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณฟ้าอันนี้โครงการนี้ก็น่าสนใจเผื่อว่าแฟนๆรายการนะคะที่อาจจะเป็นผู้มีจิตเป็นกุศลนะเป็นอุปถากหรือว่าเข้าวัดบ่อยๆอาจจะได้ไปบอกเจ้าอาวาสได้นะคะคนนี้วันพระด้วยนะคะธกส.ค่ะเปิดตัว3เงินฝากบุญสัมพันธ์เป็นเงินฝากพิเศษสำหรับวัดและบุคคลที่เกี่ยวข้องรับดอกเบี้ยสูงสุด 1% ธกส.เดินหน้าสนับสนุนการบริหารศาสนสถานทุกศาสนาค่ะควบคู่กับการส่งเสริมการออมเงินก็เปิดตัว3ผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษสำหรับวัดและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่เงินฝากบุญสัมพันธ์ผูกบุญนะคะเงินฝากบุญสัมพันธ์และก็เงินฝากบุญสัมพันธ์พลัส9เดือนมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 1% ต่อปีและก็บอกว่ามีเงื่อนไขที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้มีจิตศรัทธาในยุคดิจิตอลนะคะก็เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้นะคะหรือว่าจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากค่ะคุณไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าธกส.เปิดตัว3ผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษสำหรับวัดศาสนสถานทุกศาสนาศาสนิกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการศาสนสมบัติภายในวัดอย่างมีประสิทธิภาพและก็ส่งเสริมการออมเงินให้กับบุคลากรทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะก็คือเป็นทุกๆศาสนาด้วยนะคะก็คือเงินฝากสัมพันธ์เลยประเภทที่1เงินฝากบุญสัมพันธ์ผูกบุญเงินฝากบุญสัมพันธ์เนี่ยสำหรับสถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรได้แก่วัดและศาสนธรรมสถานทุกศาสนาต้องสมัครผ่านบริการ QR นะคะทำดี e-donation เพื่อความสะดวกในการรับบริจาคเงินเข้าวัดโดยตรงเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง50บาทฝากและถอนเงินได้ไม่จำกัดทั้งจำนวนเงินและจำนวนครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้วัดนั้นสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดหมุนเวียนประจำวันได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปีทบเป็นต้นเงินฝากปีละ2ครั้งค่ะเดือนมีนาคมและก็กันยายนของทุกปี2คือเงินฝากบุญสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นวัดและก็ศาสนสถานทุกศาสนาที่มีบัญชีเงินฝากบุญสัมพันธ์ผูกบุญและก็สมัครใช้บริการ QR ทำดีหรือ e-donation นะคะสร้างผลตอบแทนระยะยาวเลยอันนี้เป็นการฝากเงินนะคะเปิด ฝากเงินขั้นต่ำที่ 10,000 บาทขึ้นไปนะอันนี้เป็นขั้นฝากเริ่มต้นรับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบขั้นบันไดตามยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันสูงสุด 1% ต่อปีถ้ายอดเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาทรับดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปียอดเงินฝากเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปนะคะก็รับดอกเบี้ยไป 1% เลยถ้ายอดฝากเนี่ยเกิน 1 ล้านนะคะระยะเวลาโครงการ3ปีค่ะเงินฝากบุญสัมพันธ์นั้นได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยนะคะและธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากบุญสัมพันธ์ผูกบุญทุกสิ้นเดือนเงินฝากประเภทที่3เป็นเงินฝากบุญสัมพันธ์ plus 9เดือนค่ะอันนี้เป็นเงินฝากระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนทันทีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาก็คือสำหรับท่านเจ้าอาวาสวยาวัจกรและกรรมการวัดที่มีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสของวัดที่เปิดบัญชีเงินฝากบุญสัมพันธ์กับธกส.แล้วเมื่อเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินขั้นต่ำเริ่มต้น 10,000 บาทก็รับดอกเบี้ยทันทีณวันที่ฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1% ต่อปีโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้าให้ทันทีโอนเข้าบัญชีคู่โอนระยะเวลาการฝากเงิน9เดือนนับแบบวันชนวันค่ะผลิตภัณฑ์เงินฝากทั้ง3โครงการเปิดรับฝากแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569หรือจนกว่าธนาคารแจ้งปิดการรับฝากวันนี้วันที่14 กรกฎาคมแล้วนะคะคุณฟังถ้าคุณฟังสนใจไปติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรสอบถามได้ที่02-555-0555นะคะทีมแอดมินของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นลงข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นสำหรับวัดแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานทุกศาสนาแต่ว่าต้องมีจดหมายรับรองนะคะขณะเดียวกันต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเรื่องของปฏิทินของธกส.ค่ะนะคะสามารถคว้า3รางวัลสุริยะศาสิธรค่ะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำปี2569นะคะเป็นการประกาศโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนะคะสุริยะศาสิธรครั้งนี้จะเป็นครั้งที่41แล้วประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยก็เริ่มการจัดประกวดปฏิทินนะคะมาตั้งแต่ปี2524เลยค่ะส่งเสริมให้องค์กรได้แสดงภาพลักษณ์ของตนเองและก็ยกย่องปฏิทินไทยที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์งดงามมีประโยชน์ใช้สอยสะท้อนคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมสังคมหรือสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการยกระดับการออกแบบการผลิตการเผยแพร่สื่อความหมายด้วยวรรณและภาพอักษรที่ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาติไทยและก็ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะทั้งนี้ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคว้าไป3รางวัลปฏิทินดีเด่นนะคะได้แก่1รางวัลชนะเลิศประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติเป็นปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะนะคะชุด Agri Heritage Blossom นะคะอันนี้คว้าไปเลยเป็นรางวัลชนะเลิศ2คือรางวัลรองชนะเลิศประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นปฏิทินชนิดแขวนชุดแสงทองแห่งแผ่นดินแล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศด้วยนะคะประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติเป็นปฏิทินชนิดแขวนค่ะเป็นชุดเบื้องหลังความเชื่อมั่นที่สวยงามเป็นปฏิทินอิสลามนะคะ3รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธกส.ในการถ่ายทอดเรื่องราวของภาคเกษตรกรรมไทยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านงานศิลปะที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันอย่างปฏิทินในรูปแบบต่างๆนะคะโดยงานนี้ท่านพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะและคุณเกศแก้วพูนวงพร้อมด้วยคุณวรรณวนัสสมหวังผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรธกส.นั้นเป็นผู้แทนธนาคารนะคะก็มีพิธีรับมอบไปที่ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ค่ะ13 กรกฎาคม 2569ค่ะและคุณฟังข่าวเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะมีงานวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่29 กรกฎาคมของทุกปีค่ะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะวันภาษาไทยแห่ง ชาตินั้นเป็นวันสำคัญที่ครม.มีมติตั้งแต่เมื่อวันที่13กรกฎาคม2542กำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569มีนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราณีอิตรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรนางยุติกาอิสลางกุลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานค่ะณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือพิธีมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการยกย่องด้านภาษาไทยนะคะจำนวน17รางวัลการมอบรางวัลเพชรในเพลงแก่ผู้ใช้ภาษาไทยในบทเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่งจำนวน13รางวัลการมอบรางวัลการประกวดคลิปการอ่านเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนจำนวน8รางวัลการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนศาลเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยนะคะงานมีวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานค่ะเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมกันสืบสานอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมอันเป็นการทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะดิฉันฝ่ายเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะคะวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติแต่ทุกๆวันเราใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยของเราค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
7: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านได้หารือกันอย่างต่อเนื่องถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นการตรวจสอบและหากมีความจำเป็นสภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมเปิดประชุมสมัยวิสามัญแต่ขณะนี้ต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญส่งมายังรัฐสภาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าควรเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือรอการเปิดสมัยประชุมปกติหากเห็นว่าล่าช้าคณะรัฐมนตรีสามารถเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้พร้อมระบุหากมีการเตรียมพร้อมสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หรือหากต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากศาลรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเปิดประชุมได้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้วาสนาตระเกรายงาน
1: จังหวัดปทุมธานีแถลงความพร้อมจัดงานใหญ่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นประจำปี2569ระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ณวัดชินวนารามวรวิหารนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีมีกิจกรรมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสืบสานประเพณีไทยสำหรับไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่การแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวม4ถ้วยรางวัลระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้มีการประชันฝีพายทั้งประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลางเรือยาวเล็กและเรือพายม้าท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีระบบกล้องตัดสินภาพถ่ายหรือโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลมาใช้ตัดสินครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำสมัยใหม่อย่างการแข่งขันซับบอร์ดการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธพร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตและมหรสพตลอด5วันเต็มระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ณวัดชินวนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่พัดถล่มในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 260,000 คนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งรวมถึงเมืองเซินหยางส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 260,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ประกาศปิดสถานศึกษาหลายแห่งเพื่อความปลอดภัยและระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่ามณฑลเหลียวหนิงจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อไปในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบ่าวีพัดพาความชื้นจากเขตร้อนปริมาณมหาศาลไปทางทิศเหนือจึงทำให้เกิดกระแสลมชื้นพัดเข้าสู่ทางตอนเหนือของจีนอย่างต่อเนื่องปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: กรุงเทพมหานครองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญคือต้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการไปเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหลายฉบับทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายสาขาและการยกระดับความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะท่านนายกก็จะไปเยือน3เมืองด้วยกันค่ะคือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูด้วยซึ่งอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เห็นว่าการลงทุนของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจาก นักธุรกิจนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะแล้วก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณะประชาชนจีนด้วยนะคะและในโอกาสนั้นที่ปักกิ่งก็จะมีการลงนามในเอกสารสัญญาความร่วมมือในหลายมิติด้วยกันค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนี้ที่จะแก้ปัญหาชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการกระทำผิดกฎหมายแต่ยังใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงความผิดอยู่เพราะฉะนั้นการเนรเทศออกไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีค่ะจะเรียกว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เมื่อ16มิถุนายนค่ะที่ได้มอบหมายให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยไปยกร่างกฎระเบียบเนรเทศนะคะอันนี้เป็นร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ระเบียบเนรเทศนะคะเพื่อที่จะให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่ทำความผิดหรือที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีระเบียบฉบับนี้เกิดขึ้นเนื้อหาสาระค่ะจะครอบคลุม6ลักษณะความผิดด้วยกันก็คือ1คนที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม 5. กระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและคนที่เป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดก็จะถูกเนรเทศได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยก็จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้านะคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของประเทศไทยนะคะสาระสำคัญค่ะคือถ้าเมื่อให้เนรเทศออกไปแล้วเนี่ยไปไหนนะคะถ้าไม่มีสัญชาติแน่นอนก็จะให้เนรเทศกลับไปยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นแจ้งว่าตนเป็นตนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยค่ะและถ้ากรณีที่เป็นประเทศที่มีผู้ต้องคำสั่งในประเทศไม่มีสัญชาติอยู่หรือองค์การระหว่างประเทศแล้วแต่กรณีมีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูตมาก็จะต้องให้มีหนังสือร้องขอผ่านอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็จะต้องแสดงเจตนาว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องคำสั่งในประเทศนั้นเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะก็เป็นเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ไปอีก3เดือนค่ะเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็จะครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแวงและอำเภอสุขีรินนะคะส่วนจังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอเยริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังค่ะก็จะมีระยะเวลานับตั้งแต่20กรกฎาคม69ไปถึง19ตุลาคม69นะคะอันนี้ก็ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
9: สวัสดีค่ะวันนี้ยังมีมติครม.นะคะที่สำคัญอีก4เรื่องค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะการค้ารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของไทยด้วยค่ะ โดยเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ค่ะและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญเช่นยานยนต์ไฟฟ้านะคะเทคโนโลยีดิจิตอลแผงโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรมสีเขียวนวัตกรรมค่ะทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแต่ยังช่วยต่อยอดความร่วมมือกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง13ปีและเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคค่ะข่าวต่อไปนะคะจะเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์และประเทศจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านช่างตวงวัดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับการกำกับดูแลเครื่องช่างตวงวัดให้ถูกต้องและเป็นธรรมโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามเครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและการยอมรับไปรับรองตามมาตรฐานสากลค่ะความร่วมมือนี้จะช่วยคุ้มครองการเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างไทยจีนค่ะโดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะข่าวต่อไปค่ะยังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนค่ะและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนด้วยเช่นกันนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวค่ะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานค่ะข่าวต่อไปจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม3อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและของเสียอันตรายค่ะได้แก่อนุสัญญาบาเซลรอตเตอร์ดัมและสต็อกโฮล์มค่ะพร้อมเห็นชอบแนวทางที่ไทยจะดำเนินการต่อค่ะสาระสำคัญคือไทยจะเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายควบคุมการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดให้ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรวมทั้งเร่งควบคุมสารมลพิษตกค้างอย่างยาวนานค่ะหรือสาร POPS ที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดพิกัดศุลกากรนะคะและฐานข้อมูลสารเคมีให้ชัดเจนค่ะพร้อมนำแนวทางสากลในการใช้งานการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานการกำจัดสารเคมีของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งนะคะมีมติแต่งตั้งนะคะที่สำคัญค่ะ3ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงค่ะและต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นจำนวน3รายค่ะเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันดับที่1ได้แก่นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะอันดับที่2นะคะนางโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะอันดับที่3นายพนมบุตรจันทรโชติค่ะต่อเวลาการดำรงตำแหน่งนะคะเป็นอธิบดีกรมศิลปากรค่ะต่ออีก1ปีค่ะเป็นครั้งที่1ค่ะสำหรับการมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะโปรดติดตามจากท่อลองพลอยทะเลค่ะ
10: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการลงทุนและการค้าแห่งอนาคต Future of Investment and Trade Partnership หรือเรียกว่า FIT Partnership นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสมัยใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยยังคงยึดหลักคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ FIT Partnership เป็นกรอบความร่วมมือที่เริ่มโดยประเทศสิงคโปร์นิวซีแลนด์สหพันธรัฐสวิตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสมาชิกปัจจุบัน16ประเทศเป็นความร่วมมือแบบสมัครใจที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายและไม่มีข้อผูกพันทางเปิดตลาดเพิ่มเติมและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหรือหารือกรอบ FIT Partnership ได้ตามเหมาะสม การเข้าร่วมฟิตพาร์ทเนอร์ชิพนั้นจะช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนบนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคม2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งรูปแบบของงานจะเป็นการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแสดงการบินสาธิตของอากาศยานไร้คนขับและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากผู้แทนประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนการจัดงานจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานรูปแบบใหม่และอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและทั้งยังเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอากาศยานรูปแบบใหม่มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวความมั่นคงของประเทศไทยโดยยกเลิกสิทธิพำนับ60วันสำหรับ93ประเทศและปรับสิทธิพำนับ30วันสำหรับ59ประเทศพร้อมให้สิทธิพำนับ15วันแก่ประเทศมอริเชียสเซเชลส์และอินเดียรวมทั้งปรับสิทธิวีซ่าออนอะไรเวลเหลือ3ประเทศทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการปรับระบบให้เหมาะสมตรวจสอบได้มากขึ้นไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายขอบคุณค่ะ
11: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในที่ประชุมครม.นะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งเรื่องสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศกรณีการแต่งกายของทนายความและนักศึกษากฎหมายตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะสาระสำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของสังคมในปัจจุบันโดยเนติบัณฑิตยสภาได้แก้ไขระเบียบให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวเข้าฝึกอบรมและเข้าสอบได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีได้ค่ะขณะที่สภาทนายความนะคะได้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยมรรยาทนายความเพื่อรองรับการแต่งกายของทนายความที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดโดยสามารถแต่งกายด้วยกระโปรงหรือกางเกงขายาวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลมติดังกล่าวนะคะเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษากฎหมายและทนายความมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและเอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายภายใต้หลักความเสมอภาคค่ะมติถัดไปครม.มีความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมไทยจีนจำนวน5ฉบับเพื่อเตรียมลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทั้ง5ฉบับนี้ประกอบด้วยความร่วมมือในมิติต่างๆดังนี้ค่ะ1ความ ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างกัน 2. ร่างความเข้าใจร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางปอยโตร่วมมือวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม 3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ฟิวชันแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรรมร่วมกัน 4. ร่างข้อตกลงโครงการวิจัยร่วมระหว่างอว.ไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและ 5. ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกซึ่งร่างเอกสารทั้ง5ฉบับนี้นะคะจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขยายโอกาสการพัฒนาบุคคลและเพิ่มศักยภาพของไทยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีในภูมิภาคค่ะสำหรับมติสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revalue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะทำให้สะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินบำนาญลดลงส่วนผู้ที่จะเกิดสิทธิ์รับเงินบำนาญภายใน5ปีแรกหากคำนวณตามสูตรเดิมได้รับมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีมาตรการชดเชยส่วนต่างเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
12: มีคำถามสำหรับวันนี้ไหมคะไม่มีขอบคุณค่ะ
13: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ได้รับฟังจบตรงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมซึ่งคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาธิเรกซึ่งได้มีการแถลงถึงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือเรื่องข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศและในการประชุมนั้นที่เริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับมีข้อสั่งการถึงการที่นายกรัฐมนตรีได้ขอให้คณะรัฐมนตรีได้สงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการไฟไหม้เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องของเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีการยกระดับการแก้ไขให้เป็นวาระแห่งชาติและมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ามาเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้และมีการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีจะได้มีการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างที่16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีประเทศจีนและเรื่องของการประชุมในด้านการปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับเรื่องของการที่จะได้มีการเปิดงานสัมมนาในส่วนของการร่วมสัมมนาของ DOI และการประชุมใหญ่ที่นครเฉิงตูและมีการเยือนกรุงปักกิ่งในการประชุมระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนและมีการลงนามในข้อเอกสารสำคัญต่างๆในการเยือนในครั้งนี้และมีเรื่องของร่างกฎหมายแก้ปัญหาชาวต่างด้าวในประเทศไทยที่มีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องของการเนรเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้มอบในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือนายรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ลินประพันธ์นะครับจะได้มีการจะร่างระเบียบว่าด้วยการเนรเทศในเรื่องนี้และเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนภาคใต้ไปอีก4เดือนส่วนรายละเอียดของทางวาระการประชุมต่างๆที่ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนต่อท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ฟังนั้นคุณชลธรจันยาจะได้สรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในช่วงนี้ครับ
14: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับก็คือการต่ออายุของพระราชกำหนดในการ ที่ในบริเวณชายแดนนะครับต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ออกไป3เดือนนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์กับทางประเทศจีนนะครับก็จะได้มีร่างบันทึกความเข้าใจไทยจีนนะครับและข้อถัดมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เสนอเรื่องของผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและกำจัดสมัยที่17การประชุมรัฐสภารัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศสมัยที่12และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานสมัยที่12นะครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือกรอบความร่วมมือ FIT Partnership ซึ่งถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือในการที่ประเทศไทยนั้นจะหาโอกาสในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลกในอนาคตได้อีกด้วยนะครับและสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาเป็นของกระทรวงคมนาคมนะครับในการเสนอความเห็นชอบในการจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026นะครับซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอว่าเราคนไทยเมืองไทยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการบินของโลกอีกด้วยนะครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาครับเป็นการยกเว้นวีซ่านะครับเลิก10พำนักในประเทศไทย60วันสำหรับบางประเทศนะครับซึ่งในการยกเลิกวีซ่าในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบการใช้วีซ่าของชาวต่างชาติชาวต่างด้าวอีกด้วยนะครับที่จะนำวีซ่าไปใช้ในทางที่มิชอบนะครับต่อมานะครับเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมน

ความร่วมมือ5ฉบับนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นความร่วมมือไทยจีนนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นได้เสนอร่างเอกสารนะครับโดยร่างเอกสารสาระสำคัญในครั้งนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนอาจารย์การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกันนะครับรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ฟิวชั่นรวมไปถึงการสำรวจอวกาศระหว่างกันอีกด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนั้นคือกฎกระทรวงนะครับการใช้จ่ายประโยชน์ชราภาพหรือภาษาอังกฤษเราจะรู้จักกันในชื่อของแคร์นั่นเองซึ่งสำหรับระเบียบหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังในวาระต่อไปนะครับและนี่ก็คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ซึ่งการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณสงบมีช่อคุณจิรชัดเทศสายและทางผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจันยาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5,400,000 ราย
7: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ 18,800,000 รายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่าน 4 ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้โด ดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายรอมย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24 นาฬิกาจนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50 เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์ออกสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50 เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนัญชิดาฝังทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand
1: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมมาที่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand โดยลัคนาสุริยงนะคะเราออกอากาศกันสำหรับรายการหลักก็คือโฟกัสไทยแลนด์ออกอากาศกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันอังคารจะพบกับลัคนาสุริยงนะคะในช่วงของการดูแลสุขภาพกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนะคะในภาวะที่เราต้องมาดูแลตัวเองกันแล้วก็ในยุคที่เป็นยุคที่ในช่วงภาวะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่ในจุดที่ประเทศไทยและทั่วโลกเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยกันนะคะอัตราเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงอัตราของผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วอยู่อย่างไรให้อยู่ได้อย่างยืนยาวและอยู่อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานนะคะหรือไม่เป็นภาระเลยก็ดีนะคะแต่การที่เราจะไม่เป็นภาระเลยก็ค่อนข้างลำบากในยามที่ถ้าหากว่าเราแก่ตัวลงแล้วเราดูแลตัวเองไม่ได้อย่างน้อยๆเรื่องของการหุงหาอาหารทำกับข้าวกับปลาการเดินการเหินที่เราปฏิบัติตัวได้น้อยลงทำอะไรได้น้อยลงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองต่อให้เราจะต้องเป็นภาระของลูกหลานแต่ว่าเป็นภาระให้ได้น้อยที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะตั้งเป้าตั้งปณิธานไว้หนึ่งในนั้นก็คือตัวของดิฉันเองเนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะเป็นภาระให้แก่ลูกหลานให้ได้น้อยที่สุดเราจะทำอะไรก็ได้ที่เราจะหันมาดูแลสุขภาพของเราให้ได้ดีที่สุดแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดูแลจนถึงดีที่สุดนะคะเรื่องของการออกกำลังกายเป็นเรื่องใหญ่หลายๆออที่เขาเคยพูดกันอยู่นะคะอออาหารอออากาศอออารมณ์ดีอออกซิเจนอะไรแบบนี้นะคะเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยเท่าที่ดิฉันได้พูดคุยนะคะแล้วก็ได้คุยกับบรรดาน้องๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะออฟฟิศซินโดรมโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่มันมาจากภาวะที่เราต้องทำงานกันอย่างหนักเนี่ยนะคะมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการรักษาไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์ทางเลือกฝังเข็มไคโรแพคติกนู่นนี่นั่นปรากฏว่าสิ่งที่เขาบอกว่ามันดีที่สุดเลยทุกอย่างเนี่ยเสียค่ารักษาพยาบาลไปแล้วก็ต้องไปหาหมอกันเสียเงินทองเสียค่าใช้จ่ายด้วยแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดหรอสิ่งที่ดีที่สุดเลยสำหรับคนเราทุกๆคนนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมการออกกำลังกายมันกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแบบยาวนานที่สุดดังนั้นแล้วนะคะดิฉันก็เลยตั้งเป้าปณิธานส่วนตัวไว้ว่าหลังจากนี้จะหาเวลาออกกำลังกายให้ได้มากที่สุดอะไรที่มันเคยมีปัญหาแล้วที่จะทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างไม่เต็มที่โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของข้อเข่าต่างๆเราอายุมากมายขนาดนี้อายุระดับนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะไปกระโดดโลดเต้นนู่นนี่นั่นได้ก็ต้องทำอะไรที่มันพอดีตัวแล้วก็ไม่ทำให้เป็นภาระต่อระบบข้อโดยเฉพาะข้อเข่าของเราให้ได้มากที่สุดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าข้อเข่าเรารับน้ำหนักตัวเราเองเยอะมากๆหลายเท่าตัว เอาไว้ดิฉันจะเรียนเชิญอาจารย์หมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเข่าท่านเป็นคุณหมอออโถเนี่ยนะคะคุณหมอศัลยกรรมเป็นศัลยแพทย์แล้วดูแลเรื่องของข้อเข่าโดยเฉพาะเนี่ยจะเรียนเชิญท่านมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะได้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมในทุกๆแพลตฟอร์มเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ดูแลข้อข่าวของเราด้วยกันแล้วก็มาอัพถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเราอาจจะไม่มีข้อมูลเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะดังนั้นแล้วสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand เป็นรายการที่นอกจากจะดูแลด้านสุขภาพแล้วยังดูแลเรื่องของใจด้วยทั้งกายและใจไปด้วยกันก่อนที่จะไปรักษาเราต้องป้องกันตัวเองก่อนแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาจริงๆป้องกันไม่ทันแล้วรักษาแบบไหนถึงจะถูกต้องที่สุดรักษาแบบไหนมันถึงจะตอบโจทย์แก่ตัวเราเองนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทักทายกันทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้ง FM 97 MHz แล้วก็บ้านฟ้าของสถานี QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็บ้านแดงบ้านดำของดิฉันนะคะบ้านดำไลฟ์ไปพร้อมๆกันส่วนบ้านแดงจะเป็นช่วงของการอัปรายการย้อนหลังเพราะว่าดิฉันมีอุปกรณ์ไม่มากพอที่จะสามารถที่จะขึ้นไลฟ์ได้ในทุกแพลตฟอร์มนะคะก็เรียนเชิญติดตามกันบ้านแดงบ้านดำชื่อลัคนา .s นะคะ LAKANA.S Singapore นั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเราในช่วงที่ผ่านมาพอเข้าหน้าฝนหลายๆคนมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็รวมถึงโรคที่มากับทางเดินอากาศและยุงเพราะว่าช่วงของสภาพอากาศที่มันมีน้ำท่วมขังบ้างมันอาจจะมีอุปกรณ์ภาชนะบางอย่างที่อยู่ในบ้านเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันหงายขึ้นมาแล้วน้ำฝนมันก็ร่วงหล่นใส่มาแล้วหลังจากนั้นยุงก็ไปฟักตัวกลายเป็นลูกน้ำกลายเป็นยุงลายก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาจากยุงนะคะโดยเฉพาะไข้เลือดออกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทีเนี้ยถ้าหากว่าเราละเลยเราไม่ได้คว่ำไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้เก่าๆนะคะถ้วยจานชามหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราตั้งเอาไว้แล้วมันจะกลายเป็นน้ำที่หล่ออยู่ตรงนั้นเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ค้างอยู่แล้วก็กลายเป็นยุงมาวางไข่เพราะบางทีเนี่ยช่วงของหน้าฝนเราจะไม่ต้องออกไปรดน้ำต้นไม้นะคะบางทีเราก็วางอันนั้นวางอันนี้ไว้วางถังน้ำวางกระป๋องนะคะหรือแม้แต่กระทั่งที่โกยผงอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางทีเราวางแล้วเราหงายไงเราหงายไว้โอ้โหมาเห็นอีกทีหนึ่งน้ําอยู่ในนั้นลูกน้ํายุงลายเต็มเลยหรือแม้กระทั่งบ่อน้ําในบ้านถ้ามันไม่เกิดการเคลื่อนไหวบ่อน้ําเล็กๆหรือว่ามันเคยเป็นที่อยู่ของอ่างบัวเคยมีปลาอยู่ในนั้นมีปลาหางนกยูงอยู่แต่ตอนหลังปลาหายไปหมดแล้วนะคะหรือเป็นอ่างน้ําพุไม่อยู่แล้วน้ําพุไม่ทํางานแล้วแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและเพาะพันธุ์ยุงอย่างดีหลายๆท่านบอกว่าฉันรู้แล้วนะเรื่องนี้นะคะแต่ยังไงก็ต้องเน้นย้ำกันเพราะว่าบางทีเราลืมกันใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระแน่นอนนะคะมีความคืบหน้าเรื่องต่อเนื่องจากโศกนาฏกรรมกลางกรุงเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากกับเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงสถานบริการแต่อันนี้เขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ดิฉันไม่อยากจะเรียกว่าร้านอาหารเต็มปากเต็มคำเพราะเขาให้บริการในลักษณะของสถานบันเทิงมีดนตรีมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วจริงๆถ้าเป็นร้านอาหารเขาเปิดได้แค่เที่ยงคืนแต่อันนี้เปิดถึงตี 4เขตบอกไม่รู้ตำรวจก็ไม่เห็นเอ้าแล้วยังไงกันล่ะแต่เขาก็จะไม่ให้ใช้คำว่าเป็นสถานบริการเพราะว่าในประเทศไทยของเรามันมีศาลกำหนดโซนนิ่งสถานบริการสถานบันเทิงยามค่ำคืนอยู่เนี่ยนะคะอยู่3เขตหลักๆใหญ่ๆ3ย่านไม่ใช่3เขต3ย่านหลักๆใหญ่ๆนะคะก็มีที่พัดพงมีเทพเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็รัชดาภิเษกนอกเหนือจากนั้นเขาไม่สามารถที่จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถานบริการหรือว่าสถานบันเทิงได้แต่พอไม่ใช่สถานบริการสถานบันเทิงเขาก็หลีกเลี่ยงโดยการใช้จดทะเบียนเป็นร้านอาหารมีการแสดงดนตรีสดแบบนี้นะคะ มันก็เลยหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นพอหลีกเลี่ยงจากเรื่องของสถานบริการมันก็เลยหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมาตรการอะไรต่างๆทางเข้าทางออกอะไรแบบนั้นด้วยเนี่ยนะคะมันก็เลยส่งผลกระทบทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นนะคะณเช้านี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก1 รายเป็น30 รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น75 คนนะคะเดี๋ยวค่อยๆมาไล่เรียงกันแต่ว่าดิฉันจะเน้นหนักไปที่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของการประกันเรื่องของการดูแลอะไรแบบนั้นรักษาพยาบาลให้เข้าทางกับรายการจะไม่เน้นไปที่เรื่องของข้อกฎหมายใดมากมายนักแล้วก็ไม่เน้นไปที่เรื่องของการดำเนินคดีนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆมาดูเรื่องของการเตือนสภาพอากาศสภาวะอากาศกันหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะณตอนนี้เราจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดน้ำท่วมและคลื่นลมแรงๆในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้คลื่นลมอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงค่ะแต่ระดับคลื่นความสูงวันนี้ลดน้อยกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งนะคะอัตราความแรงของคลื่นทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเมื่อตะกี้ที่แรงๆคืออันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะคะชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15 กรกฎาคมก็คือจนถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองเนื่องจากว่าวันนี้วันที่14 กรกฎาคมแล้วนะคะเตือนกันอยู่แบบนี้ย้ำกันอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่านหลายท่านเจอฝนแล้วเป็นหวัดอ้าวอย่าไปตากฝนนะเดี๋ยวเป็นหวัดจริงๆแล้วเนี่ยอาการหวัดอาการที่มันเป็นเชื้อไวรัสมันติดต่อมาทางเดินหายใจและทางอากาศนะคะมันไม่ได้เป็นสืบเนื่องจากฝนตกตัวเปียกและเป็นหวัดแต่มันมาจากเชื้อโรคที่เข้าจมูกเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกดิฉันเป็นที่ตัวดิฉันเองนะคะจากการที่ได้ยินได้ฟังได้รับคำแนะนำจากอาจารย์หมอทั้งหลายมาอาจารย์หมอบอกว่าไม่ต้องห่วงฝนตกว่าเธอจะตากฝนเธอจะเปียกฝนแต่สิ่งที่เธอควรเตรียมนั่นคือสวมใส่หน้ากากอนามัยหลายๆคนไม่มีหน้ากากอนามัยพกติดตัวหรอกแต่ตั้งแต่โควิด-19มาเราก็จะชินกับการมีหน้ากากอนามัยนะตัวดิฉันเองต่อให้ไม่ค่อยป่วยดิฉันไม่ได้เป็นหวัดมาหลายปีเพราะว่าทานวิตามินซีทุกวันแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตั้งแต่โควิดดิฉันมีหน้ากากอนามัยติดตัวเกือบจะตลอดเวลาวันไหนออกจากบ้านแค่เดินไปหน้าปากซอยไปซื้อขนมไปซื้อของทานไปซื้ออาหารหน้าปากซอยดิฉันก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยคือกลัวเชื้อโรคกลัวตัวเองจะเป็นหวัดกลัวตัวเองจะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่อยากเป็นเพราะว่าวัยมันเยอะแล้วแล้วก็จะต้องทํามาหากินทํางานเนี่ยนะคะไม่อยากจะเจ็บคอก็มานั่งจัดรายการแบบนี้ไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวแพร่เชื้อกับใครแต่อย่างน้อยๆเราอุ่นใจเราสบายใจเราสวมใส่หน้ากากอนามัยเราจะไม่ติดเชื้อโรคอีกอย่างหนึ่งคือกันแก่ด้วยคุณฟังคุณผู้ชมนะคะมันช่วยกันแก่ได้ด้วยนะแต่ทีเนี้ยเวลาฝนตกดิฉันจะปิดหน้ากากอนามัยก่อนกางร่มนะเพราะกลัวเชื้อที่มันเข้ามาทางจมูกถามว่าเอ๊ะเอ้าก็คนเฒ่าคนแก่เขาก็ว่ามันอย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าหากว่าตัวเราแฉะลิ่งถ้าตัวเปียกตัวแฉะแล้วไปอยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของปอดได้จะปอดบวมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะหรืออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าหากว่าคุณเปียกฝนกลับมาถึงบ้านอาบน้ำโดยทันทีชำระเชื้อโรคชำระสิ่งสกปรกที่มันกระจรกระจายมาทางอากาศแล้วหลังจากนั้นอาบน้ำชำระล้างร่างกายเสร็จเรียบร้อยสระผมด้วยนะเป่าผมให้แห้งรีบเป่าผมให้แห้งอันนั้นจะช่วยลดนะคะแต่อย่างที่บอกไว้ว่าไวรัสเชื้อไวรัสมันมาทางจมูกเวลาฝนมาลมมาปิดจมูกไว้ค่ะเวลาฝนมามันจะมีลมแรงๆใช่ไหมคะนั่นแหละตัวกระจายเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีมาสู่ วันนี้พื้นที่ไหนจะมีฝนตกกินพื้นที่ในแต่ละภาคแต่ละภาคเป็นอย่างไรจะอยู่ในระดับ40-60%ของพื้นที่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเป็นปริมาณฝนแบบกินพื้นที่นะคะมีร้อยพื้นที่เต็มร้อยเนี่ยตกกี่เปอร์เซ็นต์ตก40ตก60%อะไรแบบนี้ไม่ใช่ปริมาณฝนนะคะวันนี้อยู่ในระดับ40-60%ของพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีฝนอยู่ในระดับ60%ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกมีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะบางแห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดที่จันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันก็มีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งด้วยที่เหลืออีก2ภาคค่ะมีฝนอยู่ที่40%ของพื้นที่นะคะนั่นก็คือที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยมีฝน40%ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักได้บางแห่งด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนอยู่ที่40%ของพื้นที่อากาศวันนี้เหมือนจะร้อนโดยเฉพาะร้อนรุ่มอุ้งกลุ้มอกกลุ้มใจในตัวเรานะคะแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ34-35องศานะคะในวันนี้นะ35องศาสูงสุดอยู่ที่ภาคอีสานกับภาคกลางนอกนั้นอยู่ในระดับ34องศาทั้งนั้นเลยแต่ว่าอุณหภูมิในใจเราอุณหภูมิในความรู้สึกของเราแน่นอนนะคะมันสูงกว่าที่เป็นอุณหภูมิที่วัดโดยเทอร์โมมิเตอร์จริงนะคะก่อนที่ไปสู่เรื่องราวอื่นๆหลังจากที่ไปดูรายงานพยากรณ์อากาศแล้วดิฉันอัปเดตข่าวสารล่าสุดนิดหนึ่งนะคะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดในวันนี้เมื่อสักพักที่ผ่านมาเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มที่ตกหล่นไปก่อนหน้านี้และก็กลุ่มชายขอบนะคะกว่า5.4ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีการผ่อนปรนเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เกิดเสียงเรียกร้องขึ้นมาการปรับเกณฑ์ของกระทรวงการคลังให้มันเข้มงวดขึ้นให้มีการทุจริตมีการโกงกันน้อยลงแต่ว่ามันไปกระทบแล้วก็ตัดสิทธิ์ต่อพ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อเอาบัตรประชาชนของเราไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนะแล้วก็เรื่องอีกหลายๆเรื่องนะคะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่เลยบางทีพ่อแม่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าลูกอยากจะเอาสตังค์ใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีแต่บางทีลูกไม่ได้ให้เงินเราหรอกลูกไม่ได้ให้เงินพ่อแม่ในการดูแลตัวเองด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะก็เลยเกิดผลกระทบมาก่อนหน้านี้แล้วก็ก่อให้เกิดคะแนนเสียงของรัฐบาลนั้นออกจะดิ่งดำลงไปด้วยหลังจากที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก่อให้เกิดปัญหานะคะที่ประชุมครม.ในวันนี้นะคะก็มีการปรับเกณฑ์การช่วยเหลือในการให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงมากขึ้นค่ะด้วยการเพิ่มเกณฑ์ปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างเช่นเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปีนี้นำกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มที่ตกหล่นนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจำนวน5.4ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติข้อ3บุคคลที่ไม่เข้าข่ายรับสิทธิ์นะคะข้อย่อยก็คือบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีในการเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามเกณฑ์มาเป็นเกณฑ์คุณสมบัติในโครงการเนื่องจากอาจจะกระทบต่อผู้ที่มีเงินได้และบิดามารดาของผู้มีเงินได้ตามสิทธิ์ในปัจจุบันปรับเกณฑ์วงเงินสินเชื่อจากเดิมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือว่ามีวงเงินรวมทุกประเภทไม่เกิน100,000 บาทโดยจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรค่ะเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะผูกพันกับฤดูกาลเพาะปลูกและก็บางส่วนเป็นมาตรการเยียวยาภัยพิบัติจึงไม่สะท้อนฐานะทางการเงินเช่นเดียวกันกับสินเชื่อทั่วไปนะคะกำหนดวันเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงกันบ้างมาดูหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรรายเดิม เริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการในปีนี้ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ที่มีบัตรเดิมใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับบัตรรายใหม่นะคะรายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปห่างกัน2เดือนนะจ๊ะคนที่มีบัตรเดิมใช้งบเดิมวันที่1สิงหาคมผู้ที่มีบัตรใหม่ได้บัตรใหม่เริ่มต้นที่งบประมาณปีใหม่นะคะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคม2569ค่ะหลังครม.มีมติเห็นชอบแล้วคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคมนี้จะประกาศเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ไม่ใช่ประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ6โมงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้วันที่14ใช่ไหมคะ15 16 17ประกาศผลวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะผ่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่17นี้6โมงเช้าตรวจสอบกันได้นะคะก็เข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5แห่งก็ประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.นะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธ.อ.ส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะนี่แหละค่ะที่มีการปรับเกณฑ์กันแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศตั้งแต่6โมงเช้าวันที่17กรกฎาคมนี้ง่ายๆเลยเข้าไปที่แอปเป๋าตังง่ายมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราใช้โครงการไทยช่วยไทย60-40อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีไทยช่วยไทยก็ให้ลูกหลานเขาดูแลให้เขาตรวจสอบสิทธิ์ให้นะคะหลายๆช่องทางอย่างที่ดิฉันแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเกริ่นเรื่องของกรณีผลกระทบนะคะจากการที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวบริเวณลาดพร้าวซอยหนึ่งไว้ให้นิดนึงก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราอัปเดตตัวเลขกันหน่อยนะคะเป็นตัวเลขที่ทางสำนักงานเขตจตุจักรรายงานไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอัปเดตกันตอน9โมงเช้าดิฉันดูล่าสุดนิดหนึ่งนะคะว่ามีการอัปเดตตัวเลขเพิ่มหรือเปล่านะคะตัวเลขที่ทางสำนักงานเขตจตุจักรรายงานไว้เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่มนะคะทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ในส่วนของผู้บาดเจ็บด้วยค่ะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทางเขตปิดศูนย์ประสานงานเพื่อที่จะรับแจ้งเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังสามารถแจ้งเหตุได้อยู่โดยให้ไปที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะสำนักงานเขตจตุจักรอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตทางไปห้างเซ็นทรัลทางด้านหลังนะแล้วก็ทางไปโรงเรียนหอวังนั่นแหละค่ะนะคะไม่มีตัวเลขอัปเดตมาอีกนะคะดังนั้นแล้วยอดล่าสุดนะคะก็คือยอดตัวเลขเมื่อ9โมงเช้าที่ผ่านมาตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก1คนนะคะรวมเป็น30คนระบุอัตลักษณ์ได้แล้ว27คนดังนั้นเหลืออีก3คนนะคะที่จะต้องตรวจอัตลักษณ์กันต่อก็คือเป็น3รายล่าสุดที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นๆแล้วก็ของวันนี้นะคะเพิ่มอีก3คนที่จะต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นมาเป็น75คนค่ะอยู่ในกลุ่มสีแดงหรือว่าอาการรุนแรง24คนนะคะอยู่ในกลุ่มอาการรุนแรง24คนกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15คนแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36คนซึ่งในกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36คนเนี่ยได้กลับบ้านหมดแล้วนะคะผู้เสียชีวิตรายล่าสุดก็มาจากกลุ่มสีแดงเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยสีแดงอยู่ที่25แต่วันนี้ลดเหลือ24เพราะว่าถูกตัด1คนเนื่องจากเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะเขตจตุจักรปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้วเมื่อ3ทุ่มคืนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามผู้ได้รับผลกระทบยังสามารถที่จะยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้

0: 13นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันพักแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันด้วยข้อมูลสรุปที่มันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณสุขสรุปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยมาตรการในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากทางเคจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็การได้สิทธิ์ยูเซปของกระทรวงสาธารณสุขในการรักษาผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้กันนะคะและก็รวมถึงข่าวสารด้านสาธารณสุขต่างๆคำเตือนแล้วก็ข่าวเท็จข่าวหลอกข่าวลวงข่าวที่มันไม่เป็นความจริงด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ของรายการนะคะสำหรับ FM 97แล้วก็บ้านฟ้าเราพักกันแป๊บหนึ่งส่วนบ้านดำเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะพักแป๊บเดียวค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงของรายการโฟกัสไทยแลนด์กับสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand โดยลัคนาสุริยงนะคะเรามาสรุปสถานการณ์นะคะประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ประเด็นนี้นะคะเรื่องนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความเลวร้ายโศกนาฏกรรมกลางกรุงเนี่ยนะคะปรากฏว่าสื่อนอกเขาเล่นกันใหญ่โตมากๆเลยมันมีผู้เสียชีวิตตั้งแยะไงแล้วมันก็เป็นเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดอะถ้าเราควบคุมดูแลดีๆเพราะฉะนั้นสื่อนอกเขาแห่นำเสนอข่าวนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มันไม่เข้มงวดอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยบ้านเรากฎหมายดีกฎหมายเข้มไม่ใช่ไม่เข้มนะคะแต่การงวดและการเข้มงวดในการใช้กฎหมายสำหรับคนที่ถือกฎหมายอยู่มันน้อยต่างหากล่ะนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยทางหนีไฟต่างๆดิฉันอยากจะเน้นย้ำตรงนี้เพราะโศกนาฏกรรมที่มันเกิดซ้ำซากซ้ำซากที่มันไม่ใช่บทเรียนที่จะต้องมาถอดกันแล้วเนี่ยมันควรเอาจริงเอาจังเรื่องของกฎหมายเรื่องของข้อกฎหมายมันมาจากเรื่องของการละเลยมันมาจากเรื่องของระบบเตือนไฟทางหนีไฟและวัสดุที่มันลามไฟมันก็เลยก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมมีผู้เสียชีวิตตั้ง30คนอย่างที่บอกเอาไว้แล้วก็บาดเจ็บอีก75รวมกัน100กว่านะคะแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก36จากผู้ที่เข้าไปใช้บริการสถานที่แห่งนี้ประมาณ200คนดังนั้นคนที่รอดออกไปแทบไม่มีใครรอดแบบไม่มีแผลเลยนะคะแต่รอดออกไปแบบไม่มีไม่

0: เข้าโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะยอดเพียงแค่ประมาณ1 ใน 4ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันดำเนินรายการหลายๆรายการโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอาคารพูดคุยถึงเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เราอยู่ในอาคารในบ้านเรือนพูดถึงสปริงเกอร์พูดถึงวัสดุลามไม่ลามไฟดิฉันพูดเรื่องนี้มาประมาณ20 ปีแต่มันไม่เห็นผลเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการไม่รับผิดชอบไม่ป้องกันไว้ก่อนและเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่เหยื่อที่รอดชีวิตหลายคนบอกว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนภัยใดๆเกิดขึ้นเลยและเหตุการณ์มันไวมากเหตุการณ์มันไวนะคะคือมีคนที่เห็นควันอยู่บนเวทีลอยอยู่เหนือเวทีแล้วหลังจากนั้นไฟดับปึ๊บและมีแสงเพลิงขึ้นมาทันทีและไฟมันลุกปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปด้านบนเพราะเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากระบบแอร์เป็นการลัดวงจรของแอร์ท่อมันอยู่ด้านบนไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าด้านล่างที่มันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเวทีดนตรียังเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นเครื่องดนตรีอยู่ไม่ได้ถูกเผาไหม้วอดไปตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงเอาแต่พอได้คําตอบว่าสาเหตุน่าจะเกิดขึ้นจากระบบแอร์แล้วทีนี้ไฟมันลามขึ้นไปบนฟ้าไงข้างล่างมันก็เลยกลายเป็นเท่าฐานและเหลือเศษซากให้เราเห็นโต๊ะยังเป็นโต๊ะเก้าอี้ยังเป็นเก้าอี้อยู่แบบนี้นะคะคือมันลุกลามไปด้านบนแล้วพอคนเปิดประตูเพื่อที่จะออกไปข้างหน้าทำไมไฟมันเป็นลูกเป็นวูบขึ้นไปเลยแบบนั้นมันได้คำตอบตรงนั้นจากการที่ว่าพอเราเปิดประตูมีคนหนีตายเปิดประตูออกไปด้านหน้ามันมีออกซิเจนเข้ามามันก็เลยไฟมันก็เลยพุ่งฟุ๊บออกไปเลยนี่คือคำตอบสิ่งที่ได้มานะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตในเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพราะถูกไฟคลอกซะทีเดียวแต่สืบเนื่องจากหมดสติหลังจากที่สูดเอาควันพิษเข้าไปมันไม่ใช่แค่ควันไฟธรรมดาแต่มันเป็นควันพิษสืบเนื่องจากวัสดุต่างๆที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนั่นเองนะคะผู้รอดชีวิตบอกว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วก็มันไม่มีเซฟตี้คัทด้วยหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่มีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นผู้ใช้บริการหลายคนไม่ทราบตำแหน่งประตูทางหนีไฟประกอบกับไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจากบริเวณเหนือเวทีดนตรีนะคะแล้วก็ลุกลามไปที่อื่นมันลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศที่อยู่บนฝ้าเพดานหลายคนบอกว่าเห็นทางหนีไฟแต่มันไปไม่ได้ทางมันแคบมากเข้าได้ทีละคนทีละคนเท่านั้นเองเมื่อวานที่ฉันไปส่องนะคะจากคลิปที่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครไปตรวจพื้นที่ได้ยินเสียงพูดชัดเจนทางมันแคบเนาะเออแล้วมันไม่มีทางจะให้เดินด้วยทางเดินไปห้องน้ำก็แคบนิดเดียวดิฉันเห็นสภาพแล้วแล้วในจุดที่เกิดเหตุคนเข้าไปได้น้อยเข้าไปได้ทีละคนและถ้ามีคนล้มลงมันเกิดอาการสะดุดเป็นโดมิโนได้มันข้ามไปไม่ได้มันกลายเป็นสิ่งกีดขวางและบางจุดที่เป็นทางหนีไฟประตูมันปิดเขาเห็นลูกบิดเขาเห็นกลอนอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าณขณะเกิดเหตุเนี่ยมันล็อกอยู่หรือเปล่าแต่ก็มีพนักงานบางคนบอกว่าทางหนีไฟใช้ได้นะหนูก็ออกมาหนูก็รอดมาทางหนีไฟแต่ขอโทษนะจ๊ะนักเที่ยวคนที่เขาไปเที่ยวคนที่เขาไปดื่มไปกินเขาไม่ได้ไปประจําเขาไม่ได้ทํางานที่นั่นเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจะต้องทํายังไงแต่เธอเนี่ยที่รอดชีวิตมาเป็นพนักงานเธอรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเธอรู้ว่ามันเป็นกลไกแบบไหนเธออาจจะเคยรับการอบรมหรือว่าการดูแลจากเจ้าของหรือว่าพูดคุยกันเองว่าเออถ้ามันเกิดเหตุอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่เท่าที่เราเห็นจากที่กู้ภัยเข้าไปแล้วเจอนั่นก็คือการที่จะไปทางหนีไฟในแต่ละจุดแต่ละจุดได้มันมีโต๊ะมีล็อกเกอร์มันมีเก้าอี้มันมีสิ่งของวางขวางอยู่มันไปไม่ได้แล้วก็กลับคำครหาที่ว่าเจ้าของไม่ให้เปิดประตูทางหนีไฟเพราะกลัวคนที่เป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการจะเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินจิตใจทำด้วยอะไรและณตอนนี้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นคุณรับผิดชอบไปร้อยชาติมันก็ไม่คุ้มนะคะทีเนี้ยไอ้สถานที่แห่งนี้ถูกปิดเป็นเวลา30 วันเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานวิศวกรจะต้องเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยแต่ไอ้เจ้าตึกนี้มันก็สร้างมานานแล้วนะคะ50 กว่าปีถ้าไม่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะแต่บางทีมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วแต่มันไม่ได้เผาไหม้ด้านในซะมากนั่นทีเดียวอย่างที่บอกเนี่ยนะคะว่าโต๊ะยังเป็นโต๊ะเก้าอี้ยังเป็นเก้าอี้ก็ยังไม่ทราบต้องดูโครงสร้างว่ามันยังแข็งแรงหรือเปล่าด้านสาธารณสุขด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่า USIP ได้แต่ใช้ได้แค่เพียง72ชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุเท่านั้นนะคะ72ชั่วโมงแรกหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วนะคะก็คือเท่ากับ3วัน3คืนหลังจากนั้นแล้วจะต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยผู้ป่วยไปตามสิทธิคุ้มครองของตัวเองนะคะทีเนี้ยสิทธิการคุ้มครองของตัวเองถ้าเป็นคนทํางานอยู่ในประกันสังคมก็ต้องใช้สิทธิประกันสังคมมีบัตรทองก็ใช้สิทธิบัตรทองมีบัตรสุขภาพใช้บัตรสุขภาพประกันก็ใช้บัตรประกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็อยู่ที่คุณเลือกที่ครอบครัวเลือกแล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงสําหรับวิธีการหลังครบรอบ72ชั่วโมงของยูเซฟแล้วผู้ป่วยที่ยังต้องรักษาตัวในห้อง ICU หรือว่ามีอาการวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกไว้ว่าหากจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อตามสิทธิ์ก็จะยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักแพทย์ต้นทางก็คือณโรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่ตอนนี้จะต้องมาประเมินอาการร่วมกันกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดและจะไม่ย้ายผู้ป่วยเด็ดขาดหากร่างกายยังไม่พร้อมสิทธิการรักษาเยียวยาทั้งคนไทยและต่างชาติภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เข้ามาตั้งศูนย์ช่วยเหลือและประสานงานค่าสินไหมทดแทนที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะแบ่งเป็นความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการประกันแล้วนะคะเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเยียวยาเบื้องต้นค่ะคนไทยได้รับเงินเยียวยากรณีบาดเจ็บเสียชีวิตจากภัยพิบัติสาธารณะผ่านทางกระทรวงยุติธรรมและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอันนี้สำหรับคนไทยนะส่วนชาวต่างชาติต่างชาติมีที่เราเห็นเป็นชาวลาวนะผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่เป็นชาวต่างชาติเบื้องต้นมีการยืนยันอัตลักษณ์ของบุคคลพบผู้เสียชีวิตเป็นสัญชาติลาวจะได้รับการประสานงานผ่านกระทรวงต่างประเทศและสถานทูตเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยการท่องเที่ยวหรือว่าสิทธิตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศต่อมาสิทธิตามระบบประกันภัยและประกันสังคมประกันภัยของสถานประกอบการตรวจพบว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยมีการทำประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สินไว้กับทิพยประกันภัยวงเงินทุน40ล้านบาทคปภ.อยู่ระหว่างการเร่งประสานหุ้นส่วนกิจการเพื่อที่จะตรวจสอบเงื่อนไขประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำเงินทุนประกันอันนี้ค่ะมาเฉลี่ยจ่ายเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บโดยเร็วที่สุดนะคะประกันส่วนบุคคลและสิทธิการรักษาพยาบาลคนไทยถ้าหากว่าเป็นกลุ่มคนทำงานพนักงานใช้สิทธิประกันสังคมนะคะกรณีเสียชีวิตได้ค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีบาดเจ็บจะได้ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยเยียวยาการขาดรายได้สิทธิบัตรทองติดต่อสายด่วนสปสช1330นะคะติดต่อสายด่วนสปสช1330รวมถึงประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลถ้ามีนะตะกี้เป็นคนไทยแต่ถ้าหากว่าเป็นคนต่างชาติถ้าเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับสิทธิเยียวยาจากกองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกันส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวจะได้รับการตรวจสอบสิทธิจากประกันภัยการเดินทางที่ทำไว้ตอนเข้าประเทศ Travel Insurance นั่นเองนะคะช่องทางติดต่อสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือการตรวจสอบสิทธิประกันภัยการประสานงานเยียวยานะคะต่างๆไปที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตแต่เข้าซอยไปหน่อยนะคะไปที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2ไปที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2จำไม่ได้ก็ไปที่ประชาสัมพันธ์และเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เขาบอกเองนะคะว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมมาดูเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของสินค้าอันตรายในบ้านเราหน่อยนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นหรือเน้นหนักไปที่เรื่องของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือว่ายาลดความอ้วนล่าสุดนี้นะคะ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานนะคะที่ผลิตยาลดน้ำหนักใส่สารที่มันต้องห้ามแล้วก็มักจะโฆษณาเกินจริงว่าลดด่วนใน7 วันไม่มีเลขอย.แล้วก็แอบอ้างเลขถ้ามีเลขอย.ก็เป็นการแอบอ้างเลขอย.ปลอมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะสองสินค้าสองผลิตภัณฑ์ที่เขาเข้าไปตรวจสอบก็คือยาลดน้ำหนักบาชิกับลิโซ่ค่ะบาชิกับลิโซ่บรรจุขวดสีเหลืองหรือสีเงินแวววาวที่กล่องมีรูปผู้หญิงหุ่นดีดีนะคะแล้วก็มีลักษณะการโฆษณาเกินจริงอย่างที่บอกไว้และกำหนดให้เป็นทางเลือกสุขภาพจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันกำหนดว่าเป็นยาไม่ได้นะคะใครที่ทานสองตัวเนี้ยบาชิกับลิโซไว้อันตรายนะคะทิ้งไปได้เลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งเจลลี่องุ่นเคียวโฮเขื่อนเนื่องจากลักลอบนำเข้าบรรจุในถุงหรือว่าวัสดุที่มีลักษณะคล้ายๆลูกโป่งยางกลมๆม้วนปิดด้วยได้หรือว่าคลิปโลหะไม่มีสลากเป็นภาษาไทยนะคะตัวนี้อันตรายเหมือนกันเพราะเรานำเข้าปากเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจลลี่องุ่นเคียวโฮลักลอบนำเข้าไม่มีอย.เป็นการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม TikTok, Shopee, Lazada และก็ตามตลาดนัดวัยรุ่นจุดอันตรายผลิตภัณฑ์นี้ใช้เนื้ออย่างใช้เนื้ออย่างที่มักจะเป็นวัสดุประเภทเดียวกันกับถุงมือยางหรือว่าลูกโป่งทั่วไปใช้ห่อหุ้มใช้ห่อหุ้มตัวเจลลี่นะคะวิธีการก็คือเวลาที่เราจะกินเนี่ยต้องใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มหรือว่าใช้ของมีคมทิ่มให้เปลือกยางมันแตกออกซึ่งเสี่ยงที่เศษยางชิ้นเล็กๆเนี่ยมันจะปนเปื้อนเข้าไปในอาหารแล้วก็ติดคอเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ได้ไอ้ผู้ใหญ่อย่างเรายังพอสังเกตได้นะคะหรือบางทีตัวยางเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวยางอย่างเดียวแต่ว่าสารที่อยู่ในยางเนี่ยนะคะมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะดิฉันเคยทานเจลลี่แบบเนี้ยในตอนนั้นเขาเป็นอะไรนะงานเกษตรแฟร์นะคะก็ไปคือคุณลูกเขาก็อยากได้เขาก็ซื้อนะมันเหมือนกับใส่ลูกโป่งอย่างที่ว่านี่แหละแล้วข้างในมันเป็นเจลลี่ต้องแช่ฟรีซนะคะแล้วก็ไปทานก็ต้องเจาะเขาก็ให้อันนี้มาบางร้านให้ซ่อมบางร้านก็ให้ไม้จิ้มลูกชิ้นแล้วก็มาเจาะทานดิฉันก็ว่าเอ้ยมันก็ดูอันตรายนะอันตรายนะคะแบบนี้โดยเฉพาะเด็กๆนะคะทีเนี้ยถ้าหากว่าผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาโดยไม่ผ่านการรับรองจากอย.จะมีโทษนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับไม่เกิน20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยและหากจำหน่ายโดยที่ไม่มีฉลากภาษาไทยจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน30,000 บาทค่ะเจลลี่นำเข้าโดยผิดกฎหมายเจลลี่องุ่นเคียวโฮแต่ดิฉันว่ามันไม่ใช่แค่มีองุ่นเคียวโฮนะคะที่ดิฉันเคยเห็นเนี่ยหลากรสสีหลากสีสันมากๆเลยองุ่นสีม่วงสีเขียวแอปเปิลนะคะสีเหลืองสับปะรดสีส้มก็รสส้มนะคะสีชมพูแบบเนี้ยมีหลากหลายสีเลยนะคะที่มันเป็นอันตรายทั้งนั้นเลยคุณฟังคุณผู้ชมนะคะคำเตือนระดับโลกบ้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมณตอนนี้มันมีเรื่องของโรคระบาดอยู่นะคะซึ่งโรคระบาดเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายไปทั่วโลกได้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นแวะที่อเมริกาหน่อยอเมริกาสั่งเรียกคืนยาหยอดตาตากับหัวใจดิฉันจะพูดเสมอตากับหัวใจอันตรายมากๆหัวใจมีโอกาสทำให้เราเป็นสโตรกก็ได้ทำให้เราเสียชีวิตหรือเป็นคุณป้านอนเป็นผักอยู่บ้านก็ได้ตาทำให้เราหมดการมองเห็นพอไม่เห็นการมองเห็นแล้วชีวิตย่ำแย่ดูแลช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของยาหยอดตาเป็นอีกหนึ่งชนิดที่ดิฉันให้ความสำคัญมากๆนะคะยาหยอดตาตัวนี้มีขายในประเทศไทยด้วยค่ะอเมริกาสั่งเรียกคืนยาหยอดตาลูพิน LUPIN ลองไปดูนะคะยาหยอดตอดที่บ้านมียี่ห้อนี้ไหมในไทยของเรานะคะมีการประกาศแจ้งเตือน FDA นะคะของสหรัฐประกาศช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะยาหยอดตาผสมสเตียรอยค่ะผสมกันเข้าไปได้นะสเตียรอยนะคะผลิตโดยบริษัทลูพินลิมิเต็ดประเทศอินเดียค่ะอเมริกาเตือนแต่ว่าต้นกำเนิดแหล่งผลิตอยู่ที่อินเดียนะคะ LUPIN บริษัทลูพิน LUPIN นะคะอเมริกาเขาเรียกเก็บคืนตั้ง2,500,000กว่าขวดนะคะสาเหตุที่เรียกคืนก็คือตรวจพบสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนจัดเป็นภัยระดับคลาส2ก็คืออาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแบบชั่วคราวหรือรักษาให้หายขาดได้ไม่รุนแรงถึงขั้นตาบอดเฉียบพลันทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ไทยเรานะคะปัจจุบันเราไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนยาตัวนี้ในประเทศไทยนะคะแต่ก็เตือนประชาชนไว้ว่าอย่าได้หาซื้อยาหยอดตานี้จากช่องทางการหิ้วหรือว่าช่องทางออนไลน์มาใช้เองเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตากับหัวใจอย่าไว้ใจออนไลน์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้ใจคุณหมอจะดีที่สุดให้คุณหมอเป็นผู้สั่งยาเวชเภสัชกรหน้าปากซอยใกล้บ้านใกล้ตลาดก็ยังพอได้ถ้าเขามีเภสัชกรตัวจริงนะแต่ถ้าหากว่าเป็นยาไม่แนะนำให้สั่งซื้อออนไลน์แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมอาหารไม่ใช่เสริมอาหารแบบลดความอ้วนเพิ่มนู่นนี่นั่นนะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเช่นพวกวิตามินต่างๆเราสั่งออนไลน์ดิฉันก็สั่งออนไลน์นะคะเพราะมันถูกกว่าที่จะไปซื้อหน้าร้านแล้วไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรด้วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นและเผลอๆบางทีเข้าไปไปซื้อในห้างอะไรแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องไปทานข้าวเดี๋ยวต้องไปช้อปปิ้งเดี๋ยวต้องไปนู่นมันดึงดูดเราเยอะแยะซื้อออนไลน์ถูกกว่าแต่ว่าต้องเข้าไปที่ร้านที่เราบอกว่าเป็นมอลล์ MALL ที่เป็นมอลล์นั่นแหละค่ะหรือว่าเป็นของยี่ห้อนั้นๆเป็นของร้านนั้นๆเป็นของด็อกเตอร์คนนี้เป็นของอันนี้โดยเฉพาะนั่นแหละนะคะบางที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมอลล์แพงกว่าของเจ้าของเขาทําไมแพงกว่าช่องทางอื่นเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตได้นะคะเจ้าของยังตั้งราคาขนาดนี้เลยและช่องทางอื่นที่ว่าขายถูกเนี่ยนะคะมันเป็นของแท้มันเป็นของแท้หรือของเทียมแท้ชัวร์แน่นอนหรือเปล่านะคะอันตรายนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าหาซื้ออย่าหาทํานะคะต่อให้ใครบอกโอ้โหยาหยอดตายี่ห้อนี้ดีอันตรายนะตาบอดได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอย.ไทยบอกว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ว่าก็เตือนว่าไม่ให้ซื้อยาหยอดตาตัวเนี้ยจากช่องทางหิ้วหรือว่าออนไลน์มาใช้เองลูพินนะคะส่วนเรื่องอื่นๆอ่ะเดี๋ยวไปดูคำเตือนเรื่องของสุขภาพในต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของโรคระบาดหน่อยนะคะมีคำเตือนมาจากองค์กรที่เขาดูแลด้านสุขภาพที่มันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่อยู่ในระดับโลกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอีโบลาอีโบลาคนไทยไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยเคยกันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยลุกลามไม่ค่อยมีมาถึงเมืองไทยเราแต่ว่าตามไว้หน่อยก็ดีเผื่อถ้าหากว่ามีใครที่เดินทางมาหรือว่าเราจะเดินทางไปไหนหรือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะคะตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดเร่งด่วนก็คือไวรัสอีโบลามันเป็นไวรัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะแพร่กระจายก็ได้ค่อนข้างน้อยนะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และศูนย์ป้องกันและควบคุมแห่งยุโรปนะคะ ECDC กำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบังโยนะคะบันดิบังโยนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยด้วยกำลังส่งผลกระทบในแถบแอฟริกากลางและก็ตะวันออกค่ะพื้นที่การระบาดหลักๆอยู่ที่คองโกค่ะมีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วเกือบ2,000คนนะคะมีเสียชีวิตไปแล้ว700คนขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาพบผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ20คนการแพร่กระจายข้ามทวีปเริ่มพบเคสนำเข้า Import Case นอกทวีปแอฟริกาแล้วมีรายงานการจะเจอผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ชาวอเมริกันถูกส่งตัวไปรักษาที่เยอรมนีและก็พบผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสทำให้ทางยุโรปและสหรัฐต้องยกระดับมาตรฐานคัดกรองที่สนามบินและก็เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุขในทันทีนะคะนอกจากนี้ WHO ยังเตือนเรื่องของยอดผู้ป่วยมะเร็งโลกอาจจะพุ่งสูงเกือบ2เท่าภายในปี2050นะคะปีนี้2026นะคะก็ลบไปอีก24ปีข้างหน้าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เด็กยุคใหม่เขาเรียกว่า WHO หรือว่า WHO นะคะดิฉันเป็นนักข่าวรุ่นเก่าเราเรียก WHO นะองค์การอนามัยโลกร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติเผยแพร่รายงานชี้เห็นถึงวิกฤตโรคมะเร็งและความเหลื่อมล้ำในการรักษาที่รุนแรงขึ้นค่ะตัวเลขน่าตกใจก็คือปัจจุบันมะเร็งฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเฉลี่ยกว่า26,000คนต่อวันนะคะคิดเป็น10ล้านคนต่อปีคาดว่าหากไม่มีมาตรการป้องกันเชิงรุกยอดผู้ป่วยใหม่อาจจะพุ่งสูงถึง35ล้านคนต่อปีภายในปี2550เอาขออภัยภายในปี2050ค่ะโดยโรคมะเร็งปอดขยับขึ้นมาเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดมะเร็งปอดนะคะทั้งที่เหมือนว่าคนรุ่นใหม่จะสูบบุหรี่น้อยลงหรือเปล่าแต่เราไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันไงหรือว่าพวก PM 2.5พวกอะไรพวกนี้นะคะมันเลยทำให้มะเร็งปอดนั้นเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดความเหลื่อมล้ำระบบสาธารณสุขรายงานย้ำเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศรวยกับประเทศที่ยากจนอัตราการรอดชีวิตใน5ปีของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศรายได้สูงอยู่ที่87%น่ะแต่ว่าในประเทศที่รายได้ต่ำเหลือเพียงแค่42%เท่านั้นเนื่องจากขาดแคลนยารักษาโรคขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะเวลาสำหรับวิทยุหมดแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบ้านดำอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวดิฉันมาคุยด้วยนะคะลาที่วิทยุ FM 97 MHz และบ้านฟ้าไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่อ๋อแล้วเดี๋ยวดิฉันกลับมาวันพฤหัสบดีนี้พยิปสีกับกูรูดานีแล้วมาติดตามกันนะคะบ่าย 3 โมงสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
4: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแค่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
11: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revaluated Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิษาประทุมมารายงาน
4: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
12: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลายสิบล้านลิตรวสินคำพีระวงสวทเชียงรายรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับคุณผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกตัวเดย์นะครับทาง FM 97.0 MHz Quality News Station นะครับสถานีข่าวคุณภาพนะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับกลับมาพบกับคุณฟังอีกเช่นเคยนะครับดำเนินรายการด้วยบ๊อบประกอบตัวเดย์ครับวันนี้เราอยู่กับแขกคนสำคัญนะครับเป็นวันที่2ต้องเรียกว่าเป็นแขกไม่ใช่ระดับประเทศนะเรียกว่าระดับโลกเลยทีเดียวนะครับยินดีต้อนรับครูเล้งราชินิกรแก้วดีนะครับสวัสดีครับครูเล้งครับ
2: สวัสดีครับพี่บ๊อบครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับตั้ง14ปีที่แล้วใครย้อนไปดูรายการ Thailand Got Talent ซีซั่น2นะครับรอบชิงชนะเลิศวันที่2กันยายนนะครับปี2555นะครับ TGT 11หรือ11นะครับนั่นก็คือครูเล้งนั่นเองนะโอ้โหเราลุ้นมากเลยนะครับการแสดงในที่สุดท่านก็สามารถคว้าแชมป์มาได้นะครับวันนี้เรามาต่อประเด็นกันดีกว่าครูเล้งครับ
2: ครับผมพี่บ๊อบ
1: ครับครูเล้งครับการเรียนกายกรรมระดับโลกเนี่ยมันหนักแค่ไหนครับถามเลย
2: มันเรียนหนักมากครับมันเรียนตั้งแต่8โมงครึ่งครับพี่บ๊อบจนถึง2ทุ่มครับ
1: ฮะ
2: ใช่ของแทบจะทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ในระหว่างวันก็จะได้มีเบรกบ้างมีได้พักบ้างประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมากสุด3ชั่วโมงครับที่เหลือคือเทรนหมดเลย
1: โอ้โห
2: นะครับ
1: เหมือนก็เป็นเดบิวต์ศิลปินเกาหลียังไงก็ไม่รู้นะ
2: แบบนั้นเลยครับพี่บ๊อบก็คือกายกรรมเนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบว่ามันจะต้องเทรนไปจนเรารู้สึกว่าเราไปได้หมดแล้วครับเราไปได้ทุกทางเราไปได
1: ้
2: ได้ในอุปกรณ์นั้นเรารู้จักมันหมดแล้วครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องเลือกว่าท่วงท่าไหนกระบวนท่าไหนหรือว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราเราจะผสมมาปรุงแต่งยังไงให้มันให้เราทำงานให้เรามีงานทำครับ
1: คุณเล้งครับในความรู้สึกของบ๊อบเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกของหลายๆคนด้วยคือการพูดถึงกายกรรมทุกคนก็จะไม่ถึงกายกรรมเปียงยางกายกรรมของจีนในที่หกเขมรตีลังกาถ้วยอยู่บนหัวไต่ถังอะไรอย่างเงี้ยถามว่ากายกรรมนั่นคือกายกรรมของเอเชียถามว่ากายกรรมของยุโรปมันแตกต่างกันไหมครับมันเหมือนหรือแตกต่างกันไง
2: คือมันก็แตกต่างกันครับมันมีความแตกต่างกันแต่มันก็มีความคล้ายคลึงกันครับผมอย่างสายที่ผมเรียนก็จะเป็นสายคาบาเร่หรือว่าสายเป็นโชว์ traditional circus ครับผมส่วนของจีนก็จะเป็น traditional dance และเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรศิลปะประจำชาติของเขาประจำเมืองของเขาอะไรครับผม
1: ครับผมกูเล้งใช้เวลาเรียนอยู่กี่ปีครับ
2: เล้งอยู่ที่นั่น1ปีครับผม
1: หนึ่งเกรดก็ออกยังไงกูเล้งอย่างของเรานี่คือเกรดของเราก็คือเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4หรือ A B Cดี
2: ถูกต้องคร
1: ับ
2: มีเหมือนกันเลยครับมีเหมือนกันเลย
1: 1ปีเหรอ
2: 1ปี1ปี3เทอมครับก็จะมีเทอม1เทอม2แล้วก็ซัมเมอร์ครับผม
1: ใช่1ปีผลการเรียนเป็นยังไงบ้างคุณเล้งแอบถามนิดนึง
2: ผลการเรียนดีมากยกเว้นภาษาฝรั่งเศส
1: โอ้โหโอ้ได้ภาษาอังกฤษก็ดีโหแล้วคุณเล้ง
2: แต่พี่บอกมันคือแบบมันโรงเรียนเขาคือโหดมากเพราะว่าเป็นโรงเรียนสองภาษาใช่คือต้องใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาคือเบกเป็นฝรั่งเศสแบบคือเบกเป็นแคนาเดียนฝรั่งเศสใช่ครับก็คือถ้าเกิดอย่างเราอย่างเล้งเป็นนักเรียนต่างชาติเข้าไปเรียนที่นั่นก็ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาฝรั่งเศส
1: โอ้ยแล้วใช้เวลาทำความเข้าใจกับมันนานไหมครับกว่าเราจะเข้า
2: ตอนนั้นมันก็ยากมากเลยพี่มันยากกับในการปรับตัวมากๆเลยครับเพราะว่าอากาศก็ไม่ใช่และพอไปถึงปุ๊บมันก็คือหน้าฟอหน้าออทัมครับหน้าฝนตกกำลังจะเข้าซัมเมอร์เอ้ยไม่ใช่กำลังจะเข้าวินเทอร์มันก็แบบคึมทุกอย่างมันใหม่หมดเลยครับพี
1: ่ปรับหลายปรับเลยนะไม่ถึงว่าปรับตัวการเรียนปรับตัวการใช้ชีวิตปรับตัวการใช้ภาษา อุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะ
2: ใช่ครับผมเป็นโรคอันนี้ด้วยครับเขาเรียกว่าอะไรนะโฮมซิกครับดีเพรสครับ
1: หรอ
2: ใช่ค
1: คร ื
2: ับ
1: ออาการ
2: เป็
1: ป
2: น
1: ัจ
2: อ
1: จ
2: ย
1: ุ
2: ู่
1: บั
2: ป
1: น
2: ระ
1: เ
2: ม
1: ป็
2: าน ณ
1: ไง
2: เกือบ2 เดือนครับ
1: คิดถึงบ้าน
2: คือมันเหมือนอาการปวดท้องแล้วก็ปวดท้อง
1: อ๋อ
2: ท้องเสียปวดหัวอาเจียน
1: อ๋ออ๋อ
2: หาสาเหตุไม่เจอว่าเกิดจากอะไรครับ
1: ไม่ได้แปลว่าคิดถึงบ้านใช่ไหมโฮมซิก
2: มันคือมันไปสะท้อนที่ร่างกายเราแต่เราอ่ะยังคึกคักยังไปเรียนยังท
1: อ๋อ
2: ำทุกอย่างเหมือนเดิม
1: โอเคเข้าใจละ
2: อืม
1: เออแล้วสุดท้ายกูเล็กถ้าจะถามว่าถ้าจะสรุปเป็นเคล็ดลับเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จครับเพื่อที่จะเป็นเป็นวิทยาทานสำหรับน้องๆอ่ะในอาจจะไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนในแนวอื่นอ่ะกูเล็ก
2: แต
1: ม
2: ่
1: ีวิธีการเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จอ่ะ
2: ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้กับคนอื่นหรือเปล่านะแต่สําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าการที่เราไปที่เมืองใหม่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากมันทําให้มันกลับกลายเป็นว่าทําให้เราตั้งใจเรียนมากเราไม่ได้ไปโฟกัสไปเที่ยวใช้ชีวิตยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นผมคิดว่าปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนค่าเทอมก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต้องตั้งใจมากแค่ไหนที่จะดันด้นมาเรียนขนาดนี้ครับผมก็
1: แล้
2: เล
1: ว
2: ยแบบ
1: ที่เรียนนี่ได้มีโอกาสคุยกับครูเล็กไหมโทรไปคุยครูเล็กติดต่อครูเล็กบ้างไหม
2: ก็ไม่ได้ติดต่อครับแต่ว่าไม่ได้ช่วงนั้นไม่ได้ติดต่อช่วงแรกๆเลยไม่ได้ติดต่อเลยครับเพราะว่าโฟกัสเรื่องการเรียนมากอืมใช่ครับก็ไม่ได้ถามแกว่าจะเป็นยังมันจะเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าครัวน่าจะเป็นห่วงผมแน่ๆแหละอืมใช
1: แต
2: ่
1: ่
2: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดมาได้
2: เอาตัวรอดปีหนึ่งเทอมหนึ่งคือแบบคะแนนดีหมดครับยกเว้นภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียว
1: แต่ก็สุดท้ายมันก็เขาเรียกว่าแรงกดดันก็จะช่วยให้เรามีความมานะพยายามเนาะฮึ
2: ใช
1: ด
2: ่ใช่
1: ฮึ
2: ค
1: ด
2: รับ
1: แล้วก็จึงประสบความสำเร็จ
2: ใช่คร
1: น
2: ั
1: ี
2: บ
1: ่ใน
2: เขา
1: วัน
2: เรี
1: น
2: ย
1: ี
2: ก
1: ้เนี่ย
2: ผมใช้อีกอย่างหนึ่งที่มันทําให้ผมประสบความสำเร็จในการเรียนที่โรงเรียนก็คือโฟกัสครับ
1: เราต้องเอาใจใส่กับมันนะครับ
2: ใช่
1: ที่
2: ค
1: น
2: ร
1: ู
2: ั
1: ้
2: บ
1: นเขาเรียกกูเล้งว่าอะไรครับ
2: ที่นู่นเขาเรียกเรียกว่าราจาครับ
1: อ๋อราจา
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไรกูเล้ง
2: ราจาชื่อผมว่าราชนิกร
1: อ
2: น
1: ๋
2: ะ
1: อ
2: ครับ
1: อ๋ออ๋อ
2: ถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่าราจานิกระแล้วเขาที่โรงเรียนเขาก็ไม่อยากเขียนไม่อยากเรียกยาวก็เลยเรียกราจาเพรา
1: อ
2: ะ
1: ๋
2: ว
1: อ
2: ่าเล้งไม่แมทช์กับคําว่าราชนิกรใช่ครับเขาก็เลยเรียกว่าราจา
1: อ๋อแล้วหมายถึงว่าช่วงที่เรียนนี่เห็นบอกว่าครูเล้งหลังจากนั้นคือยังไม่ได้กลับมาจากมาในประเทศไทยใช่ไหมได้ไปตะเวนแสดงแต่ต่างประเทศด้วยใช่ไหม
2: ไม่ได้กลับเลยครับผมอ๋อหลังจากที่เรียนที่มอนทรีออลใช่ไหมครับหลังจากที่เรียนมอนทรีออลได้ปีหนึ่งก็คือคุณเล็กก็ส่งข้อความไปบอกว่าให้เธอกลับมาแสดงไก่แก้ว
1: ไก่แก้ว
2: ใช
1: อัน
2: ่
1: เดียวกับที่แสดงอันนั้นป่ะแสดงก็ทาเลนต์ป่ะ
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อได้กลับไปไหม
2: กลับมาครับผม
1: แล้วต้องดรอปไหมกูเล้ง
2: อืมก็จริงๆก็ต้องดรอปเรียนแต่ที่โรงเรียนเขาไม่ยอมให้ดรอปเรียนครับเขาก็ยัง work in progress แต่ว่าเลนก็ไม่ได้กลับไปในสุดท้ายเลนก็ไม่ได้กลับไปเพราะไม่มี
1: อ
2: ต
1: ๋
2: ั
1: อง
2: ค์กลับ
1: อ๋ออ่านี่ก็พูดตามตรง
2: ใช
1: ตอ
2: ่
1: น
2: ครั
1: ช
2: บ
1: ่วงนั้นแพงไหมกูเล็กกูเล้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2: โอ้โหช่วงนั้นค่าเดินทางแพงมากเพราะเป็นช่วงที่น้ำมันขึ้นช่วงแรกๆครับแล้วก็ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากคร
1: ป
2: ั
1: ร
2: บ
1: ะม
2: ผ
1: าณ
2: ม
1: ปีประมาณกี่ปีที่แล้วประมาณปีไหน
2: ปีอันนี้น่าจะประมาณ16 ปีปี2010ปี2009ครับ
1: อ๋อ2009ฮะ
2: 2009-2010เป็นช่วงที่น้ำมันขึ้นแพงมากช่วงนั้นใช
1: ม
2: ่ครับ
1: อ๋อครับผมแล้วพูดถึงว่าครูเล้งได้ไปหลายประเทศเลยใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่กับหลายคณะด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับหลังจากที่กลับมาจากมอนทรีออลก็มาช่วยคุณเล็กแป๊บหนึ่งเล่นเล่นละครเรื่องลิพาลอแล้วก็เหมือนกับที่ที่พี่ถามช่วงคราวที่แล้วบอกว่าช่วงไหนที่ท้อที่สุดในการเป็นอยากเป็นนักเป็นนักแสดงก็คือช่วงนี้แหละครับที่ท้อที่สุด
1: อ๋อฮะ
2: ใช่แต่แล้วก็
1: ทำไมถึงท้อล่ะกูเล้งมันมีอะไรไปกระตุ้น
2: ทำไมถึง
1: ค
2: ท
1: วาม
2: ้อ
1: รู้สึก
2: ถึงท้อก็เหมือนแบบว่ามันผิดหวังหลายอย่างครับพอกลับมาก็ อันนี้เราก็พูดกันตามตรงเนาะว่าแบบพอกลับมาก็ไม่ได้เล่นบทในบทที่ตัวเองอยากเล่นแล้วก็โรงเรียนก็กลับไปไม่ได้แล้วแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนต่ออ ืมใช่พอไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนต่อก็เลยเหมือนมีภาวะเครียดมีภาวะกลัวมีความไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยอยากกลับไป
1: ซึม
2: เร
1: เศ
2: ี
1: ร
2: ย
1: ้
2: น
1: าไหม
2: สิ
1: ซึมเศร้าไหม
2: ผมคิดว่า
1: ถึงขั้นไหม
2: ถึงขั้นครับถึงขั้นครับตอนนั้นมันยังไม่มีโรคซึมเศร้าครับ
1: ดึงตัวเองกลับมายังไงล่ะตั้งสติได้สติยังไงใครดึงสติกลับ
2: ผมโชคดีมากว่ามีครูที่ดีมากครับมีครูคนหนึ่งที่น่ารักมากกับผมเป็นครูต่างชาติครับชื่อเจมส์ตานาเบ้เขาก็เหมือนบินตามกลับมาบินตามมาว่ามาเช็คว่าเล็งเป็นยังไงแล้วเขาก็อยู่ด้วยพักหนึ่งจนผมรู้สึกผมแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็กลับไปทำงานของเขาแล้วเขาก็บอกว่าการที่เขากลับไปอ่ะเขาจะกลับไปเรียนต่อนะคือครูคนเนี้ยชีวิตเขาแบบมีเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเยอะมากเขาเป็นลูกคนมีตังเขาจบโรงเรียนที่สอนเขาจบวิชาอะไรนะเอกออกแบบเครื่องบินนะครับผมแอร์เพลนดีไซเนอร์แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบมันเขาไม่ใช่ในนี้ไม่ใช่ตัวตนของเขาแล้วเขากลับไปเรียนโรงเรียนกายกรรมจนเขาได้เป็นนักกายกรรมแล้วพอเขาเป็นนักกายกรรมเขาก็ตั้งคณะละครของตัวเองเสร็จแล้วเขาก็บอกมันไม่ใช่อีกการที่เขาจะเป็นนักคณะละครเจ้าของละครคณะละครได้เขาต้องเป็นผู้บริหารที่ดีเขาก็กลับไปเรียนเป็นผู้บริหารผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะชีวิตเขาขนาดเนี้ยเขายังต้องเรียนรู้เราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตตัวเองแม้ว่าจะไม่มีตังค์กลับไปเรียนหนังสือแต่ฉันก็จะเรียนรู้ว่าฉันจะอยู่กับตรงนี้ยังไงตอนนั้นจากนั้นผมก็เลยลองดูว่าในชีวิตเราตรงนั้นมีเราทําอะไรได้ดีบ้างคนนี้ก็เลยออฟเฟอร์งานให้ไปเป็นครูที่วิกหัวหินครูที่โรงพัทรดีมัธยมศึกษาหัวหินผมก็รับพอรับเสร็จปุ๊บพอไปเป็นครูผมก็รู้ว่ามันยังไม่ใช่ผมก็เลยว่าผมอาจจะยังไม่ใช่ครูตอนนั้นในเวลานั้นมันก็มีคนจากคณะละครที่เกาหลีเขาก็ออฟเฟอร์เหมือนให้ผมว่าไปแสดงกับเขาไหมเขาจะให้รัฐบาลอะรัฐบาลเกาหลีอะทำจดหมายเชิญให้ผมเป็นกรณีพิเศษว่าให้ผมไปเป็นศิลปินรับเชิญที่ประเทศเกาหลีผมก็ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็โอเคงั้นไปผมก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากนั้นผมก็ทํางานกับเขาอยู่คณะเขาแล้วก็ไปทัวร์กับเขาหลายประเทศทํางานเขาหลายโชว์ใช
1: ถา
2: ่
1: ถามว่าประเทศไหนที่ให้ประสบการณ์เรามากที่สุดค่ะประสบการณ์ที่ดีเนี่ยตะเวนไปตามประเทศต่างๆเนี่ย
2: ทุกประเทศมีเรื่องที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีปัจจัยที่ด้วยความที่เป็นนักกายกรรมที่ต้องแขวนผ้าลงมาครับแต่ละประเทศก็มีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปมีโครงสร้างโรงละครที่แตกต่างออกไปเราก็ต้องไปอะแดปต์ตัวเองให้ไปอยู่ในส่วนต่างๆของโรงละครของเขาผมว่าทุกประเทศเลยครับที่ให้บทเรียนกับผมใช่
1: อ๋อครับแล้วก็ไปถามว่าเวทีไหนที่กดดันที่สุดไปทำงานไปแสดงแล้วกดดันที่สุด
2: เวทีไหนที่กดดันที่สุดล่ะครับเวทีแรกที่ไปโกอินเตอร์ครับเวทีของประเทศเกาหลีใต้นี่แหละครับอันนั้นก่อนจะไปมอนทรีออลนะครับอันนั้นเป็นน่าจะประมาณปี2008ที่เมืองชุนชอนครับก็คือผมได้รับเล่นให้เป็นโชว์เปิดของเฟสติวัลซึ่งหนึ่งในโชว์เปิดเฟสติวัลคนประมาณ20,000 คนครับที่นั่งดูโชว์ในบนในเกาะนั้นนะครับเต็มเกาะนะครับ20,000 คนคือมันกดดันมากแล้วสิ่งที่กดดันมากกว่าการแสดงให้คน20,000 คนดูก็คือเราเป็นคนไทยเป็นนักกายกรรมไทยที่ไปแสดงเวทีแล้วเดียวกันกับจุดแขวนเดียวกันกับนักแสดงนักกายกรรมที่จบจาก National Circus School หลายๆประเทศที่มาเจอกันตรงนั้นครับผมคือเขาก็เป็นมืออาชีพจริงๆคือต้องบอกว่าผมมาเป็นสมัครเล่นแต่ผ ผมต้องไปแสดงกับคนที่เขาจบจากโรงเรียนกายกรรมจริงๆคือแบบผมก็มีกลัวความกดดันว่าผมจะทําได้ดีไหมจะทําให้ประเทศเราเสื่อมเสียชื่อเสียงไหมผมจะทําให้แบบผมไม่ให้ใครมาดูถูกเราอะไรครับผมใช่อันนั้นคือมีความกดดันที่สุด
1: สุดท้ายก้าวผ่านมาได้ไงครับ
2: สุดท้ายก้าวผ่านมาได้ไงล่ะครับโชคดีมากครับที่โชว์ของผมอะมันเป็นผมจะต้องฟ้อนเทียนไปก่อนที่จะขึ้นผ้าคือโชว์ผมชื่อว่า Spirit of Soul มันก็คือการที่แบบไฟดับไปแล้วเหมือนเราตายไปแล้วแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือโซลของเราที่มันยังอยู่ผมก็ฟ้อนเทียนออกไปตอนฟ้อนเทียนอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าผมวีเลจมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเอาประเทศไทยไปด้วยผมเอาบ้านไปด้วยผมไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่ก็ตรงนั้นนะครับพอฟ้อนเทียนเข้าไปผมก็กลับบ้านแหละสบายใจแหละไม่กลัวอะไรแล้วครับผมใส่อย่างเดียวครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วอะไรคือบทเรียนสำคัญครับจากการทำงานต่างประเทศครับ
2: บทเรียนสำคัญของการทำงานต่างประเทศคือการฟังและการมองการเป็น observer ครับผม
1: ครับอย่างไรครับขยายตรงนี้นิดนึงครับเผื่อที่จะเป็นแบบอาจจะเป็นเทคนิคหรือเป็นหลักในการทำงานให้กับคนอื่นๆนะ
2: คือเวลาเราไปในที่ต่างๆที่เราไม่เคยคุ้นเคยครับเราจะไม่เสียงดังโพ่งพ่างแล้วว่าแสดงตัวตนมากเราจะผมจะมองดูใช้ตาดูว่าทุกคนเขาทำอะไรกันเขาทุกโมเมนตัมมันไปยังไงแล้วสิ่งไหนที่เขาเตือนว่าให้เราทำได้แต่เราทำไม่ได้กฎของคณะหรือว่ากฎของโรงละครเราจะไปทำตามใจตัวเองแบบเอ้ยที่บางเมืองไทยฉันทำอย่างนี้ได้แต่ทำไมที่นี่ทำไม่ได้อย่างบางอย่างแคปอย่างโรงละครที่แคนาดาคุณจะไปจุดไฟอย่างเงี้ยป้อนเทียนออกมาอย่างเงี้ยโดยที่ไม่บอกโดยที่ไม่มี
1: ความปลอด
2: โด
1: ภ
2: ย
1: ั
2: ท
1: ย
2: ี่ไม
1: ค
2: ่
1: รับ
2: บอกใช่ครับมันคือความปลอดภัยถ้าเกิดสมมติว่าบางโชว์เขาใช้แก๊สแล้วเราดันฟ้อนเทียนออกไปแก๊สมันวิ่งมันไหม้แล้วมันไประเบิดถังแก๊สอย่างเงี้ยครับผมมันเสียหายหลายอย่างแล้วผู้ชมหลายพันคนในการมาดูโชว์ของเรามันเสียหายมันความเสียหายมันเยอะกว่าผมก็เรียนรู้ว่าผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าการที่เราฟ้อนเทียนออกมาฟ้อนเทียนบนเวทีอ่ะเราต้องมีคนถือดับเพลิงถือเดินตามเราทุกสามก้าวใช่ครับมันเป็นมันก็เป็นมันทําให้เราเห็นมากกว่าครับพี่มันทําให้เราเห็นมากกว่าว่าสิเป็นศิลปินอ่ะมันจะบางทีมันจะแค่อยากทําแต่ว่าเราไม่ได้คํานึงถึงอย่างอื่นแต่พอการไปทํางานอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะมันมีมากกว่านั้นครับผม
1: อย่างที่กูเองมักจะพูดเสมอว่าแบกชื่อเสียงของประเทศไทยแบกความเป็นไทยแลนด์ไปด้วยเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทยอะอะไรที่เป็นเครื่องเตือนใจเราเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวเราให้เราทำดีที่สุด
2: เราไม่อยากให้ใครมาดูแคลนประเทศเราครับผมแม้ว่าเราจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นแต่ว่าตอนนั้นเราทำเต็มที่แล้วหรือยังผมเป็นคนรักบ้านรักบ้านรักที่
1: โอ้
2: รักครอบครัวรักสถาบัน
1: จริ
2: ร
1: ง
2: ัก
1: จริงเพราะว่าวันที่พี่บ๊อบย้อนดูเทปเนี่ยคำพูดคำที่คุณเล้งพูดคืออยากทำงานเพื่อแผ่นดินและครอบครัว
2: ใช่
1: อันนี้แบบซึ้งมากเลยเนี่ยพูดอย่างขนลุกเลยอะไรที่ให้คุณเล้งพูดถึงคำนั้นวันที่ไปถ่ายวีดีอาร์ไทยแลนด์ก็ไทยแลนด์เรียกว่าอยากทำงานเพื่อแผ่นดินคืออยากทำอะไรพี่กุเล้ง
2: ก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากการเป็นครูของครูเล็กเนี่ยแหละครับครูเล็กอ่ะจะเป็นครูที่ถ่ายทอดเรื่องการกตัญญูกับแผ่นดินเนี่ยเยอะมากครับผมคือมันนอกจากการกินการโตการเรียนรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับการได้ตอบแทนบุญคุณคนที่เขา ให้โอกาสให้สนับสนุนเราให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ให้เราได้ตอบแทนเขาซึ่งประเทศชาติของเราสำคัญมากพี่ประเทศชาติของเรานะถ้าเกิดไม่มีวัฒนธรรมถ้าเกิดไม่มีบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้เราครับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าเราไม่มีค่าเลยครับ
1: อันนี้เป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นทัศนคติหรือ mindset ที่แบบโอ้ที่ดีมากๆเลยนะครับคือเรานึกถึงส่วนรวมมากกว่านึกถึงส่วนตัวเราทำอะไรเพื่อแผ่นดินกตัญญูต่อแผ่นดินที่สําคัญสุดนอกจากกตัญญูต่อแผ่นดินแล้วกูเล็กอย่างกตัญญูต่อครอบครัวด้วยนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกตัวเองทาง FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้บับบางกอกทูเดย์กับคุณเล้งนายชนิกรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณเล้งครับ
2: สวัสดีครับพี่บอมครั
1: ครับ
2: บ
1: ครับ
3: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น14กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเย็นวันนี้ยังต้องตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวไปถึงไหนคดีไปถึงไหนความเคลื่อนไหวเป็นยังไงคนสำคัญสำคัญออกความเห็นเยอะวันนี้นายกเล็งปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้มีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับยุคสมัยบอกว่าที่ผ่านมาตรวจเข้มงวดตลอดแต่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะคนตั้งใจทำผิดหวังกำไรในขณะเดียวกันก็บอกว่าเรื่องชายแต่งทหารมั่วหน้างานลงพื้นที่ไฟไหม้โรงเบียร์ยังถามมาว่ามาในฐานะอะไรส่วนเรื่องการกองสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นวันนี้เดี๋ยวจะมาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องการจับกลุ่มจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินกับน้องสาวข้อหาอังยี่ซ่องโจรมีความเคลื่อนไหวไปถึงไหนยังไงในขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันอีกครั้งหนึ่งใครเอี่ยวโกงสอบโดนหมดแกนนำภูมิใจไทยก็ไม่เว้นสั่งสแกนเข้มทีมงานรัฐมนตรีหลังพบว่ามีความอื้อฉาวเยอะด้านปลัดมหาดไทยฟันโกงสอบท้องถิ่นจ่อส่ง 5,000 รายชื่อให้กรรมการกลางเพิกถอนไม่วันถูกฟ้องกลับวันนี้เรื่องของการแยกกระทรวงกีฬาออกจากท่องเที่ยวครม.ไฟเขียวแยกตั้งกระทรวงกีฬาดึงท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมส่งสภาเห็นชอบหวังเสร็จในต้นปีหน้านี่ก็เป็นข่าวต่อเนื่องเรื่องพรบ.กู้เงินรัฐบาลฝ่ายค้านพร้อมประชุมสมัยวิสามัญถกเรื่องพรบ.กู้ 400,000 ล้านรอครม.เคาะรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มเรื่องปัญหาเรื่องกุ้งสุริยะเผยปิดดินกุ้งกับมาเลย์ด้วยตัวเองไม่เกี่ยวกับทักษิณที่เป็นข่าวลือออกมาเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
4: ข่าวจากคณะรัฐมนตรีวันนี้ครม.ไฟเขียวชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ18,800,000รายครับยกเลิก2เกณฑ์คัดกรองด้วยเรื่องความคืบหน้ากรณีลูกจีนที่หาพ่อคนไทยมารับรองให้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับตำรวจลุยตรวจ5โรงพยาบาลเอกชน

0: ยี่เฉิงเครือข่ายฟอกเงินบังหน้าผ่านเหมืองขุดเบ็ดบิตคอยเงินหมุนเวียน300ล้านบาทครับคุณสุภาพ
1: อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
6: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
5: SN Group คืออะไรเหรอ
6: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
5: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
6: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
5: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
6: โทรเลยนี่เบอร์026586299
7: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวรรณ
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: คดีไฟไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าววันนี้ความเคลื่อนไหวไปยังไงคุณนราพงศ
0: ์เอาตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บก่อนครับตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ที่30คนนะครับ30คนพิสูจน์อัตลักษณ์ไปแล้ว27ยังอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์อีก3ครับทีนี้ผู้บาดเจ็บซึ่งตอนนี้กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย76คนนะครับแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ากลุ่มที่เป็นเคสสีแดงหรือว่าอาการรุนแรงเนี่ยนะครับตัวเลขยังอยู่ที่25เลยนะครับกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลางเนี่ย15ครับกลุ่มสีเขียวก็คือบาดเจ็บเล็กน้อย36ครับ
1: นี่เป็นสีแดงเนี่ยถ้าเคราะห์ร้ายก็มีโอกาสเป็นสีดำ
0: ครับ
1: ถ้าโชคดีก็มีโอกาสเป็นสีเหลืองแล้วก็รักษาหายได
0: ้ครับ
1: ฉะนั้น24หรือ25นะ
0: 25ครับ
1: 25คนเนี่ยอยู่ในอาการน่าเป็นห่วงอยู่ในอาการน่าเป็นห่วงมากคุณธ
0: รา
1: พงศ
0: ์ครับนี่เป็นข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักรนะครับคราวนี้กรณีของนักร้องของวงทศกัณฐ์ที่ชื่อดินนั้นนะครับหัวหน้าวงวันนี้ออกมาบอกว่าอาการเขายังน่าเป็นห่วงอยู่ครับเพราะว่าถูกไฟคลอกไป 80% ของร่างกายนะครับ นักร้องนำของวงนะครับ

0: ที่ชื่อดินนั่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขห่วงหลายเคสไฟไหม้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่าหลายคนยังอาการน่าเป็นห่วงอยู่ครับจากการที่ถูกไฟไหม้หลายคนซึ่งอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลต่างๆแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับมีหลายเคสที่เป็นแผลไฟไหม้ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าแพทย์เนี่ยกำลังดูแลอย่างใกล้ชิดครับนี่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับส่วนในด้านคดีวันนี้ท่านรองผบ.ชน.พลตำรวจตรีพันลบอัลเลมล่าก็เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีครับตอนนี้ก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากด้วยกันทนายของโรงเบียร์วันนี้มาสื่อสารกับสังคมแล้วครับทนายชื่อนิธิรุตบอกว่า1เจ้าของร้านเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อาการค่อนข้างหนักนะครับทนายบอกว่าในส่วนของการประกันภัยเชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยของร้านมีแนวโน้มที่จะสามารถครอบคลุมชดใช้เยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้ครับเพราะว่าต้องรอให้บริษัทประกันเขาประเมินความเสียหายก่อนขณะเดียวกันปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์บอกว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยผิดกฎหมายประกอบกิจการไม่ใช่ร้านอาหารแต่เข้าขายเป็นสถานบริการครับท่านปลัดบอกว่าสถานบริการเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่เช่นต้องมีดนตรีมีการจำหน่ายสุราแล้วก็มีการเต้นรำถ้าร้านนี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการแต่ว่ามีองค์ประกอบเหล่านี้ก็ถือว่าผิดซึ่งการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายครับคุณธภา
1: คือถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหลิวตาให้เกิดเปิดร้านขึ้นมาได้โดยผิดประเภท
0: ครับ
1: โดยผิดประเภทแต่ว่าข้อมูลที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าไอ้โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยเขาจดเป็นร้านอาหารมีดนตรีได้และขายเหล้าได
0: ้ครับ
1: ซึ่งเรายังงงอยู่ว่ามันต่างกันตรงไหนกับสถานบริการคุณสมบัติมันต่างกันตรงไหนที่จดเป็นสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยอันนี้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรให้สัมภาษณ์เองนะว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วถามกันถึงเรื่องว่ามันต่างกันยังไงก็ได้คำตอบว่าถ้าจดเป็นร้านอาหารแล้วมีดนตรีได้ขายเหล้าได้เนี่ยข้อกำหนดมันจะไม่เข้มมากเช่นการตกแต่งภายในเนี่ยไม่ต้องใช้วัสดุทนไฟเหมือนกับสถานบันเทิงสถานบริการแปลว่าใช้วัสดุตกแต่งร้านเนี่ยถูกลงก็ได้เพราะเป็นร้านอาหารทีนี้ร้านอาหารคำว่าร้านอาหารเนี่ยเราก็เข้าใจว่าร้านอาหารก็คือร้านอาหารเอามีดนตรีก็มีดนตรีเอามีดนตรีได้เอาขายเหล้าขายเบียร์ก็ขายได้แต่ที่มันไม่แตกต่างกันเลยก็คือสภาพของร้านเพราะสภาพของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยมันไม่ได้โล่งเหมือนร้านอาหารทั่วไปหรือเหมือนร้านอาหารติดแอร์ทั่วไปแต่นี่เป็นร้านที่ไฟมืด
0: ครับ
1: มันเหมือนผับตั้งโต๊ะติดแน่นๆเพื่อให้บรรจุคนได้เยอะลักษณะเดียวกับผับเลย
0: เอาแค่ชื่อร้านเอาแค่ชื่อร้านเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วครับคุณจุภาพ
1: เออโรงเบียร์หน้าลาดพร้าว
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ทำไมถึงให้จดเป็นประเภทร้านอาหารได้ร้านอาหารที่มีดนตรีและขายเหล้าได้ด้วย เออเรายังงงว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันเพราะว่าไอการ จดเป็นร้านอาหารแบบนี้เนี่ยถ้าทางเขตยอมให้จดทางตำรวจยอมให้จดว่าเป็นร้านอาหารคุณก็อยู่นอกโซนนิ่งได้คุณก็ใช้วัสดุตกแต่งร้านที่ไม่แพงไม่ต้องใช้วัสดุทนไฟก็ได้ถ้าเป็นร้านอาหารนะเพราะเขาเข้าใจว่าร้านอาหารเนี่ยมันไม่ต้องไประมัดระวังมากหรอกคำว่าร้านอาหารมันต้องโล่งๆไฟสว่างถ้าอยู่ข้างนอกไม่ปิดไม่ติดแอร์ก็โล่งๆถ้าเข้าไปในห้องแอร์ก็ไฟสว่างโล่งๆการตั้งโต๊ะก็ตั้งโต๊ะกินอาหารไม่ใช่ตั้งโต๊ะแบบฟังเพลง
2: ครับ
1: แต่ว่านี่เราก็ปล่อยกันมาให้มีร้านอาหารที่ขายเหล้าได้มีดนตรีได้เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้เพราะว่าคนมันรู้แล้วนี่เรียกมาจดเป็นร้านอาหารดีกว่าอยู่นอกโซนนิ่งก็ได้การควบคุมกฎเกณฑ์กติกาต่างๆก็มีน้อยลงไม่เหมือนกับเปิดเป็นสถานบริการเปิดเป็นร้านอาหารขายเหล้าได้มีดนตรีแต่ทุกอย่างเหมือนสถานบริการเพียงแต่ว่าตอนจดทะเบียนเนี่ยต้องการเลี่ยงแล้วตอนนี้ก็มาลุมมาตุ้มกันไปตรวจตรากันอุตลุดไปหมดเห็นปลัดบอกว่าจะต้องมีการตรวจกันทั้งประเทศเห็นในข่าวไปตรวจกันที่พัทยาภูคงภูเก็ตตรวจกันอุตลุดคำถามก็คือว่าพวกคุณจะตรวจกันสักกี่วันพวกคุณจะตรวจกันสักกี่วันแล้วคุณจะไปทำอะไรกับเขาได้สักกี่วันในเมื่อส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเปิดเป็นร้านอาหารประเภทนี้ได้มันต้องส่งสวยอยู่แล้วคุณดราพงศ์มันเป็นประเภทที่ต้องส่งสวยอยู่แล้วประเภทเดียวกับสถานบริการ แล้วทีนี้ก็ขึงขังกันว่าจะไปตรวจที่นั่นที่นี่วัวหายและล้อมคอกผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเอาจริงกันหรือเปล่า ถ้าเอาจริงนะไอ้ประเภทที่จดเป็นร้านอาหารขายเหล้าได้มีดนตรีได้เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ต้องดูสถานที่ก่อนว่าสถานที่เป็นยังไงคือถ้าฟังแต่ตัวอักษรเนี่ยร้านอาหารเอาก็ร้านอาหารขายเหล้าได้เอาก็ขายเหล้าขายเบียร์เขาก็ขายกันอยู่แล้วร้านอาหารเอามีดนตรีก็มีดนตรีมาร้องให้ฟังแต่ว่าสภาพมันเป็นร้านอาหาร
2: ครับ
1: ไม่ใช่สภาพเป็นผับไอ้โรงเบียร์นาลาพร้าวแห่งนี้สภาพภายในเป็นสถานบริการอย่างชัดเจนเป็นสถานบันเทิงอย่างชัดเจนไม่ใช่ร้านขายอาหารทั่วไปปกติ
2: ครับ
1: เอ
0: าจริงๆนะคุณสุภาพคือโซนนิ่งสถานบันเทิงเนี่ยมีอยู่3จุด RCA พัดพงแล้วก็รัชดาทีนี้ถ้าจะไล่กันจริงๆนะไม่ต้องเอาไกลหรอกครับเอาถนนลาดพร้าวทั้งเส้นเนี่ยไปไล่ดูเถอะที่เป็นร้านคล้ายๆกับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยผมว่ามีหลายแห่งเลยเอา
1: เยอะเยอะนี่เขาประเมินคร่าวๆว่ามีหลายสิบแห่ง
2: ครับ
1: เป็นลักษณะอย่างเนี้ยทีนี้จะทำยังไงก็ต้องให้เลือกสองอย่างคุณจะเป็นร้านอาหารขายเหล้าได้มีดนตรีได้คุณต้องปรับสภาพให้มันเป็นร้านอาหารถ้าคุณไม่ปรับสภาพให้เป็นร้านอาหารก็เข้าข่ายเป็นสถานบริการ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นสถานบริการคุณต้องเพิ่มความเข้มเรื่องประตูหนีไฟมีกี่บานประตูห้ามเปิดประตูไม่ต้องล็อกไม่ได้ประตูทนไฟประตูหนีไฟประตูฉุกเฉินเนี่ยจะต้องกันไฟได้เท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงเขามีรายละเอียดหมดซึ่งมันเป็นคอสที่ต้องแพงขึ้นไง
2: ครับ
1: แต่นี่คุณไม่อยากลงทุนแพงคุณก็มาทำเป็นร้านอาหารแต่ว่าลักษณะพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมามันวิ่งหนีกันไม่ได้ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยไฟไหม้มันแป๊บเดียวมันสลายร่างมันสลายตัวได้เพราะมันจะเป็นที่โล่งๆไฟสว่างไอ้นี่ไฟมืดพลึบแล้วเจ้าของร้านเขาเนี่ยเป็นคนยโสธรนะ
2: ครับ
1: เขาเคยมีร้านประเภทนี้อยู่ที่ยโสธรไฟไหม้แล้วก็ปิดแล้วก็มาลงทุนที่เนี่ยมาลงทุนที่กรุงเทพเนี่ยก็เจอไฟไหม้เหมือนกัน
2: ครับ
1: วันนี้นายกอนุทิน ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าการปรับปรุงโซนนิ่งร้านอาหารจะต้องมีการหารือกันซึ่งในส่วนของพื้นที่กทม.เรื่องโซนนิ่งจะเป็นเรื่องของทางกทม.กับตำรวจฉะนั้นต้องปรับปรุงดูว่าตรงไหนมีความเหมาะสมมีความเหมาะสมอย่างไรแต่พอบอกให้ไปปรับก็จะมีเรื่องการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดก็ต้องมานั่งดูว่าจะแก้ยังไงจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายด้วยไหมขณะนี้โซนนิ่งที่ถูกต้องในพื้นที่กทม.มีอยู่สองแห่งคือข้าวสารกับ RCA เมื่อกี้คุณบอกที่ไหนนั่งนะ
0: RCA พัดพงรัชดาพิเศษ
1: ข้าวสารนี่ยังไม่มีนี่นายกเข้าใจผิดนะ
0: ครับ
1: ข้าวสารถึงแม้จะมีสถานบริการเยอะอย่างนั้นก็ยังไม่อยู่เป็นเขตไม่ได้โซนนิ่งเป็นบันเทิงนะ
0: ครับ
1: เพราะอยู่ใกล้วัดไง
0: ครับ
1: พออยู่ใกล้วัดก็ไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนก็ไม่ได้ถนนข้าวสารมันอยู่ใกล้วัดชนะสงครามนี
0: ่ครับ
1: ก็ไม่ได้มีร้านรวงเยอะแยะไปหมดเลยประเภทร้านบันเทิงเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ในเขตโซนนิ่งเพราะอยู่ติดวัดขณะเดียวกันที่อื่นๆก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนนิ่งจะเปิดให้บริการได้ถึงเวลาเที่ยงคืนมีมรสพไม่ได้แต่เรื่องมรสพเต็นเห็นด้วยยังงงๆอยู่ว่าใครทำกฎหมายนี้ขึ้นมาที่ดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนจะต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้แต่นั่งฟังได้ซึ่งตนไม่รู้ว่าการทำกฎหมายในตอนนั้นเนี่ยทำไมเหตุผลถึงเป็นแบบนี้เช่นกรณีตามร้านอาหารต่างๆที่มีแขกลุกขึ้นไปโยกไปโยกมาหรือจะเดินจริงๆก็เป็นไปตามกฎหมายก็ผิดเพราะว่ามันเต้นรำไม่ได้ไงคุณตา
0: บ
1: อกแบบนี้คงไม่ไหวอันนี้ผมเห็นด้วยนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเราเคยอนุญาตให้มีดนตรี3ชิ้นได้แต่ถ้าจะเกิน3ชิ้นให้ไปเป่าอยู่หลังม่านนนท์ไม่มีถ้ามีฟลอร์เต้นลำต้องคิดอีกแบบนึงยื่นใบขออนุญาตอีกแบบนึงภาษีแพงขึ้นมาอีกถ้าเต้นลำนะ
0: ครับ
1: ถ้าเต้นลำไม่ได้ก็ถูกลงทีนี้อย่างที่นายกบอกอ่ะคนมันขึ้นมามันก็ลุกขึ้นยึกยักอ้าวถือว่าเต้นลำไหมล่ะหรือถือว่ายืดเส้นยืดสายเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นไอ้พวกนี้มันต้องสังขยนากันใหม่นักข่าวถามว่าหลายร้านในพื้นที่กรุงเทพเปิดให้บริการเกินเที่ยงคืนจะต้องมีการสั่งย้ายผู้ดำเนินเขตไหมนายกว่าในพื้นที่กรุงเทพอำนาจอยู่ที่ผู้ว่าดังนั้นต้องไปถามท่านแต่ในต่างจังหวัดก็เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยตำรวจเข้าไปจับที่จริงเปิดเกินเที่ยงคืนเนี่ยตำรวจไม่ใช่เขตเขาจะดูเรื่องโครงสร้างการก่อสร้างแต่ว่าเรื่องการปฏิบัติการเปิดกี่โมงปิดกี่โมงปล่อยให้เด็กอายุไม่ถึง20ปีเข้าไปไหมมียาเสพติดไหมเป็นเรื่องตำรวจเป็นเรื่องตำรวจแล้วตอนหลังเนี่ยก็มามีเรื่องชุดของมหาดไทยอ่ะชุดของกรมการปกครองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่มีอำนาจไปจับที่โน่นที่นี่แล้วตำรวจก็หน้าหงายกันไปหมดเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้จะฆ่ากันอยู่แล้วระหว่างตำรวจกับชุดของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเพราะพอไปจับปั๊บห้าเสือก็โดนเด้งไปจับปั๊บห้าเสือก็โดนเด้งไอ้ร้านที่จ่ายสวยอยู่แล้วบอกเฮ้ยว่าจ่ายสวยแล้วว่าจ่ายประจำไม่เคยขาดเอ้ยทำไมมาจับอีกอ่ะกรมการปกครองไอ้เจ้าหน้าที่ก็บอกไม่รู้คนละชุดกันอ้าวสุดท้ายไปมาเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจ่ายชุดของกรมการปกครองด้วยเอาไหมล่ะมันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ่ายสวยเพิ่มขึ้นมาอีก
0: ครับ
1: อันนี้คือทั้งหมดเนี่ยนายกต้องรู้ผมว่านายกแกก็รู้เขาก็รู้ว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์มันมีเรื่องของการรับสวยมันเป็นเรื่องของสินบนไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกให้เปิดเที่ยงคืนก็เปิดตีหนึ่งตีสองพอขยับให้เปิดตีหนึ่งตีสองมันเปิดถึงตีสี่แล้วจะไปทำยังไง คือเปิดไฟข้างนอกแต่ข้างในยังมิดอยู่ยังมืดอยู่นั่งกินกันได้อยู่หรือบางแห่งตอนนี้ก็ทำเป็นสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้หลังตีหนึ่งตีสองคุณจะนั่งไปถึงเช้าก็ได้ยังมีห้องเป็นห้องรับนั่งกันไปเถอะตำรวจมาก็เอาไฟฉายมาส่องดูก็ไปส่องเอาตรงที่ไม่มีคน
2: ครับ
1: ไฟเปิดกลับบ้านหมดแล้วแต่อย่าเผลอไปส่องแล้วอีกห้องนึงนะเดี๋ยวยุ่งผิดกติกาเงื่อนไขเฮ้ยจ่ายแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้นี่คือปัญหาที่มันไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็เกิดครั้งแล้วครั้งเล่าซันติก้าก็60กว่าศพใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
1: เมาเทนบีก็หลายศพแล้วมาตรงนี้อีกและไม่มีใครจะเป็นหลักประกันได้หรอกว่าถ้าการบังคับใช้กฎหมายยังเหยาะแยะยังหย่อนยานยังเห็นประโยชน์กันอย่างนี้ยังเห็นแก่สวยกันอย่างนี้เนี่ยมันดำเนินการจริงจังไม่ได้ไปจับเขาได้ยังไงถ้ารับเงินเขาไปสั่งโน่นสั่งนี่เขาได้ยังไงถ้ารับเงินเขา
2: ครับ
1: ไอการรับเงินมาอย่างเดียวเนี่ยมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหมดทำลายความเข้มแข็งของกฎหมายทำลายการบังคับใช้กฎหมายทำลายทุกอย่างหมดที่เป็นข้อกฎหมายเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อ
2: ครับ
1: เออแล้วนอกจากว่านานๆก็จับเสียทีนึงก็โทรไปบอกเขาว่าเฮียวันนี้ขอเข้าไปตรวจหน่อยนะจัดลูกค้าไว้สักหน่อยหนึ่งให้พอจับได้เพื่อจะได้มีผลงานว่าเข้าไปจับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเฮียจะทำอะไรก็ทำตามเดิมก็อยู่กันมาอย่างนี้แล้วมันจะแก้ไขป้องกันปัญหาได้ยังไง
0: เรื่องโซนนิ่งเนี่ยฟังผู้ว่ากทมให้ความเห็นวันนี้หน่อยครับคุณสุภาพผู้ว่าชัดชาติบอกว่าตอนนี้กฎหมายกำหนดพื้นที่โซนนิ่งเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยกำหนดเอาไว้3จุดอย่างที่บอกนี่นะครับทำให้สถานประกอบการรุ่นใหม่ขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแทนสถานบริการส่งผลให้ใช้กฎหมายคนละฉบับฉะนั้นกทม.ก็เตรียมที่จะไปหารือกับกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเพื่อปรับปรุงโซนนิ่งและก็กฎหมายร่วมกันคุณชัชชาติบอกว่าสถานบริการเนี่ยจะมีกฎหมายละเอียดมีกฎหมายที่เข้มแต่ถ้าเกิดเป็นสถานประกอบการอื่นก็สามารถขอเป็นสถานบริการได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งก็จะขอเป็นร้านอาหารสถานเก็บวัสดุอันตรายและก็มีดนตรีเล่นซึ่งข้อแตกต่างก็คือสถานที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเล่นดนตรีแต่ถ้าเป็นร้านอาหารเปิดได้24ชั่วโมงรูปแบบก็คือหลังเที่ยงคืนจะต้องมีไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าพฤติกรรมจะคล้ายๆกันแต่ชื่อเรียกไม่เหมือนกันกฎหมายเข้มข้นแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนักข่าวถามว่าตอนนี้กฎหมายอำนาจอยู่ในมือไม่สามารถที่จะไปจัดการร้านประเภทเหล่านี้ที่อยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งกับสถานประกอบการได้ผู้ว่าตอบว่าถ้าใช้สถานบริการเราทำไม่ได้ต้องหาอำนาจอื่นที่เกี่ยวข้องเลยสั่งการให้รองผู้ว่าทวีดาเนี่ยไปหาอำนาจอื่นที่มีไปควานหาให้ได้เชื่อว่าต้องมีสิ่งที่เราเอามาบังคับใช้แต่ไม่ได้ใช้พระราชบัญญัติสถานประกอบการไอสถานบริการเพราะอยู่นอกโซนนิ่งต้องใช้กฎหมายตัวอื่นที่เรามีต้องหากรอบอำนาจที่เรามีอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้โดยตรงต้องไปหาตัวอื่นหรือถ้าใช้วิธีการประกาศเตือนติดป้ายต่างๆผมมองว่าต้องเอาจริงเอาจังให้ได้ครับ
1: มันเอาจริงเอาจังไม่ได้หรอกสมมุติห้ามขายแอลกอฮอล์เที่ยงคืนแต่พอใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยเด็กเสิร์ฟจะมาบอกว่าจะถึงเที่ยงคืนแล้วนะจะสั่งเผื่อจะสั่งสำรองไว้ไหมเอาเบียร์ไว้อีกลังหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยแล้วพอไปจับก็จับไม่ได้
0: คุณภาพเราต้อง
1: พักก่อน
2: ครับครับ
3: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า จากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรา Gasco เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรา Gasco เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gascoพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
6: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
12: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยด้วยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทาง และยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทั้งต้นทางและปลายทางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
14: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคลาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณฉบับ
6: เรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ยังไม่สิ้นกระแสความดูตรงนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้นายกตกอยู่กลางวงล้อมหลายเรื่องเช่นนักข่าวถามว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต30คนแล้วท่านจะพิจารณาลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยหรือเปล่า ถามอย่างนี้นายกยิ้มแล้วบอกว่าคำถามถัดไปอันนี้ก็เหมือนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเวลาเจอคำถามไหนที่ไม่อยากตอบก็จะใช้แบบนี้คำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ยั่วโมโหว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งไม่ควรถามและต้องเป็นมืออาชีพส่วนการปรับปรุงกฎหมายจะมีการดำเนินการยังไงจะให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเนี่ยนักข่าวก็บอกนายกก็บอกว่ามันต้องดูทุกมิติทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมประเพณีซึ่งความเป็นไทยยังต้องมีอยู่แต่ทุกคนต้องทำมาหากินเดี๋ยวนี้คนเป็นศิลปินก็ใช้ความเป็นศิลปินไปสร้างโอกาสสร้างรายได้ยุคนี้เรารับได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนถามว่ารัฐบาลจะมีการระดมความเห็นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องนี้ระยะยาวหรือไม่นายกบอกว่าเรื่องนี้มีหน่วยงานที่ทำอยู่ก็ต้องทำขึ้นไปนักข่าวถามว่าขณะนี้สื่อต่างประเทศมีการรายงานข่าวว่าประเทศไทยไม่มีความเข้มงวดเรื่องของสถานบันเทิงมันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวไหมนายกก็ย้อนถามว่าใครบอกว่าเราไม่เข้มงวดไอ้ที่มันเกิดซ้ำซากเนี่ยเพราะว่าคนตั้งใจทำผิดกฎหมายซึ่งการตรวจใบอนุญาตจะมีการตรวจทุกปีไม่ใช่ออกให้แล้วเปิดตลอดชาติตนก็ถามว่าตอนตรวจเป็นยังไงเขาก็บอกว่าตอนตรวจมันก็ดีมันครบหมดทุกอย่างแต่พอว่าเกิดเหตุก็ต้องไปดูว่าครบจริงไหมกฎหมายมีชัดเจนแต่ทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะคนตั้งใจทำผิดกฎหมายมันฝ่าฝืนกฎหมายด้วยความหวังว่าการที่ทำผิดกฎหมายจะได้เงินได้กำไรมากขึ้นแต่เขาก็ต้องตั้งอยู่บนความเสี่ยงไม่ยั่งยืนแน่นอนอย่างทุกวันนี้ใครทำผิดเช่นนี้ก็เตรียมรอรับได้เพราะผู้ว่ากทมรวมถึงผู้ว่าทุกจังหวัดก็สั่งเอ็กซเรย์แล้วเหมือนกันเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ก็ไปดูเรื่องที่คนอยากรู้อีกเรื่องนึง
5: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งหน่อยคุณสุภาพก็คือเรื่องคนที่แต่งกายคล้ายทหารที่ประกบนายกสื่อโลกโซเชียลเขาก็ตามหากันนะครับว่านายคนนี้เป็นใครอ้าวก็เริ่มจากมงคลกิจสุขสินธารนนท์ครับประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้นี่ต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มบินได้ครับกรุงเทพบินได
6: ้
5: ก็ต้องออกมาชี้แจงว่าคนเนี้ยก็คือว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์ขัตพงษ์แล้วคุณมงคลกิจเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เรียกว่าหมวดนัดนี่นะครับแต่ไม่ใช่ทหารจริงนะเป็นว่าที่ร้อยโทบอกว่าหมวดนัดได้ไปปฏิบัติน
6: ะพวกนี้ก็พวกที่เรียนรอดอเรียนรอดอปี5เขาก็ให้เป็นว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยโทอะไรพวกเนี้ย
5: ครับว่าไปปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตั้งแต่เวลา5ทุ่ม45นาทีของวันที่12กรกฎาคมจนถึงตี4 ของวันที่13ตลอดเวลาหมวดนัดได้รายงานสถานการณ์ผ่านเลขาธิการส่วนตัวอันนี้ของคุณเต้มงคลกิจนะครับทีนี้เขาก็ไปค้นดูสื่อเขาก็ไปค้นดูประวัติที่เกี่ยวกับการศึกษาการทำงานอันนี้เส้นทางการเมืองเคยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสกเขตพญาไทในนามของกลุ่มกรุงเทพบินได
6: ้ข้ามไปแต่คุณนราพงศ์ไม่ได้มีความสำคัญอะไรหรอกเพียงแต่ว่านายกก็ถูกถามนายกก็บอกไม่รู้เขามาให้ข้อมูลก็ฟัง
5: ครับ
6: เอาเป็นว่าเป็นคนของคุณเต้เขาใช่ไหมล่ะ
5: ใช่ครับ
6: แต่ว่าไม
5: ่กรุงเทพบินได้
6: ทีนี้ไปดูเรื่องคดีสอบเข้าเป็นข้าราชการความคืบหน้าของคดีก่อน
5: ครับผู้ต้องหา
6: คืบหน้าของคดี
5: 3คนที่ถูกจับได้นะครับซึ่งรวมทั้งจ่าพิชิตด้วยนั่นนะครับวันนี้ทางตำรวจเขาก็เอาตัวไปฝากขังครับทั้งนายอัศวินหรือว่าด็อกเตอร์วินแล้วก็ของจ่าพิชิตก็นำตัวมาที่กองปราบทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือตำรวจออกหมายเรียก11ข้าราชการที่แก้กระดาษคำตอบแล้วครับรอพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าจะมีการออกหมายเรียกข้าราชการ11คนครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปแก้กระดาษคำตอบนั้นนะครับนี่กลุ่มนี้เพิ่งเตรียมที่จะออกหมายเรียกนะครับหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ไปนั่งแก้กระดาษคำตอบที่เมืองนนท์นั่นแหละครับคุณจบาบตอนนั้นเราก็ถามกันว่าเอ๊ะแล้วคนที่แต่งข้าราชการสีกากีไปนั่งแก้กระดาษคำตอบตอนนี้คดีไปถึงไหนวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายเรียกครับคุณจบาบครับ
6: แล้วเขาพาไปฝากขังแล้วยัง 2-3 คนเนี่ย
5: ไปแล้วครับนำตัว
6: ข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร
5: ครับแต่ว่าไม่พร้อมกันนะครับ2คนก็คือด็อกเตอร์วินกับน้องสาวเนี่ยอันนี้ไปแล้วแต่ว่าของจ่าพิชิตเนี่ยรอวันพรุ่งนี้ครับ15กรกฎาคมครับ
6: คือใน3คนนี้เนี่ยด็อกเตอร์วินเนี่ยถูกโยงไปกับฝ่ายการเมืองมากกว่าเพื่อนนะ
5: ครับ
6: เพราะว่าคล้ายๆว่าเขาเคยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองคนนั้นคนนี้ให้เข้าไปทำเป็นกรรมการโน่นกรรมการนี่เช่นเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือนอย่างเงี้ยเคยเป็นคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียเคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นอนุกรรมการติดตามนโยบายการประปานครหลวงองค์การสะพานปลาคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็เคยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับกระทรวงคมนาคมแต่ลาออกแล้วตั้งแต่ปีตั้งมิถุนา69ที่เพิ่งมีเรื่องกันเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเป็นประธานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2568แต่คุณพัฒนาซึ่งเป็นรัฐมนตรีก็บอกว่าเพิ่งเจอกันหนเดียวเจอกันหนเดียวแล้วทำไมถึงได้รับการแต่งตั้งก็แปลว่ามีคนฝากไปให้เป็นอันนี้ที่โยงถึงการเมืองนะ
5: ครับ
6: ดร.วินนี่แหละส่วนคนอื่นๆผู้ต้องหารายอื่นก็กำลังดูอยู่ว่าจะทยอยมาอย่างไรแต่เนี้ยถ้าตั้งข้อหาอังกี้ซ่องโจรส่งฟ้องศาลอังกี้ต้องซ่องโจรก็ถือว่าฝ่ายของตำรวจเขากองปราบเนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังแต่สำคัญว่า2-3 คนเนี้ยจะต่อจิ๊กซอไปถึงข้างบนได้ไหมทั้งฝ่ายราชการประจำและฝ่ายการเมือง ซึ่งถ้าต่อไปไม่ถึงความน่าเชื่อถือล้มละลายเลยคุณธนาพงศ
5: ์
6: คนไม่เชื่อยังไงคนก็ไม่เชื่อว่าไม่โยงไปถึงคนใหญ่คนโตระดับไหนไม่รู้คนไม่เชื่อวันนี้นายกก็พูดถึงเรื่องนี้ถึงการจับกุมสามผู้ต้องหาเนี่ยว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วตอนนี้ให้ตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีพร้อมระบุว่าเรื่องนี้ไม่ต้องแถลงข่าวแล้วเพราะสามารถจับกุมผู้ต้องหา3คนได้แล้วส่วนจะต้องมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีไหมหลังพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีนายกบอกว่าตนได้กำชับว่าเวลาจะตั้งใครให้เป็นตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งรองหรือเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาต้องไปคัดกรองให้เต็มที่โดยตนจะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีตรวจสอบทั้งหมดขณะนั้นยังไม่มีปัญหาสักคนต้องยึดข้อมูลในขณะนั้นนะแล้วก็พูดถึงกรณีที่ชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยแล้วไปโยงกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนายกก็บอกว่าโยงถึงใครเกี่ยวข้องกับใครโดนหมดถ้าเป็นระดับแกนนำก็โดนด้วยจะโดนด้วยใช่ไหมนักข่าวถามนายกบอกแน่นอนยิ่งถ้าเป็นคนของพรรคก็ไม่มีเว้นหากโดนตนหรือโดนใครก็ต้องจัดการตามกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีส่วนจะต้องพิจารณาหรือสกรีนเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือทีมงานของรัฐมนตรีไหมนายกก็บอกว่าสกรีนความประพฤติอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้คนในพรรคก็โดนไปหลายยกแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วนายกก็บอกนี่ที่นี่ไม่ใช่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณของใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้ก็เพราะประชาชนเลือกมาฉะนั้นเจ้าบุญในคุณทั้งหลายในอดีตก็ต้องกองไว้ตรงนั้นไม่ต้องมาเอาเป็นบุญคุณตรงนี้เพราะว่าผมเป็นคนตั้งไม่ต้องติดหนี้บุญคุณใครรัฐมนตรีก็ไม่ต้องสามารถที่จะแต่งตั้งใครด้วยความเกรงใจหรือเป็นหนี้บุญคุณก้าวหน้าจนถึงเป็นรัฐมนตรีแล้วยังตั้งทีมคณะทำงานที่ปรึกษาตั้ง 20-30 คนอยู่อีกมันบ้าไปแล้วคือคล้ายๆกับว่าถ้าไม่มีที่ปรึกษาแล้วทำงานไม่เป็นว่าอย่างนั้นเถอะเป็นรัฐมนตรีทั้งทีเนี่ยนะนี่นายกส่วนปลัดอันศิษย์บอกว่ามีการนัดประชุมวันที่15วันพรุ่งนี้ก็จะประชุมได้ผลอย่างไรก็จะส่งไปยังกองกลางซึ่งเป็นคนตัดสินสุดท้ายอำนาจอยู่ที่กองกลางซึ่งหากกองกลางมองว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริตต้องมีมติเพิกถอนการบรรจุถามว่าจะไม่มีปัญหาถูกฟ้องกลับใช่ไหมถ้าผู้ที่ถูกเพิกถอนบริสุทธิ์ปลัดบอกว่าเรื่องนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเราการทำหน้าที่ก็ต้องมีปัญหาตลอดแต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วยกวาทะของคำพูดของพระพุทธทาสมาบอกว่าพระพุทธทาสบอกว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้แล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นได้คุณอันศิษย์บอกว่าใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดหากกระทรวงมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันแล้วตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเส้นทางตำรวจก็ดูในเรื่องเส้นทางการเงินการให้ปากคำการสอบสวนซึ่งบุคคลที่ถูกจับกุมก็มีอยู่ในรายชื่อของปปช.ทุกคนล้วนทำหน้าที่ของตัวเองคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกนำมาดำเนินคดีนี่ต้องถูกนำมาดำเนินคดีทีนี้ถามว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมไหมคุณอันศิษย์บอกว่าการสอบวินัยเนี่ยร้ายแรงไม่ได้ทำเฉพาะคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบเบื้องต้นนะแต่ต้องดูพยานแวดล้อมทั้งหมดด้วยใครที่เกี่ยวข้องพัวพันต้องดำเนินการทั้งหมดส่วนมีการเชื่อมโยงไปยังบุคคลอีกหรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเขามีการกำหนดกรอบตามข้อมูลหมดแล้วนักข่าวถามว่าขณะนี้มีการโยงไปกับยังการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ปลัดบอกว่าเราทำหน้าที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหากนอกเหนือจากนี้มีเรื่องของบุคคลภายนอกปปช.ก็จะดำเนินการทางตำรวจก็ออกหมายจับไปเรื่อยๆหากมีข้อมูลมีพยานหลักฐานทีนี้ถามว่าจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วเนี่ยและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนจะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนเท่าไหร่ปลัดอันสิทธิ์ก็บอกก็อย่างที่บอก 5,000 กว่าคนนี่ 5,000 กว่าคนเอาละก็คอยตามกันไปเป็นรายวันเรื่องนี้มันถ้ามันไม่สุดมันจบไม่ได้มันต้องให้สุดก็คือเงินไปอยู่กับใครใครเป็นคนรวบรวมเงินก้อนใหญ่แล้วส่งกันไปถึงไหนมันต้องมีคนที่ได้เงินรับเงินมาแล้วก็ส่งไปตามสายงานตัวเองจะเก็บไว้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้อย่าลืมนะ 4,500 ล้านเนี่ยได้ทัก 10% ก็450ล้านได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็45ล้านแล้วเงินมันเยอะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำโดยไม่มีตัวใหญ่จริงรับรู้และบงการอ้าวพักแค่รอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025จึงกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
8: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจ
12: เช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
14: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco, Gem และสนภาโดย SN Group
12: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เอาเริ่มก่อนเลยคุณธน
5: า
6: บง
5: ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์แจ้งเปลี่ยนประธานที่ปรึกษาใหม่ครับคุณสุภาพวันนี้ในการประชุมคณะผู้บริหารของกทมท่านผู้ว่าชัดชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.เดิมเนี่ยก็คือคุณจักรพันธ์ผิวงามครับเปลี่ยนเป็นพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กครับมาเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.แทนท่านผู้ว่าชัดชาติบอกกับที่ประชุมว่าผมเข้าใจว่าคุณจักรพันธ์รับตำแหน่งดังกล่าวแล้วก็เลยประกาศออกไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งที่เจ้าตัวปฏิเสธแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดแต่ยืนยันว่าคุณจักรพันธ์ยังคงเป็นพี่ชายที่ยังคงให้คำปรึกษาอยู่ส่วนพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนั้นก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เชิญมาทำงานร่วมกันครับนี่เปลี่ยนตัวนะครับประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.จากจักรพันธ์ผิวงามเป็นพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ได้มีการประกาศรายชื่อที่ปรึกษากิติมศักดิ์ออกมาครบ20ท่านแล้วนะครับเอาดูรายชื่อหน่อยไหมคุณสุภาพ อันนี้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะครับนะฮะคนที่เป็นประธานเนี่ยก็คือคุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะครับเอาทีนี้ที่ปรึกษาในแต่ละด้านนะครับอันนี้ผมไม่อ่านว่าที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอะไรนะครับขอใช้คำว่าที่ปรึกษาด้านไหนนะครับให้เข้าใจกันว่านี่คือที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านนะครับทศพลสิริสัมพันธ์ด้านพัฒนาองค์กรวุฒิสารตันชัยด้านพัฒนาท้องถิ่นวิบูลแสงชมพูด้านกฎหมายฉันชัยสิทธิพันธ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะด้านการพัฒนาชุมชนพิษพงสวัสดิ์ด้านผังเมืองต่อพัดยมนาคด้านความโปร่งใสพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยด้านเศรษฐศาสตร์บรรทูลเศรษฐศิโรจน์ด้านความยั่งยืนเมืองพนชิตกิตติปัญญางามด้านเศรษฐกิจดิจิทัลสุนิตเชษฐาด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมสุพจน์เตวรศิลป์สกุลด้านประสิทธิภาพเมืองปฐมพรศิระประภาสิริด้านสาธารณสุขดิจิทัลแสงชัยธีระกุลวานิชด้านเศรษฐกิจเมืองพิมุขสิมโรจน์ด้านเศรษฐกิจเมืองนิติพันธ์พันวิโรจน์ด้านทรัพยากรบุคคลวีนัทอัศวะสิทธิถาวรด้านการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เกษีจันทราประภาวัตด้านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และคนที่20วิลาวันธรรมชาติด้านการมีส่วนร่วมของภาครัฐครับนี่ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทม20ท่านครับ
6: คือถ้าดูรายชื่อก็ถือว่าบิ๊กเนมหลายคนนะ
5: ครับ
6: บางคนอาจจะไม่ใช่บิ๊กเนมเพราะว่าไม่ค่อยออกสื่อแต่ถือว่าเป็นตัวจริงในด้านนั้นๆเยอะอันนี้ถ้าดูการจัดทีมเนี่ยแข็งกว่า4ปีแรกแข็งกว่ามากคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: แล้วผมเข้าใจว่าสไตล์ของคุณชัดชาติเนี่ยคือเวลาไปเอาคนที่เขามีความรู้ความสามารถเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เอามาให้เขามาอยู่เฉยๆนะก็ต้องมีการจัดสรรแบ่งงานวางแผนการทำงานเชิงรุกแต่ละด้านเนี่ยเอาเป็นว่าใช่คุ้มอ่ะเพราะคุณชัดชาติก็เป็นคนทำงานหนักวิ่งเสร็จก็เรียกประชุมบางทีก็ประชุมเช้าทุกคนก็ต้องพร้อมต้องถาม

ระหว่างไทยจีนแล้วก็ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับทางนี้เนี่ยทางด้านของนายสันเพชรได้รับฟังผลการดำเนินงานและก็ปัญหาอุปสรรคท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนโดยในปีงบประมาณ2569ท่าเรือเชียงแสนมีเรือเข้าใช้บริการรวม 2,737 เที่ยวมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเนี่ย 195,574 ตันขณะที่ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 173.95 เพิ่มขึ้นจาก 4,030 TEU ในปี 2568 เป็น 7,010 TEU ในปี 2569 นะครับปัจจัยสำคัญก็มาจากการรุกตลาดร่วมกับท่าเรือกวนเหลยของจีนนะครับประกอบกับการที่ศุลกากรจีนอนุมัติให้นำเข้าผักและก็ผลไม้ผ่านเส้นทางดังกล่าวส่งผลให้ผลไม้ของไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนเนี่ยมีการขนส่งผ่านตู้สินค้าทางแม่น้ำโขงโดยตรงมากขึ้นก็สะท้อนถึงศักยภาพของเส้นทางขนส่งทางน้ำที่ช่วยเพิ่มทางเลี่ยงด้านโลจิสติกลดต้นทุนและก็เปิดโอกาสให้สินค้าไทยเนี่ยเข้าถึงตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับท่าเรือเชียงแสนเนี่ยถือว่าเป็นประตูการค้าสำคัญของประเทศไทยในการเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้สปป.ลาวเมียนมาและก็ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบโลจิสติกในปัจจุบันรัฐบาลเนี่ยมี นโยบายในการผลักดันให้ท่าเรือเชียงแสนเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการและก็การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยนะครับได้มีการมอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแนวโน้มการเติบโตของปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมความพร้อมด้านท่าเทียบเรือเครื่องมือและก็ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนและก็การขนส่งสินค้าทางน้ำในระยะยาวนะครับทางนี้เนี่ยทางด้านของนายสันเพชรเองก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมท่าเรือเชียงของซึ่งเดิมเนี่ยเป็นท่าเรือสำคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำกับทางสปป.ลาวนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยรูปแบบของการขนส่งสินค้าได้เปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางถนนมากขึ้นประกอบกับทางแขวงบ่อแก้วของสปป.ลาวเนี่ยมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 5,000 บาทนะครับส่งผลให้จำนวนเรือและก็ปริมาณสินค้าผ่านท่าเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยการท่าเรือแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการเตรียมส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่อที่จะพิจารณานำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐแล้วก็ประชาชนต่อไปนะครับไปดูที่ทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศนะครับของการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยศสิธรนะครับครั้งที่41ประจำปี2569ในประเภทปฏิทินตั้งโต๊ะชนิดเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จากผลงานชุดอยู่เย็นเป็นไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับซึ่งในพิธีดังกล่าวเนี่ยนายเมธาพัฒน์สุนทรวราภาสนะครับผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เป็นผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบรางวัลจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุดองค์พระมงตรีนะครับในซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนะครับจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์นั่นเองนะครับนายเปทพัฒน์เองบอกว่ารางวัลในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของชาวรถไฟทุกคนและก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเชิดชูสถาบันหลักของชาติอย่างสูงสุดสำหรับผลงานปฏิทินประจำปี2569ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าโดดเด่นด้วยการหลอมรวมศิลปะการออกแบบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าอย่างประณีตโดยนอกจากจะรวบรวมวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศและองค์กรไว้อย่างครบถ้วนแล้วตลอดจนได้รับการออกแบบให้สอดรับกับวิถีชีวิตยุคใหม่ด้วยฟังก์ชันที่สามารถใช้เป็นไดอารี่สำหรับบันทึกการทำงานประจำวันได้อย่างลงตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยปฏิทินของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เพียงแต่
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการภายในองค์กรเท่านั้นนะครับแต่ว่าจากความสวยงามประณีตและก็คุณประโยชน์ที่ใช้ในการที่หลากหลายเนี่ยส่งผลให้งานชิ้นนี้เนี่ยได้รับความสนใจและก็เสียงชื่นชมจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เฝ้ารอติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

0: นะครับทั้งนี้เนี่ยการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อปี2518โดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและก็ความเป็นไทยนะครับซึ่งในปี2569เนี่ยถือเป็นการจัดประกวดครั้งที่41โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็มีมติเอกฉันท์มอบรางวัลให้แก่ผลงานคุณภาพรวมทั้งสิ้น37รางวัลในประเภทต่างๆก็แสดงความยินดีนะครับกับทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้นะครับอ้าววันนี้ขออนุญาตปิดท้ายนะครับด้วยเรื่องของข่าวดีเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก1บาทนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยปรับตัวลดลงเหลือ 34.99 บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็จะเริ่มในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับโดยนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนนะครับบอกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะครับโดยเฉพาะดีเซลที่ราคาลิตรละ 34.99 สตางค์ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก1บาทจากอัตราเดิมนะครับมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางบริษัทก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปนะครับ ประธานว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับประชาชนคนที่ใช้เรือโดยสารนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารเรือโดยสารเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับขึ้นลงตามต้นทุนนะครับเมื่อราคาน้ำมันขึ้นเขาก็ขอขยับปรับขึ้นแต่ว่าเมื่อมีราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเนี่ยเขาก็ปรับลดลงมานะครับส่วนเรื่องของภาวะค่าครองชีพด้านอื่นๆที่ไม่ยอมปรับตัวปรับขึ้นไปแล้วแต่ลงไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไปตรวจสอบกันต่อไปเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกลับมาดูกันนะครับสงครามสหรัฐอิหร่านน่าจะไม่จบแล้วนะครับกลับมาติดตามกันในช่วงหน้ากันแล้วกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะครับก็อย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะครับว่าแนวโน้มจากที่มีการทำข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วก็ดูท่าว่าน่าจะมีทางออกจากการเจรจาที่ลงลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมมากขึ้นนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ได้เตือนไว้แล้วว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอย่าไปคาดหวังอะไรมากทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางดังว่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาสหรัฐว่าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยเหตุผลที่ว่ากล่าวหาอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้ส่งจดหมายลงวันที่10กรกฎาคมถึงสภาคองเกรสนะครับโดยส่งตรงถึงนายชัคกราสลีย์สมาชิกวุฒิสภาพรรครีพับลิกันในฐานะประธานชั่วคราวของวุฒิสภาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจดหมายฉบับดังกล่าวนั้นเนี่ยระบุบอกว่าตนได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการทางทหารนี้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของตนในการปกป้องชาวอเมริกันตลอดจนรักษาความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์ด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับซึ่งรัฐบาลทรัมป์เนี่ยก็มองว่าการส่งหนังสือแจ้งเตือนครั้งนี้จะเป็นการนับหนึ่งใหม่สำหรับกรอบเวลา60วันภายใต้พระบัญญัติอำนาจในภาวะสงครามปี1973นะครับหรือว่า War Powers Act นะครับซึ่งระบุว่าประธานดีเนี่ยต้องแจ้งสภาคองเกรสภายใน48ชั่วโมงเมื่อเปิดฉากโจมตีและสามารถดำเนินปฏิบัติการทางทหารได้เพียง60วันเท่านั้นหากไม่ได้รับความเห็นชอบหรือการประกาศสงครามจากสภาคองเกรสนะครับซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐและก็อิสราเอลได้ร่วมกันเปิดฉากโจมตีอิหร่านตั้งแต่28กุมภาพันธ์ก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะสั่งหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา2สัปดาห์เมื่อ7เมษายนแล้วก็มีการขยายเวลาเรื่อยมาเพื่อหาทางออกทางการทูตจนนำไปสู่การลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เมื่อ17มิถุนายนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทรัมป์ได้ระบุในจดหมายว่าอิหร่านได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอย่างร้ายแรงจากกรณีที่กองกำลังของอิหร่านเนี่ยเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยฝั่งอิหร่านอ้างว่าเรือเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ใช้เส้นทางที่อิหร่านกำหนดซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ทั้มสั่งการให้กองทัพสหรัฐเนี่ยเปิดฉากยิงถล่มเป้าหมายทางทหารของอิหร่านทันทีเพื่อตอบโต้และคุ้มครองเส้นทางเดินเรือพาณิชย์นะครับนอกจากนี้เนี่ย ประธานทรัมป์เนี่ยยังประกาศว่าสหรัฐจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อการขนส่งสินค้าของอิหร่านในบริเวณอ่าวเปอร์เซียแล้วก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดออกอย่างปลอดภัยนะครับพร้อมย้ำว่าการโจมตีของสหรัฐเป็นไปอย่างจำกัดมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อลดความสูญเสียของพลเรือนให้ได้มากที่สุดภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยอำนาจในการประกาศสงครามเป็นสิทธิขาดของสภาคองเกรสไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับการที่รัฐบาลทรัมป์อ้างว่ากรอบเวลา60วันเดิมซึ่งสิ้นสุดไปตั้งแต่1พฤษภาคมได้ยุติลงแล้วในช่วงหยุดยิงและสามารถเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้ในสัปดาห์นี้เนี่ยได้จุดชนวนความขัดแย้งของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างรุนแรงนะครับโทมัสแมสซี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครีพับลิกันจากรัฐเคนทักกี้นะครับซึ่งเป็นผู้วิจารณ์สงครามครั้งนี้มาโดยตลอดบอกว่าสงครามครั้งนี้ไม่เคยหยุดลงเลยรัฐบาลกำลังเล่นตลกกับกฎหมายอำนาจในภาวะสงครามโดยแกล้งทำเป็นว่านะครับสามารถกดปุ่มหยุดเริ่มใหม่เพื่อรีเซ็ตเวลานาฬิกาไปเรื่อยๆได้นะครับขณะที่อดัมชิปสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตก็ออกแถลงการโจมตีอย่างดุเดือดบอกว่าคำกล่าวอ้างใดๆของรัฐบาลทรัมป์ที่ว่ามีเวลาอีก60วันในปฏิบัติการทางทหารโดยไม่มีสภาคองเกรสนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีฐานรองรับทางกฎหมายนะครับแล้วก็ประกาศยื่นร่างมติใหม่เพื่อบังคับให้ถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากการสู้รบครั้งนี้ทันทีนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคลองเสียงข้างมากอยู่เล็กน้อยเนี่ยต่างเคยลงมติเห็นชอบในร่างมติร่วมกันเพื่อจำกัดอำนาจของทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่าน รานนะครับโดยไม่ผ่านสภามาแล้วซึ่งสะท้อนถึงความกังวลอย่างยิ่งของเหล่านักการเมืองต่อสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนขณะที่ทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้อย่างเกรียวกราดบอกว่ามติดังกล่าวเป็นการสร้างความสวมรอยเดือดร้อนและก็ทำให้ เกิดการให้ท้ายแก่อิหร่านนะครับพร้อมทำให้การทำงานของตนเนี่ยยากลำบากมากยิ่งขึ้น นั่นแหละนะครับก็ต้องตามกันดูแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางรอยเตอร์ก็ได้รายงานนะครับว่าทรัมป์เนี่ยได้บอกว่าสหรัฐจะกลับมาปิดล้อมการขนส่งสินค้าของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียอีกครั้งและรับประกันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดนะครับซึ่งความขัดแย้งล่าสุดนะครับก็จากกรณีที่อิหร่านได้โจมตีนะครับเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับทรัมป์เนี่ยผ่านพูดผ่านเผยเนี่ยนะครับผ่านทูตโซเชียลบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดอยู่และก็จะเปิดต่อไปไม่ว่าจะมีอิหร่านหรือไม่ก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังฟื้นฟูการปิดล้อมอิหร่านนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซแต่ในฐานะดังกล่าวและเพื่อความยุติธรรมสหรัฐจะต้องได้รับการชดเชยในอัตรา 20% ของสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งเนี่ยนะครับก็ดูนะครับต่อหน้านั้นเนี่ยนะครับยืนยันมาโดยตลอดนะครับบอกว่าอิหร่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซอันนี้จะเรียกว่าอะไรนะครับการเรียกเก็บค่าคุ้มครองหรือยังไง 20% นะครับขณะที่กองบัญชาการทางทหารร่วมระดับสูงของอิหร่านก็บอกว่าสหรัฐไม่ได้มีบทบาทในการกำหนดอนาคตเส้นทางเดินเรือนี้และก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เสกแซงการจัดการช่องแคบดังกล่าวนะครับส่วนหน่วยงานด้านการขนส่งทางทะเลของสหประชาชาติก็บอกว่ายังคงรอรายละเอียดดังกล่าวอยู่นะครับแล้วก็มีจุดยืนที่สอดคล้องกันเสมอมาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือว่า IMO คัดค้านอย่างหนักต่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการผ่านช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศไม่มีกฎหมายใดที่จะกำหนดให้มีการบังคับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อผ่านช่องแคบนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขณะเดียวกันในภูมิภาคเนี่ยนะครับที่ตะวันออกกลางกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยนะครับได้มีการประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนโจมตีสนามบินนานาชาติอับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศที่สนามบินนานาชาติซานาเมืองหลวงของเยเมนนะครับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในวันเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีรายงานของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากทั้ง2เหตุการณ์แต่ว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งสำคัญระหว่างฮูตีกับซาอุดิอาระเบียหลังจากทั้ง2ฝ่ายรักษาระดับความสงบสัมพันธ์มาตั้งแต่การยิงภายใต้การไกล่เกลี่ยของสหประชาชาติเมื่อปี2565นะครับพลตะตวายายาซารีโฆษกฝ่ายทหารของฮูตีเผยแพร่แถลงการผ่านเทเลแกรมบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการโจมตีสนามบินซานาพร้อมกับเตือนสายการบินต่างๆให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียจนกว่าการปิดกั้นสนามบินนานาชาติซานาจะสิ้นสุดลงนะครับโดยบอกว่าคำเตือนดังกล่าวควรได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเยเมนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติบอกว่าปฏิบัติการโจมตีสนามบินซานามีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินของอิหร่านเนี่ยลงจอดโดยอ้างว่าเป็นเที่ยวบินที่จะนำคณะผู้แทนฮูตีเดินทางกลับจากกรุงเตหะรานหลังจากการร่วมพิธีศพของอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับพลเอกทาเฮอร์อัลอากิลีรัฐมนตรีกลาโหมเยเมนบอกว่ารันเวย์ของสนามบินชานาถูกโจมตีเพื่อสกัดไม่ให้เครื่องบินของสายการบินมาฮานแอร์ของอิหร่านเดินทางกลับเข้าประเทศและก็ย้ำว่าเยเมนจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยทางอากาศอีกต่อไปขณะที่ฮูตีก็บอกว่าเครื่องบินรำดังกล่าวได้เปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินโฮเดดาแทนนะครับพร้อมกับเผยแพร่ภาพวิดีโอที่อ้างแสดงให้เห็นถึงขีปนาวุธพุ่งโจมตีรันเวย์ของสนามบินซานาก่อนที่จะเกิดระเบิดครั้งใหญ่นะครับแต่ว่านั่นแหละครับสิ่งที่ต้องติดตามกันก็คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวมันจะมีอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้อีกหรือไม่ซึ่งสหประชาชาติก็กำลังจับตามองดูอยู่นะครับส่วนเราก็จะได้เกาะติดกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิสุลครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอารานิสดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24 นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30 รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5 ล้าน 4 แสนรายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2 ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5 ล้าน 4 แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับผ่านข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18 ล้าน 8 แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับ ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทางนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revenue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
7: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
9: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์เนี้ยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
8: ขณะที่นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Groupannual meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
11: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
10: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกาสิปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
12: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกพท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
14: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
13: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน ียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีครับมาฟังวิดีโออาร์ตโชว์นะคะเรามาอยู่ที่บ้านของพี่เสงี่ยมยารังสีค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: คือมาเชียงรายต้องมาแวะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นถือว่ามาไม่ถึง
3: จริงแล้ว
2: พี่เหมือนอะไรนะเหมือนของประจำจังหวัดที่จะต้องไป
3: เอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลย
2: คือถ้าเกิดมาเชียงรายเนี่ยต้องไปคือหนึ่งพี่เหยียบนะคะพี่ทรงเดชเนี่ยต้องมาใช่ไหมคะหลายคนอาจจะบอกว่าก็อาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยก็อยู่หลังวัดแล้วไงอยู่แถวบ้านแกอยู่แล้วไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่สุเวชนะคะคือจริงๆแล้วที่มาหาพี่เหยียบครั้งนี้เนื่องจากว่ามันมีภาพในปรากฏการณ์แห่งดวงดาวสองโลกนี้คือละครที่พี
3: ่
2: อนุเคราะห์นะคะให้มาจัดแสดงนะคะซึ่งหลายคนอยากจะทราบถึงประวัตินะคะของผลงานชิ้นนั้นเพราะว่ามันงดงามมากพี่คือปกติไม่ค่อยได้เห็นพี่วาดแบบนั้นน่ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นวาดป่าวาดเขาวาดอะไรฮะ
3: ใช่ก็วาดภูเขามั่งทะเลมั่งอะไรเงี้ยตามที่ปกติก็อยู่เชียงรายก็วาดภูเขานั่นแหละเน
2: า
3: ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมก็เป็นภูเขาแต่เราไม่มีสาบัวแบบนั้นหรอกที่ว่าที่เป็นบึงน้ำเป็นบัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากแต่การที่เราเขียนสาบัวโมเน่เพราะว่ามันเป็นงานที่เราเรียนมาเนาะเรียนเป
2: ็
3: นงานเรียนแล้วก็แล้วผมอ่ะคือเราชอบงานอิมเพรสชันนิสต์เราศึกษางานอิมเพรสชันนิสต์มาโมเน่ก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งที่อยู่ในดวงใจแล้วก็เป็นไอดอลอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็คิดจะเขียนแต่ว่าก็ไม่กล้าเขียนเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงแต่ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะผมก็ไปอยู่ที่ปารีสเดือนนึงไปกับลูกอ่ะเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ไปบ้านโมเน่ก็อยากไปเห็นอะไปเห็นว่าของจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูงานโมเน่ที่เขาเขียนสระบัวที่ในมิวเซียมที่โอเรียนซิลี่ที่รูปใหญ่ๆในปารีสน
2: ะ
3: ก็ไปดูมาหมดก็เลยมีความคิดก็เลยอยากก็ถือว่าโอ้ถือโอกาสที่เราไปเห็นของจริงแล้วเราก็อยากจะเขียนก็เลยกลับมาที่บ้านก็มีโอกาสก็เขียนเนาะเขียนเป็นงานชุดเซตนี้อยู่ประมาณ10กว่าชิ้นได
2: ้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะคือว่ามันมีความประทับใจ
3: ใช่ครับ
2: มันอิมเพรสจริง
3: ๆฮะ
2: แล้วก็ติดตาตึงใจก็จนเรากลับมาวาด
3: ใช่ๆครับเพราะว่าการไปเดินทางไปเที่ยวบางทีมันไม่มีโอกาสได้วาดอ่ะเนาะ
2: ค่ะ
3: เพราะในสวนเค้าก็ไม่ให้นั่งวาดอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นที่เราต้องเก็บข้อมูลมาวาดที่บ้านเอาอย่างเง
2: ี้ยครับคือที่เราเห็นนะคะก็คือว่าผลงานนะคะมันดูงดงามมากมันมีความชัดลึกในรูป
3: ใช่ครับพอเราเห็นมิติเห็นอะไรพอเราไปเห็นจากของจริงมาแล้วนะเรารู้ว่าบรรยากาศความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้อากาศเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอากาศมันอย่างนี้สภาพแวดล้อมอย่างนี้และสีสันของดอกไม้ที่เขาปลูกอะตรงไหนมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเรารู้สึกกับมันเราการเขียนรูปมันก็เขียนจากความรู้สึกนะจากข้างในเข้ามาไม่ใช่การไปลอกจากภาพถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
2: เพราะฉะนั้นผลงานชิ้นนั้นมันก็เลยดูแปลกกว่าชิ้นอื่น
3: ครับผม
2: นะคะ
3: ก็
2: ซึ่งชิ้นอื่นเนี่ยมันก็จะมีที่พี่ไปอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็วาดสดๆตรงน
3: ี้ให้เห็นถ้ามีโอกาสโดยปกติเราก็วาดสดอยู่แล้วโดยปกตินะแต่บางทีมันถูกจำกัดแบบเนี้ยเราก็ต้องเอามากลับมาทำในสตูที่บ้านเรา
2: ค่ะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าสวยมากจริง
3: ๆ
2: เห็นแล้วรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดว่าได้ใครได้มีโอกาสได้เห็นนะคะที่ไปที่งานนิทรรศการนะคะจะเห็นได้เลยว่าแบบคือตั้งเอาไว้อะโดดเด่นชิ้นเดียวเลย
3: ไม่เหมือนเขาใช่ไหมเพราะของผมมันหวานนะคนอื่นอะโหดหมดเลย
2: มันคือ
3: โหด
2: เลยพูดแบบพุทธศิลปกรรมพูดนั้นพูดเด็กลูกศิษย์อาจารย์ทรงเดชเนี่ยแบบแต่ละคนนี่โหดมาแต่พอหันมาตรงพี่ยิ้มได้คือใครไปอยู่ตรงนั้นแทบเป็นไบโพล่าเนี่ย พราะเห็นจะโหดโหดเสร็จแล้วก็เห็นเหมือนหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เสร็จ
2: เรียบร้อยแล้วจากงานพี่เหี่ยมปั๊บก็จะไปเห็นงานของพระชาอะไรอย่างเงี้ยก็เบาๆแล้วก็จะเห็นงานของอาจารย์ทวีเกษรงามซึ่งปกติอะแกว่าสีน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งเนี้ยแกว่าสีน้ำโดยสโตกเหมือนกับลุงหวันเลย
3: ใช่ครับเป็นงานที่ตัดทอนนะ
2: ใช่ใช่ใช่ตัดทอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบบว่าใครเดินมาก็มันจะคนละอารมณ์ไงพี
3: ่ใช่ใช่
2: เป็นไบโพล่าเลย
3: เป็นไบโพล่าเลย
2: จะแบบว่าด้วยความที่ว่าเคยเดินทางคือพี่เหี่ยมเป็นคนที่ขยันมากๆอ่ะพี่เหี่ยมไปที่ไหนพี่เหี่ยมต้องยกแบบเอาไม้เอาอะไรเนี่ยคือเครื่องไม้พี่นี่เยอะมาก
3: ครับ
2: แล้วพี่ก็กางแล้วพี่ก็จะวาดทันทีทันใด
3: พร้อมตลอด

0: ไปหลายรอบแล้ว
1: ไปหลายรอบก็ชอบบรรยากาศมันเหมือนเพราะความที่มันเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะความที่เมื่อก่อนเราอยู่บ้านอยู่เชียงรายเนี่ยชนบทของเราเป็นแบบนี้
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้มันที่เชียงรายมันหายไปหมดมันบรรยากาศแบบนี้มันไม่มีแต่ที่เพื่อนบ้านเราที่เชียงตุงอย่างเงี้ย
0: ค
1: ที่
0: ่
1: ใ
0: ะ
1: กล้บ้านข้ามไปนิดเดียวก็เจออย่างเงี้ยมันเป็นการรำลึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆมากกว่า
0: อือหืออ
1: ืม
0: แล้วมันถังทําไปทีไรก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะวาดขึ้นมาทุกที
1: ใช
0: โดย
1: ่
0: เฉพาะที่ว่าที่เชียงที่หนองตุงอ่ะโอ้โหแบบว่
1: น
0: า
1: ะ
0: สเต็ปงามมาก
1: ใช่บรรยากาศแบบนั้นเนาะบรรยากาศมันได้มาตรงนั้นเป็นจุดที่โรแมนติกมากนะที่น้อง
0: ค
1: ตุ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ไปเมื่อไรเราก็ชอบ
0: แล้ว
1: เน
0: ย
1: า
0: ั
1: ะ
0: งบ
1: ช
0: อก
1: อ
0: พ
1: บ
0: ี่ต้องเลยบอกว่าพี่ต้องไปกับพี่เอ๋นะคะเขาสองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นโยนจะเดินจุงมือจะมีพี่เหยี่ยมพี่ต้องฮะ
1: ค
0: พี
1: ร
0: ่
1: ั
0: เอ
1: บ
0: ๋นะคะแล้วก็พี่วิทย์
1: ใช่
0: นะคะ
1: นี่ยอม
0: เร
1: กั
0: ี
1: น
0: ย
1: ไม่ได้
0: ยอมกันไม่ได้แล้วขอโทษว่าคนนี้นะคะเป็นดาวเด่นประจำทริปนะคะใครมาถึงก็ต้องมาแบบถ่ายรูปกับพี่เหยี่ยมพี่เหยี่ยมนี่แบบเป็นซูเปอร์สตาร์
1: อย่างนั้นเลยอ่ะ
0: เออเนี่ยจริงๆแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีคนมามุงเราเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เออนะเขาคิดว่าเราเป็นคนชาติไหนนะพี่
1: นั่นสิ
0: คนจีนว่า
1: จีนเทา
0: จีนเทาอย่า
1: อย่างอย่าง
0: จีนเทาแถวนี้มีเยอะแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยคือเขาก็จะเห็นเราวาดรูปแบบ
1: อืม
0: แล้วคนเชียงตุงเขาก็สนใจมาก
1: ใช่ใช่เขาพวกคนโดยเชื้อสายเขาเป็นเขาชอบศิลปะแล้วก็เขาวรรณธรรมเขาเป็นเรื่องศิลปะเขาเป็นคนประณีตแล้วก็มีความเป็นศิลปะสูงอยู่แล้วโดยชนชาติเขาเนาะ
0: ค่ะ
1: เรื่องพวกนี้เขาก็จะรับง่ายอะไรเงี้ยรับ
0: ค
1: ง่าย
0: ่ะ
1: แล้วก็รับรู้ง่ายก็เราอยากไปที่บ้านไปที่วัดที่อะไรที่เชียงตุงเนี่ยงานศิลปะของเขาจะละเมียดละไมแล้วก็มีคุณค่าสูงเนาะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: พราะโดยธรรมชาติเป็นมันเป็นวิถีของเขาที่กับศิลปะมันอยู่ในวิถีของเขาโดยปกติอยู่แล้วนี่
0: ค่ะ
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ล้วแบบว่าพี่ต้องพี่เอกกับพี่ต้องไลฟ์ฟังวันนี้โยตอน
1: อื
0: ที่
1: ม
0: ไปว่าที่ตลาดนะมีเด็กจะขอซื้อรูปด้วย
1: จะซื้อจริงๆด้วยแถวตังให้เลยใช่ไหม
0: ว่าจะซื้อจริงๆบอกที่ไปว่าที่ตลาดจะซื้อจริงๆแบบควักตังให้เลย
1: คว
0: อ
1: ั
0: ่
1: ก
0: ะเด
1: ต
0: ็
1: ัก งใ
0: อ
1: ห้
0: ่ะ
1: เล
0: เอ
1: ย
0: อบอก
1: ย
0: โออ ้
1: ม
0: โห
1: นะ
0: ยอมจริงๆยอมใจแล้วก็มีอะไรฮะที่พี่ไปถ่ายตรงที่พี่ไปวาดตรงบ้านหมู่บ้านต้มเหล้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เอออันนั้นน่ะ
1: อื
0: ค
1: ม
0: ืออยากทราบแบบว่าทําไมอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีแบบมือเด็กเยอะแยะมากมาย
1: น
0: เ
1: ะ
0: ลย
1: เหมือนจะเหมือนกวนนะ
0: ใช่
1: เหมือนกวนว่าวุ่นวายเราทำไม่ได้แต่จริงๆมันสนุก
0: ใช่
1: เพราะการมีคนดูคนถามคนเล่นนั่นเนี่ยมันที่จริงมันทําให้สนุกการวาดรูปมันสนุกขึ้นดีกว่าเราไปนั่งเหงาอยู่มืดๆคนเดียวนะ
0: คือ
1: แต่ผมชอบอย่างนั้นนะชอบบรรยา
0: ช
1: กา
0: อ
1: ศ
0: บ
1: แบบนั
0: ท
1: ้
0: ี่
1: น
0: ไม่
1: นะ
0: ลุ้น
1: ชอบท
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่
0: ่
1: มีคนมายั่วเยี่ยมาคุยมาเล่นอะไรเงี้ยผ
0: เหม
1: ม
0: ือน
1: ว่
0: ถ
1: า
0: ้าจ
1: มัน
0: ำได
1: ส
0: ้
1: นุกด้วย
0: ได้ว่า
1: ส
0: ที
1: น
0: ุ่
1: ก
0: วัดบ้านแสนน่ะ
1: อืม
0: พี่ปีนขึ้นไปอ่ะแล้วที่บอกอะไร
1: ผู้ช
0: น้อ
1: ม
0: งช
1: อย
0: า
1: ู
0: ว
1: ่
0: แบ
1: ข้
0: บ
1: างหลัง
0: ผู้ชมอยู่ข้างหลังเยอะมากคือม
1: เต
0: ี
1: ็ม
0: แบ
1: เล
0: บ
1: ย
0: น่าจะเป็น20-30คน
1: ใช
0: น่
1: ่
0: ะย
1: เยอ
0: ื
1: ะเย
0: น
1: อะ
0: แล้ว
1: ม
0: ก็
1: าก
0: แบบพี่ก็วาดของพี่ไป
1: เอ
0: ผู้ชมทั้งหลายก็แบบตื่นตาตื่นใจแบบชมแบบโอ้โห
1: ใช่ทั้งเด
0: น
1: ็
0: ั่
1: ก
0: นน
1: ทั
0: ่
1: ้
0: ะ
1: งพระทั้งผู้ใหญ่
0: ใช่ค่ะทั้ง
1: ก
0: เด
1: ็
0: ็ก
1: เต
0: ทั
1: ็
0: ้ง
1: ม
0: พร
1: ไ
0: ะ
1: ปหมดเล
0: เห
1: ย
0: ็นบอกว่ามีการใช้พระ
1: ใช่ก็เลยถือโอกาสด้วยพอเราวาดเสร็จด้วยเราการเขียนรูปที่มันใช้กําลังภายในเนาะพอเขียนเสร็จแล้วก็แรงเราก็ตกเนี่ยไอ้ก็เห็นผู้ชมเห็นพระเห็นเลนเราอยู่เอาช่วย
0: ได
1: ถ
0: ้
1: ือ
0: เล
1: เป้
0: ย
1: ถือสีถือแบกลงดอยให้หน่อย
0: แล้วเขาก็
1: เข
0: แบ
1: าก ยิน
0: ให
1: ดี
0: ้
1: อยู่แล้วเขายินดี
0: แบบ
1: เขาชอบ
0: คือหลายคือพี่ไม่ถามอยู่ว่าทําไมถึงโยถึงชอบมาที่เชียงตุงมันก็คงจะเป็นอารมณ์เดียวกับพี่ค่ะว
1: ใช
0: ่า
1: ่ใช
0: เร
1: ่
0: เราไม่ได้รู้สึกเบื่อนี่ยังคุยบอกว่าเดี๋ยวปี
1: อ
0: ห
1: ื
0: น้าม เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะไปอีกเพราะว่า
1: คร
0: แบ
1: ับ
0: บคือแต่เสียดายที่บอกว่าคือก่อนที่เชียงตุงจะมีเครื่องบินควรไปเพราะว่าถ้ามีเครื่องบินถ้ามีการพัฒนาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็คงจะไม่ได้มีเสน่ห์
1: ครับมันก็จะเปลี่ยนไปครับ
0: อื
1: มันก็
0: ม
1: จะกลายเป็นเมืองอนาคตก็คงเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะ
0: ใช
1: ว่า
0: ่
1: ด้วยสภาพด้วยอะไรมันเอื้อที่
0: ค
1: จะ
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ป็นแบบนั้นนะ
0: นี่แต่ที่สำคัญพี่นี่เขามีนี่เลยเขามีแฟ
1: อ
0: น
1: ืม
0: คลับเป็นนี่ไง
1: อืม
0: น้องที่เขาวาดรูปอ่ะที่เป็นศิลปินน่ะ
1: อ๋อนะเราได
0: เ
1: ้
0: อ
1: ไปเจ
0: ออ
1: เนาะ
0: ได
1: ท
0: ้
1: ี่
0: เจ
1: น
0: อ
1: ้อง
0: เข
1: ๆอย
0: า
1: ู่ที่นั่น
0: เขาถือว่
1: เข
0: าเ
1: า
0: ขา
1: วาด
0: เ
1: ร
0: ก
1: ูป
0: ่ง
1: กับเร
0: น
1: า
0: ะ
1: ใช่หลายๆเจออยู่
0: ส
1: 3
0: าม
1: ส
0: ส
1: ี
0: ิ
1: ่
0: บค
1: คน
0: น
1: เนาะ
0: ใช่
1: เก่ง
0: ใช
1: เก
0: ่
1: ่ง
0: ใช่เขาเก่ง
1: ใช่ใช่ขนาดที่เขาอยู่ในที่อย่างนั้นเนาะที่
0: ใช
1: พื้น
0: ่
1: ที่อย่างนั้นเข
0: เข
1: า
0: าแ
1: ส
0: ล้
1: า
0: วเข
1: ม
0: า
1: ารถ
0: ไม่มีโรงเรียนเขา
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ม
0: ม
1: ี
0: ีโ
1: โ
0: ร
1: ร
0: ง
1: ง
0: เร
1: เ
0: ี
1: ร
0: ย
1: ี
0: น
1: ยน
0: สอน
1: หัดวาดรูปเองเนี้ยแล้วก็
0: ค
1: ว
0: ่
1: า
0: ะ
1: ดรูปเก่ง
0: ค่ะ ก็ที่บอกว่าเขาทุ่มเทแล้วเขาวาดรูปมาให้ใช่ไหมคะ

0: ใช
1: ที
0: ่
1: ่มา
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ุ่น
0: ่
1: นี้พ
0: ใช
1: วก
0: ่
1: พี่ด้วย
0: เขาก็ตื่นเต้นและดีใจที่เจอพวกเรามากเน
1: ใ
0: า
1: ช
0: ะ
1: ่ค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ไปเป็นเพื่อนเขาใน Facebook เรียบร้อย
0: เนี่ยไปรอบต่อไปแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่
1: แฟ
0: ม
1: น
0: น
1: ค
0: ะ
1: ลับเพิ่มนะคะคือไปที่นั่นเนี่ยแล้วเราแล้วอย่างบางท่านเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่ามีคุณพ่อใช่ไหมที่ผู้ชายที่ว่าหน้าตาดีๆอะค่ะ
0: ฮะ
1: อันนี้พ่อเขาเป็นศิลปิน
0: ครับ
1: เขาก็มาว่าแล้วน้องๆเหล่านั้นก็คือเขาก็เป็นอาจารย์สอนศิลปะในโรงเรียนเอกชนซึ่งเรา
0: คร
1: ด
0: ั
1: ู
0: บ
1: แล้วก็แบบว่าเออนะเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานศิลปะ
0: ใช่ใช่เขาก็มุ่งมั่นแต่คิดว่าเขาก็มีอนาคตเพราะว่าถ้าต่อไปถ้าตรงนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: ของพม่าเนาะของเ
1: อ
0: ช
1: ื
0: ี
1: อ
0: ยงตุงเขาก็สามารถที่จะสปอร์ตหรือจำหน่ายงานได้ก็เลี้ยงชีพได้เป็นอาชีพที่มั่นคงได้นะ
1: ค
0: ผม
1: ่ะ
0: ว่านะ
1: แล้วน้องผู้หญิงเขาเรียนภาษาไทยด้วยเพราะฉ
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: นั
0: ่
1: ้นเน
0: พ
1: ี
0: ู
1: ่
0: ด
1: ย
0: ไทยด้วย
1: เขาก็น่าจะ
0: แล้
1: ม
0: ว
1: ี
0: ก็
1: โอ
0: พูด
1: ก
0: ภาษ
1: า
0: าอัง
1: ส
0: กฤษได้ด้วยพูดจีนได้ด้วยอะไรเงี้
1: ใ
0: ย
1: ช
0: แล้ว
1: ่
0: ก็
1: ใช่
0: มันก็พร้อมหมดนะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: เพราะว
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ่
1: นั้นที่บอกว่าคือความประทับใจอ่ะที่เรามีมันมีอยู่เยอะมากหรือแม้กระทั่งแบบอาหารนะคะอาหารไทยที่ไม่ใช่ไทย
0: เนี่ยมันก็เหมือน
1: แต่ก็เหมื
0: ค
1: อ
0: ล
1: น
0: ้ายๆอาห
1: ค
0: า
1: ล
0: รเหนือ
1: ้าน ย
0: ั่นแห
1: ๆ
0: ล
1: คละ ้าย
0: ค
1: ๆเห
0: ล
1: มือน
0: ้
1: คล
0: า
1: ้
0: ย
1: ายๆอาหารเนี่ยเห็นบอกว่าคนเชียงรายไปถึงที่นั่นเนี่ยพูดกับเขานี่รู้เรื่องมาก
0: ๆใช่ใช่มันเป็นภาษาเดียวกันนะภาษาอันเดียวกันนั่นแหละ
1: บอกคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าด้วยความที่อย่างโยเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมก็แป
0: คร
1: ล
0: ับ
1: หน่อย
0: ก็ต้องแปลหน
1: ต
0: ่
1: ้
0: อ
1: อง
0: ย
1: แปลหน่อยแปลในสมองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบทำความเข้าใจแต่ก็โอเคนะแต่ก็เข้าใจดีอยู่
0: ใช่
1: ก็
0: ใช่
1: ถือว่ามันก็เป็นความประสบการณ์ที่ดีที่ไปมีโอกาสได้ไปที่นั่นแล้วก็มีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆ
0: ค
1: อย่
0: ร
1: างเ
0: ัน
1: ี้
0: บ
1: ยมันคือถึงบอกว่าความประทับใจเวลาที่พี่ไปเห็นแบบเนี้ยพี่ก็เอากลับมาบางทีก็เอากลับมาเขียน
0: ใช่ใช่
1: ว่าที่นี่ใช่ไหม
0: ก็
1: ค
0: ด้
1: ะ
0: วยครับด้วย
1: เพราะว่ามันเข้าใจพี่อะที่บอกว่าเวลาที่ทําไมถึงต้องไม่ติดอยู่ไม่ติดบ้านทั้งที่บ้านออกจะแบบสวยงามอลังการสักขนาดนี้แต่ว่าพอมันได้เดินออกไปได้เห็น
0: ครับ
1: อะไรสิ่งอื่นๆใหม่ๆเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับชาร์จพลังให้กับตัวเองมั้ยค
0: ใช
1: ะ
0: ่มันเป็นชาร์จพลังแล้วก็เป็นมันเป็นตัวกระตุ้นในการทำงานนะครับใช
1: ค
0: ่
1: ่ะทําให้ออกมาเนี่ยงานของพี่จึงไม่เหมือนใคร
0: ใช่เพราะงานมุมมองมันก็จะเปลี่ยนเพราะเราออกจากบ้านทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะจะให้พี่เขาสาธิตเนี่ยวาดรูปข้างหลังเนี่ยนะให้ดูนะแล้วก็ดูกันได้อย่างเต็มอิ่มเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวคงจะต้องขอพักก่อนค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: คือก่อนวาดรูปเนี่ยต้องมีเทคนิค
0: ไงมีเทคนิค
1: คือจะต้องแบบว่าโยนให้เห็นเลยอย่างเงี้ยอย่างภาพนี้เป็นภาพที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นที่ต้นไม้ที่สวนเซนเนา
1: ะ
0: ที่วัดเงินก็จำชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคนไทยเรียกว่าวัดเงินที่เกียวโต
1: ไปไหว้เราได้เงินเยอะมั้งฮะที่วัดเงินน่ะ
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็น
1: คือจริง
0: ๆถ้าวาดก่อนตอนนี้ยังไม่ได้วาดยังไม่เสร็จ
1: เดี๋ยวไม่เสร็จคือการเริ่มต้นวาดภาพของพี่เหนี่ยมคือพี่เหนี่ยมจะวาดจากข้างล่าง
0: ก็
1: แล้วแต่
0: ขนาดครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะวาดรวมๆกันทั้งภาพนั่นแหละวาดรวมขึ้นบรรยากาศรวมๆไปก่อนแล้วก็เก็บรายละเอียดไป
1: ค่ะ
0: ไปเย่มันก็ซ้อนเป็นชั้นเป็นเลเยอร์จนเราจน จนงานมันสมบูรณ์นะเนาะ
1: ค่ะ
0: มันก็ซ้อนไปทับมาซ้อนไปซ้อนมาเขียนข้างหน้าว่างกลางว่างเขียนแบ็คกราวด์ว่างผสมกันไปนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าพี่มีการร่างแบบก่อนหรือเปล่าคะ
0: ก็ร่างด้วยครับก็ร่างเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างเป็นก็เหมือนเราวางคอมพิวชันเอาไว้ก่อน
1: ค่ะแล้วพี่ต้องมีการลงพื้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาซีเรียสมากเขาจะต้องลงพื้นเป็นสีก่อนของพี่มีการลงพื้นเป็นสีก่อนหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับการลงพื้นมันเหมือนอย่างน้อยคือมันเป็นการถนอมตาด้วยไงเวลาเรามองจากพื้นขาวบางทีมันก็ทำให้รู้สึกมันปวดตาเน
1: า
0: ะมันจ้าเกินไงแล้วก็ลงพื้นเอาไว้ไง
1: ค่ะอย่างอันนี้นี่พี่ลงพื้นอะไรไว้ก่อนคะเนี่ย
0: อันนี้ก็ลงพื้นเป็นสีออกครีมเขียวๆหน่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อจะได้เห็นบรรยากาศยามเช้าเนอะค่ะพี่
0: ใช่เพราะผมที่นี่มันเขียนออกเป็นโทนเขียวเนาะแล้วก็ไปเขียน
1: ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะว่าเวลาที่อย่างเห็นศิลปินอย่างเงี้ยนะคะเขาวาดอะไรเนี่ยตอนลงพื้นนี่สำคัญอย่างถ้าเขาลงพื้นแบบบางทีแบบสีเหลืองสีอะไรนี่คือแปลว่าจะต้องการสร้างบรรยากาศยามเช้า
0: ใช่ครับ
1: นะคะเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าใครได้เห็นงานของพี่เหี่ยมเนี่ยแทบจะมีทุกสีเลยนะพี่เหลืองก็มี
0: ทุกสีครับ
1: เขียวก็มีฟ้าก็มีสีสดเนี่ยมีหมดเลย
0: มีหมดครับ
1: อย่างภาพนี้ทำไมถึงได้เลือกที่จะเป็นภาพนี้คะพี
0: ่ก็
1: ตอนนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้น
0: ก็จริงเราชอบไปแล้วมันชอบต้นไม้เนาะเราชอบฟอร์มของต้นไม้ที่เป็นสวนเซนนั่นแหละที่พระเซนเขาจัดไว้ตามวัดอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็คือมันพิเศษแล้วเนาะมันพิเศษด้วยความที่เขาจัดจังหวะแล้วมันสวยอ่ะมันสวยงามแล้วมันได้ความรู้สึกอ่ะก็เลยอยากเขียนอยากก็เลยนำกลับมาเขียนเนาะเป็นบันทึกเป็นการบันทึกของเราเนี่ย
1: เป็นการจดบันทึกเน
0: า
1: ะ
0: เป็นการจดบันทึกเพราะเราไม่เขียนหนังสือเราถนัดที่บันทึกในรูปวาดก็วาดไป
1: ใช่เพราะว่าตอนที่โยก็บันทึกในรูปวาดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นี่ค่ะโอ้โหคือที่เห็นป้ายในคิดทั้งนั้นนะนี่นะ
0: มันสีมันก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมา
1: เพราะว่ามันจะต้องให้วาดได้หลายเลเยอร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่มีตื้นมีลึกมันก็ทับซ้อนกันไปอย่างเงี้ยเพราะโดยธรรมชาติมันก็อย่างเงี้ยครับมันก็มีวัตถุมันอยู่ด้วยกันมันก็ทับซ้อนกันเกิดการทับซ้อนกันแบบนี้เลย
1: แล้วทำไมแบบไม่ใช่จีนมาช่วยเขียนเนี่ยพี
0: ่ฮะ
1: จีนพี่จีนอ่ะ
0: ใครจะจีนฮะจีนไหน
1: ไม่มุกจีนไงคนจีนช่วยไงนี่นะคะก
0: ็ไม่มีจีนครับบ้านที่บ้านไม่มีเลย
1: หาอยู่ว่า
0: ไม่เอาทำเองดีกว่า
1: โหแต่ว่าเห็นพี่บอกว่าวาดคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโยยังทำไม่ได้นะต้องใช้สมาธิ
0: ฮะมันแต่มันเป็นความเคยชินแล้วเป็นความเคยชินเนาะเพราะผมเขียนรูปจากนอกสถานที่เราก็จะเจอคนมาคุยมาเล่นแบบนี้แหละ
1: uh-huh.
0: มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันนะครับเป็นเรื่องปกติเราก็เลยไม่รู้สึกว่าการเขียนรูปไม่จะต้องอยู่นิ่งๆหรือว่าหลบคนอะไรเงี้ย ไม่จำเป็นนะครับมันก็ เขียนแบบมีคนมากวนเราก็มันก็สนุกไปอีกอย่างนึง
1: นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงยอมให้กวนได้ใช่ไหมพี่
0: ยอมให้กวนได้เพราะเราถนัดอยู่แล้ว
1: นี่ดูถาดสีนะทุกคนดูถาดสีนะคะนี่คือสีของพี่เหี่ยมหมดเลยนะเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่างถูกผสมมาเนี่ยหมดเลยใช่ไหม
1: นะคะมีแต่ว่าโยชอบแบบว่าบริเวณเนี่ยต้นไม้อ่ะพี
0: ่
1: คือทำไมถึงได้ทำแบบคือทำให้มันแบบหนาได้ขนาดนี
0: ้ก็เพราะต้นเสร็จต้นสนที่ไปเห็นมันเป็นต้นสนที่อายุน่าจะเป็นร้อยปีเนาะเพราะมันเกิดผิวแล้วเกิดผิวที่เหมือนเกล็ดๆเลยครับมันเกล็ดงูเกล็ดอะไรเกล็ดที่มันลอยๆออกมาก็เลยสร้างเป็นผิวเขาเนี่ยเราชอบตรงนี้ก็ทำโดยการเอาสีโปะๆซ้อนๆกันหนาๆขึ้นมานะครับหนาเพื่อสะท้อนให้เห็นผิวเนี่ยผิวของเขาเนี่ยผิวของต้นสนเนี่ยเป็นต้นสนโบราณนะโบราณที่อายุเก่าที่ ั้งแต่ยุคที่พระเซนก็ยังอยู่ที่วัดเลยฮะ
1: ค่ะ
0: ยุคโบราณ
1: นี่คือจะเห็นแบบว่ามือนี่แบบพริ้วสะบัดและคือที่เห็นแบบว่าเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือแสงที่เขาต้องคำนึงถึงแสงและนี่คือเงานะคะนี่คือเงาอันนี้คือแสง
0: นะคะ
1: ดังนั้นก็จะเห็นว่าอย่างแน่นอนว่าคือแปลว่าแสงอ่ะมันเข้ามาทางด้านซ้ายมือ
0: ใช่
1: นะคะดังนั้นมันก็เลยเห็นแสงตรงนี้และตรงนี้ก็คือในส่วนของเงาดังนั้นเนี่ยอย่างเวลาวาดอะค่ะก็จะเห็นว่าดูต้นไม้เองก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยคือทางด้านแสงมาใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เพราะอย่างบางคนแบบว่าวาดผิดวาดถูกไงคือแสงเดี๋ยวแสงมาทางซ้าย เดี๋ยวมาทางขวา อันนี้ก็คือจะต้องเห็นให้ได้ครบ
0: ต้องเข้าใจธรรมชาติ
1: ใช่ต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะก็ถึงจะเข้าใจว่าโอเคนี่คือแสงนี่คือเงานี่คือพื้นฐานใช่ไหมพี
0: ่ใช่พื้นฐานเราต้องเข้าใจเราเขียนธรรมชาติก็ต้องเข้าใจธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เรื่องเวลาเรื่องจังหวะของเขาเนี่ยลีลาของต้นไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่กิ่งเขียนอยู่กิ่งโผล่ออกมาโผล่บางทีมันก็มีคือมันมีเหตุผลของเขาว่าทำไมกิ่งมันต้องโผล่ตรงนี้ทำไมต้องมาหักมุมตรงนี้อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราใส่มั่วๆมันก็มองเห็นคนที่เข้าใจเขามองเห็นเลยก
1: ็ค่ะอันนี้นะคะนี่อ่ะใส่กิ่งมาแล้วนะคะ
0: หมดแล้วพูดไม่ได้แล้ว
1: ในระหว่างที่แบบว่านั่งรอพี่เหยี่ยมเนี่ยนะคะเราก็ไปเห็นภาพเมฆของพี่เหยี่ยมด้านในนะคะก็เลยเล่าให้น้องชายฟังว่ามันเป็นภาพเองจริงเพราะว่าที่โมฆะเก็บเอาไว้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คืออย่างถ้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะค่ะพี่มันจะมีภาพเมฆขึ้นม
0: า
1: ก็เลยถามพี่เหยี่ยมว่าตอนนั้นพี่เหยี่ยมมีอะไรกับเมฆหรือเปล่าทำไมถึงว่าชอบวาดภาพเมฆจนเป็นนิทรรศการได้ค่ะ
0: ครับก็มันเกิดจากที่ผมไปอยู่แม่สลองเนาะแล้วผมก็ไปเขียนรูปภูเขาเนี่ยเราเขียนคืออยู่นานนะตั้ง15-16ปี
1: ค่ะ
0: พอปีหลังๆก็เขียนภูเขาเขียนตามเราก็เขียนทุกซอกทุกมุมในที่แม่สลองกันเน
1: า
0: ะแล้วก็ก็เลยคิดว่าเราก็ให้มันลอยแล้วเราหยุดพักจากการวาดภูเขาแล้วก็มองลอยขึ้นไปมันก็ไปเห็นก้อนเมฆก็เลยทำงานเป็นเซตที่เป็นเมฆขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็เอาไปแสดงที่กรุงเทพที่ อาคารอะไรผมก็จำไม่ได้ตอนนั้นคุณชวนท่านได้เปิดให้ด้วยเป็นงานแสดงเดี่ยวของผมเนี่ยก็เลยกลายเป็นงานชุดที่ทำเรื่องเมฆอย่างเดียวขึ้นมาชุดหนึ่ง
1: แล้วกลายเป็นว่าชุดเมฆนี่คือเป็นชุดดังเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเขียนด้วยมันไม่มีใครทำเลยเนาะมันก็เลยดูแปลกกว่าคนอื่นวิธีการเขียนเนี่ยก็ยังหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อย
1: ๆ
0: ทำมา
1: แล้วก็จนมาเป็นพวกดอกไม้ต้นไม้หรือว่าจริงๆแล้วทำมาขนานกันคะทั้งเมฆ
0: ขนานกันเมฆก็ยังทำอยู่บางทีเราวาดต้นไม้วาดดอกไม้เบื่อแล้วก็ไปเขียนอย่างเงี้ยเขียนมันก็จริงมันก็เรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นแหละที่เราอยู่กับเขานั่นแหละครับแล้วก็ไอ้ที่เขียนเพราะว่าการอยู่ที่บนดอยอ่ะเราเห็นเมฆใกล้เราไม่ได้เห็นเหมือนคนพื้นราบเมฆมันจะอยู่ระดับเดียวกับตาเราเงี้ยแล้วมันวิ่งเข้ามาใกล้ตัวเราเงี้ยแล้วบ้านผมที่มันอยู่เวลาเปิดหน้าต่างเช้ามันก็จะเห็นก้อนเมฆล้อมไปหมดอย่างเงี้ยเห็นสวยก็เลยบ้านที่แม่สลองนะพูดถึงน
1: ั่
0: นนะก็เลยเริ่มวาดจากมุมหน้าต่างบ้านก่อนหลังจากนั้นก็เลยยาวเลย
1: จากแม่สลองพออยู่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเมฆมันไม่ผ่านมันก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่
0: พอมาอยู่ตรงนี้มันก็จริงๆผมก็วาดอยู่แต่ก็วาดบางครั้งก็กลับไปวาดอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ต้องการทำงานศิลปะมันก็ต้องเปลี่ยน subject ด้วยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี้ไม่งั้นมันเหมือนเรายำอยู่กับที่อ
1: ่ะ
0: มันเหมือนเอาของเก่ามาย้ายมุมไปซ้ายไปขวาไปอะไรเงี้ยมันก็จะวนอยู่กับที
1: ่
0: มันก็
1: ต้องแสวงหามุมใหม่ๆ
0: ใช่เนาะในเรื่องบางอย่างที่เราคิดว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเรื่องที่จะทำเรื่องใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การไปย้ำอยู่งั้นมันก็เสียเวลาเสียพลังงานชีวิตเราก็ต้องเราก็ต้องไปเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเพื่อให้ให้ให้ ให้เราได้ทำสิ่งใหม่ที่มันที่มันหลากหลายแล้วก็สนุกขึ้นอะไรเงี้ย
1: แล้วพี่เหี่ยมเคยคิดว่าจะไปที่กาญจนบุรีบ้างไหมคะ
0: ก็ที่จริงผมไม่เคยไปกาญจนบุรีนะ
1: กาญจนบุรีเนี่ยภูเขาแบบคือมันจะไม่เหมือนภูเขาที่เชียงรายหรือเชียงใหม่
0: ใช่ดูจากรูปแล้วใช่
1: ใช่ค่ะคือมันจะมีเป็นป่าแบบที่เป็นป่าแบบป่าดงดิบอะ
0: ป่าทึบๆนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตรงที่มีแม่น้ำเป็นหมายถึงว่ามีน้ำตกอะผ่านเนี่ยมันดูสวยงามแต่มันดูลึกลับมันจะแตกต่างกับป่าที่เชียงรายอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ป่าที่นี่เป็นป่าโปร่งนะ
1: ค่ะ
0: ป่าโปร่งแล้วก็มันเกิดจากที่เขาทำไร่เนาะเขาก็จะตัดต้นไม้ใหญ่มันก็จะเป็นป่าแบบโล่งๆเห็นภูเขาโล่งๆเตียนๆอย่างเงี้ยเห็นความสลับซับซ้อนซ้อนกันไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นป่าอีกป่าหนึ่งมันก็จะเป็นป่าทึบทึบเขียวทึบเลยนะ
1: เดี๋ยวเมื่อไหร่จะจัดทริปเนี่ยไปเที่ยวป่าทึบกันบ้างพี
0: ่นะ
1: เพราะว่าที่ไออะไรคะที่ทองผาภูมิอ่ะสวยมากเขื่อนน่ะเขื่อนสวยมากเพราะมันจะเห็นทั้งเขื่อนเห็นทั้งภูเขาแล้วก็อากาศอ่ะพี
0: ่ใช่
1: เดี๋ยววันหลังคงจะได้เห็นเซตพี่เหี่ยมแบบว่าไปวาดแบบว่าทองผาภูมิเยอะไหมคะไปทองผาภูมิน
0: ะ
1: แล้วมากกว่านั้นก็จะมีที่แบบเป็นแพอ่ะค่ะที่เขาอยู่กันบนแพอ่ะค่ะแล้วก็จะเห็นแบบว่าท้องน้ำแล้วก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบค่ะ
0: อ
1: ันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่สวยค่ะ
0: ครับครับ
1: นำเสนอ
0: ได้ได้ได
1: ้นี่น่ะเพราะว่ามันจะมีความแปลกตา
0: อ
1: ย่างปะอย่างมุมมองที่มันแปลกใหม่ขึ้นใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าโยเก็บภาพพี่เหี่ยมภาพนึงที่อยู่ในที่น้ำอ่ะที่แบบว่าเป็นสีมืดๆที่โมคาค่ะ
0: อ
1: ันนั้นได้โยเก็บภาพพี่เหี่ยมไว้ภาพนึงแล้วคนก็ถามว่าทำไมเก็บพี่เหี่ยมภาพมืดๆอ่ะปออ๋อก็คนเห็นภาพสว่างเยอะแหละ
0: เก็บด้านมืดของเขาบ้างใช่ไหม
1: เพราะว่าภาพมืดๆของพี่เหี่ยมอ่ะดูแบบมันดูแปลกตาดีรู้สึกตอนนั้นพี่เหี่ยมไปใต้นะคะ
0: ปั่นภาพกลางคืนที่วาดที่หลีเป้ครับ
1: ใช่ใช่
0: เป็นวาดกลางคืนวาดสดที่นั่นแหละ
1: นั่นน่ะมันก็ดูมีเสน่ห์คือการที่แบบวาดภาพอย่างอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบมันมีเสน่ห์นะพี
0: ่
1: แต่มันต้องเป็นกับคนที่แบบว่ามีความสามารถนะฮะคนมีเสน่ห์จ้ะคือแค่นี้แหละนะเสน่ห์มากเลยปล่อยให้พี่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อไปค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเรียกว่าเทปนี้สนุกสนานกันนะคะเดี๋ยวจะรอดูพี่ไปวาดภาพที่แบบคนมีเสน่ห์เขาวาด
0: คนมีเสน่ห์เขาวาดกัน
1: ค่ะยังไงคะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เหี่ยมมากๆเลยนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Variety Yo Art Show นะคะได้ทาง Hybrid Art Character นะคะและรายการ Variety Art ทุกวันจันทร์นะคะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางเสดาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่าง2ประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางเสดาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจีประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุติกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเสไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัส ชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มที่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ low season ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากลับมาช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นนะครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ Road to Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสำฤทธิ์จากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก 1,061 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธ โดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุภัทจอมเกาะกับมุกออนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตับสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริภัสสรการรายงาน
10: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการ Asian Aid Group Championship 2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยมชาร์เพิลวัย17ปีและเด็กหญิงอรรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Aid Group Championship 2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
15: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
8: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา

0: ร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
4: สวัสดีครับผมแชมป์พิธีกรสุนทรนนท์ครับ
5: สวัสดีค่ะพีชี่วรันธรสังกิตดวงโรจ
4: น์และนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
4: แล้วเธอเล่นกล้องอะไรครับเนี่ย
5: ตอนนี้พีชี่บอกทุกคนนะว่าห้ามเรียกคือด้วยวัยเราใช่ไหม
4: วัยเรา
5: ทุกวันเนี้ยเวลาคนเรียกพีชี่
4: อ
5: ่ะก็จะเรียกว่าพี่พีชี่ส่วนมากก็จะเป็นน้อง
4: ๆ
5: หรือไม่ก็เขาก็จะไม่เรียกชื่อเต็มกันเพราะว่ามันสะกดไหลมันสะกดยากเขาจะชอบเรียกแบบพพช.
4: พี่พิชชี
5: ่พิชชี่ก็บอกทุกคนว่าเดี๋ยวนี้เธอห้ามเรียกฉันว่าพพช.แล้วนะเธอจะเรียกฉันพี่พิชชี่ไม่ได้แล้วนะ
4: ต้องเรียกว่า
5: น้องพิชชี
4: ่อ้าวทำไม
5: ไปทำหน้ามาไงย้อนวัยมาแล้วเธอจะเรียกฉันพี่พิชชี่ไม่ได้
4: ไหนใช่ป่ะดูออกกะว่าจะทักอยู
5: ่ดูออกว่าอะไร
4: ดูออกว่ามันดูสวย
5: เออน่ะ
4: เออใช้คำนี้แล้วกัน
5: มันเข้าที่ขึ้นกว่าวันนั้นที่เราเจอกันนะ
4: แต่ไม่รู
5: ้แต่ว่ามันยังไม่ร้อยนะ
4: พี่ไม่รู้แต่พี่เห็นมิ้น
5: นั่นแหละไปทำเหมือนกันพ
4: ิ
5: ชชี่ก็โพสทำไมไม่ตามพิชชี่ตามมิ้นพิชชี่โพสต้องหลายสัปดาห์ละ
4: ไม่เห็น
5: เออ
4: ไม่เห็นเหรอทำอะไรขอสั้นๆนิดนึงก่อนนะเรื่องตรงนี้ก่อนนิดนึง
5: พิชชี่ไปส่องกล้องดึงหน้าแล้วก็ทำยกกระชับหน้า
4: โอเคเข้าใจได้
5: แต่ของมิ้นอะมิ้นส่องกล้องดึงคิ้วแล้วก็ร้อยใหม่หน้าของมินนะ
4: ไปกี่คนแก๊งเธอ
5: 3คนพีทมินพลอย
4: ครับพลอยด้วย
5: พลอยด้วย
4: ไอ้พลอยก็ไม่เห็นว่ะ
5: พลอยทำ2กล้องดึงคิ้วแล้วก็2กล้องดึงหน้า
4: ส่วนพี่2กล้องมองเกม
5: เอ้ย
4: เออถ้าพูดอย่างนี้นะแสดงว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรตอนแรกก็เห็นก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้สวยแค่นั้นแต่ว่าไม่รู้ข้อมูล
5: นั่นคือสิ่งที่ต้องการน
4: ั
5: ่นคือสิ่งที่ต้องการที่อยากให้เกิดขึ้น
4: โอเคค่ะ
5: คนเดินมา
4: แบบนพช.
5: ต้องเรียกว่านพช.ถูกต้อง
4: คือพี่กำลังจะพูดในสองมุมหนึ่งว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะขนาดพี่ชี้เป็นพี่ชี้แล้วอะนึกออกป่ะเรานึกเราย้อนกลับไปสมัย
5: พี่แชมป์เรารู้จักวันก่อนพี่ชี่ไปจัดสปอร์ตรีแลกซ
4: ์พี่ได้ยินเหมือนกัน
5: เก้าเก้า
4: พี่ได้ยิน
5: ทีนี้เราก็ไปคุยกับพี่
4: มันมามุ่น
5: ไม่ใช่พี่มีพี่
4: เอกโดน
5: แล้วพี่ข้างในคนนึงชื่ออะไรนะอยู่ดีๆก็ลืมพี่ตัวสูงสูง
4: แนนต้อง
5: ใช่พี่ต้อง
4: ต้อง
5: เราพี่เอกโดนกับพี่ต้องเขาก็บอกว่าพี่เอกโดนเขาก็บอกว่าพี่ชี่เป็นผู้หญิงที่มาจัดวิทยุที่พี่คุยด้วยเยอะที่สุดเขาเหมือนแบบเหมือนพี่ชี่มาพี่ชี่ก็สวัสดีพี่ชี่คุยเรื่องนี้พี่ชี่ก็บอกว่าไม่พี่เอกอีกประเด็นนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ชี่มาบ่อยพี่ชี่ก็บอกว่า
4: ทุกวัน
5: มันมีช่วงนึงของพารวยที่พี่ชี่จัดทุกวัน
4: ถูกต้อง
5: แล้วพี่หนูก็เลยมาบ่อยแล้วมาไม่มีอะไรหนูก็มานั่งเล่นแล้วก็นั่งคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบนู่นนี่นั่นนู่นแล้วก็คุยกันว่าพี่เอกพี่ชี่อ่ะมาจัด99อ่ะนานแล้วนะกี่ปี10กว่าปี
4: พี่ว่าเธอตั้งแต่ปี14ได้ไหม
5: เพราะว่า
4: 14 15ได้ไหม
5: พี่ชี่จำเป็น2014ไม่ได้แต่พี่ชี่แต่ว่าช่องไทยรัฐขึ้นน่ะ57แล้วถ้าพี่ชี่จำไม่ผิดอ่ะต้นปี58อ่ะ
4: 58คือ2000นั่นแหละจำได้ไหม
5: 58 14
4: 14พี่ก็ว่าน่าจะ14
5: ต้นปี58คือครั้งแรกที่พี่ชี่มาแล้วพี่ชี่มาเป็นแขกรับเชิญ
4: นั่นคือ12ปี
5: นั่นคือครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็มาประจบประแจเราก็ค่อยมายาว
4: แต่พารวยนี่น่าจะตั้งแต่12

0: 2012ตอนแรก11โมง
1: แล้วเขาคุยกันว่าก่อนที่จะมีพิชชี่มีใครพิชชี่ก็มีฟ้าใสฟ้าใสมาก่อน
0: ฟ้าใสมาก่อนพิชชี่
1: ฟ้าใสมาก่อนพิชชี
0: ่ก็มีแอมชนแอมชนทิชา
1: เออพิชชี่เขาบอกแอมชนทิแอมพี่แอมที่ตอนนี้ยังอ่านข่าวอยู่ทุกว
0: ัน
1: แล้วพี่ชี่ก็เปิดเขาก็บอกพี่แอมนี่เคยเป็นนักแบดหรืออะไรสักซัมติงแล้วพี่เอกก็แบบไม่ใช่แล้วเขาก็คุยกันว่ามันคืออีกคนนึงซึ่งพออีกคนนึงเปิดหน้ามาไม่ใช่พี่แอมชน
0: มันจะเป็นแอมนางงามอ่ะแอมวัดหกป้อมนอกอ่ะ
1: นั่นแหละพี่ชี่บอกว่า
0: แต่ว่าแอมชนเนี่ยจะนี่จะมาพร้อมแอมชน
1: มีสองแอมเหรอ
0: มีแอมก่อนมีแอมนางงามก
1: ่
0: อน
1: อ๋อแสดงว่าเขาเปิดแอมนางงาม
0: มีแอมนางงาม
1: พี่ชี่ไม่รู้จักไม่รู้เลยแล้วก็พี่ชี่ก็บอกมีคนชื่อแอมก็คือพี่แอมชน
0: ช
1: แล้วก็มีฟ้าใสเขาบอกมา
0: คือแอมชนน่ะไม่จัดเพราะว่าเป็นย้ายเวลาเป็นกลางคืนแต่แอมชนน่ะจัดกลางวันตอนแรกเออแล้วตอนกลางวันน่ะนี่ไม่ได้จัดเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้เหมือนกันพอย้ายเป็นกลางคืนปุ๊บก็เสียบเข้ามาพอดี
1: แล้วพี่ชี่ก็เลยบอกว่าก็นั่นแหละเราก็อยู่มานานแล้วนะพี่เอกนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าน้องพี่ชี่ละ
0: ไอ้ยะได้
1: แต่เอาจริงๆตอนนั้นที่มาพี่ชี่ก็เริ่มแบบคือพี่ชี่เข้าวงการอายุเยอะไงหมายความว่าสมัยเนี้ยเด็กอินฟูสมัยนี้ไม่ต้องเรียกว่าอินฟูแล้วเน
0: า
1: ะพวก KOL อินฟูบางทีอ่ะยังเรียนไม่จบก็ทำละ
0: ก็
1: เรียนจบปุ๊บทำเลยแต่ของพี่ชี่อ่ะเรียนจบ
0: ไปทำงานตั้ง5ปี
1: ไม่ถึง
0: ทำกสิกรกี่ปี
1: ทำกสิกร2ปี
0: อ๋อ2ป
1: ีเป็น AE อยู่ปีนึงแล้วก็มาไทยรัฐต
0: ่อก็ไม่นานมาก
1: แต่ก็ถือว่าแบบไม่ใช่จบปุ๊บมาเลย
0: หรือทำตั้งแต่ก่อนมีบางคนทำเลยไง
1: ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้พี่เชิญพี่ดาว
1: อ๋อดาวสุภัสราที่เราคุยกันเองว่าวันศุกร์จะไปงานขึ้นบ้านใหม่รุ่นพี
0: ่อยู่มันก็แบบคุยกันผ่อนคุยปุ๊บแล้วเสร็จมันก็เดินไปปุ๊บก็เดินย้อนกลับมาเฮ้ยแล้วไม่เห็นพี่ภาคบอลเลยบอกอ๋อมันของทางโมโนจุดเริ่มจากแค่นี้เลยนะจุดเริ่มจากแค่นี้เลยนะว่าเอ้ยไม่เห็นมันก็แบบไปแล้วพี่เดี๋ยวหนูรีบไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วพี่ก็จะกลับอะไรเงี้ยก็ไปปุ๊บสักพักแล้วไปปุ๊บแล้วเหมือนคนไปแล้วมันนึกได้มันเดินวนกลับมาเฮ้ยพี่แชมป์ไม่หนูไม่เห็นพี่ภาคบอลโลกเลยบอกว่าอ๋อมันเป็นของทั้งฝั่งโมโนแล้วก็ตัวพี่หลักๆก็ภาคพีพีทีวีแล้วมันก็ถามว่าข้ามได้ไหมแค่คุยจริงก็อาจจะได้รับการพิจารณาหรืออะไรเพราะมันก็รู้จักกันหมด อะไรเงี้ยโดยเพราะอาจจะไม่ใช่ระดับบริหารโมโนแต่ว่าระดับตัวท็อปของคนภาคโมโนเนี่ยก็สนิทกันหมดอยู่แล้วเออพี่ๆจากสยามสปอร์ตอะไรเงี้ยเออเนี่ยดาวรู้สึกว่าพี่ยามปกติไม่ยูโรบอลโลกก็น่าจะมีอะไรเงี้ยเหมือนครั้งเนี้ยแล้วดาวไม่รู้จักค่ะคือหมายว่าไม่รู้จักคนภาคหลายคน
1: อ๋อเพราะพี่ดาวไม่ได้อยู่วงการน
0: ี้
1: มานาน
0: แล้วดาวไม่อยู
1: ่คือถ้าเป็นพิชิอ่ะก็รู้จักหมดแหละ
0: ใช่
1: ก็เกือบหมดยกเว้นจะมีบางคนที่แบบที่เขาเป็นสายแบบ
0: อินฟูจริงๆไม
1: ่สายอินฟูหนูรู้จัก
0: อ๋อเหรอ
1: แต่สายแบบเบื้องหลังจริง
0: ๆอ๋อ
1: เ
0: ออจริงๆเบื้องหลังจริงมันก็อาจจะคือเธออาจจะรู้ชื่อแต่เธอไม่อาจจะไม่เคยเห็นหน้า
1: ใช่ไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ดาวมันบอกว่าบางคนมันแบบว่ามันนึกไม่ออก
1: เพราะพี่ดาวเขาไม่ได้อยู่คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ดาวเขาเคยอ่านข่าวกีฬาที่
0: NBT เขาเป็นผู้สื่อข่าวด้วย
1: แล้วเขาก็ออกจาก NBT ไปอยู่ไทยรัฐ
0: แต่ซึ่งไทยรัฐเนี่ย
1: ซึ่งตอนไปอยู่ไทยรัฐเขาไม่ได้อ่านข่าวกีฬา
0: อ่านข่าวหลัง
1: ใช่
0: ถึง10ปีมามีความเป็นไปได้นะ 7-8 ปีต้องมีนะ
1: พี่ดาวเข้าพร้อมพิชชี่คือปี56 10กว่าปี
0: 56ก็12
1: เออ12ปี
0: ทีเนี้ย
1: โอ้เงินพี่ชี่ออกมา6ปี
0: เลยเออมันนึกไม่ออกมันก็เลยวนมาถามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทีนี้ก็เลยยาวเลยแล้วก็พี่ก็เลยถามเออดาวไม่ทำช่องเหรออะไรอย่างเงี้ยดาวบอกว่ามันก็เหมือนจุดคือแบบว่าพี่จะตามแบบพี่ที่เป็นข่าวหลักอะครับที่เขาทำเหมือนโอเคอาจจะเป็นเหมือนพี่เอกราชเก่งทุกทางเอกราชเต็มหน่วยเขามาทำช่องใช่ไหมแล้วก็จะตามไว้แล้วก็พวกข่าวที่เป็นข่าวไม่ใช่ไม่ให้กีฬาที่เป็นข่าวหลักอ่ะที่เป็นคนเดียวอ่ะสมมติว่าเป็นดาวเป็นใครที่มีชื่อเสียงดังๆดีๆเลยแบบว่าแล้วเราดูแล้วแบบมันแกรู้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะตามอยู่สองสามคนอะไรเงี้ยเออดาวเราก็เป็นเราก็เลยอ้าวแล้วทำไมดาวไม่ทำพี่ว่าดาวทำได้นะอะไรเงี้ยก็คือมันก็เหมือนกับอารมณ์ว่าดาวมันเด็กกว่าพี่แค่ปีเดียวนะเว้ยเออมันก็ลงเหมือนพี่ที่เวลาพี่ชี่เคยถามว่ามันก็จะแบบมันเหมือนมันไม่อยากเริ่มกับ
1: เ
0: หมือนเหมือน
1: อย่างพิชชี่อ่ะทุกวันนี้ถ้า
0: อยู่ดีๆมันไม่อยากเริ่มกับ
1: อยู่ดีๆให้พิชชี่มาเริ่มเป็น KOL ตอนเนี้ยพิชชี่ว่าคงไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่อีเนี่ยดันทำมานานแล้วด้วยก็อยู่ ื่อกี้คุยกันว่ากีฬาพาโลกี่ปีนะ
0: ตั้งแต่2012
1: หมายถึงพิชชี่มากี่ปี
0: พิชชี่2014พิชชี่14
1: 2014ก็คือมา12
0: อ่ะ
1: 12 14 15 16
0: 12ปี
1: 12 13ปีเนี่ยแหละพิชชี่ก็ทำเพจมาประมาณนั้นแหละ
0: ใช่
1: พีชี่ทำเพจพีชี่เป็นแก๊งแรกคนแรกๆเลยที่ทำเพจอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้ว
1: ตอนนั้นพีชี่พูดจริงตอนที่พีชี่เปิดเพจแรกๆอ่ะพีชี่โคตรเขิน
0: คนแรกโอ้ยคนต้นคนแรกแรก
1: คนแรกแรกของวงการกีฬาที่ทำเพจ
0: พี่พูดได้เลยว่าแม้กระทั่งรีซอร์แจ็คเล็กอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำเพจหลัง
1: ใช่
0: หลังมากหลัง
1: พ
0: ี
1: ช
0: ี่
1: ดีไม่ดีอ่ะทำก่อนอีเมลขอบสนามอีก
0: มีความเป็นไปได
1: ้
0: มีความเป็นไปได้
1: ทำก่อนเพราะว่าพี่ชี่จำได้ว่าพี่โทนยังเคยมาเล่าให้ฟังตอนแรกว่าเบลคือหนึ่งคนที่ทักพี่โทนมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กพี่ชี่ทำแล้วตอนนั้นนะเพจ
0: แล้วก
1: ็ฉันพูดมาก่อน
0: นะแล้วก็เป็นจุดเริ่มที่ให้ทำให้นี่ให้นี่เล่นเฟซบุ๊กด้วยตอนนั้น
1: พี่ชี่เป็นคนสมัครให้ด้วย
0: ใช่สักอย่างนะตอนนั้นจำได้เลยว่าเล่นเฟซบุ๊กของพี่ชี่นี่แหละนะครับก็โอ้โหไล่เรียงมาก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะ
1: เออก็ตอนนั้นไปก้าวก็นั่งคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องเริ่มพี่เอกเขาถามแบบพี่ชี่เริ่มดูบอลตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่เอกเขาไม่เคยรู้ไงคือกับพี่เอกด้น
0: อ
1: ะเจอกันบ่อยเวลาเราไปก้าวหรือแบบออกงานบ้างนานๆที
0: เอกมาขาวเอกมาขาว
1: แต่ว่าไม่เคยจัดรายการด้วยกันเลยนั่นคือครั้งแรกหลังจากรู้จักกันมา10กว่าปี
0: พี่ก็ถ้าทีมงานทั้งหมดเนี่ยพี่น่าจะเก็บเกือบหมดได้จัดด้วยกันหมดอะไรอย่างนี้นะอ่ะโอ้โหอลัมพบทก็สวัสดีแฟนๆกีฬาพารวยด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็เข้ามาทักทายนะทางแฟนเพจ Facebook กีฬาพารวยแล้วก็ทางFM 97นะครับในค่ำคืนนี้นะพี่ชี
1: ่
0: อ่ะต้องคุยฟุตบอลโลกกันหน่อย
1: เย้ yeah.
0: เอาก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไป
1: It's coming home It's coming home It's coming home
0: ก่อนที่จะไปฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะ
1: จ้ะ
0: พี่ขอคอมเมนต์นี้หน่อยว่าบอลโลก64ทีมในแนวความคิดพี่จะปี2030ในมุมมองพี่ชี
1: ่ตื่นค่ะ
0: ชอบอ่ะ
1: ไม่ใช่อะไรนะทุกวันเนี้ยคือพี่แชมป์ไม่เราไม่ได้จัดด้วยกันแต่พี่จิ๋วได้ยินพี่ชี่พูดทุกครั้งเวลาพี่ชี่มาจัดแล้วพูดถึงบอลโลก48ทีมพี่ชี่บอกว่ารอบแบ่งกลุ่มมันไม่สนุกเดี๋ยวคอยดูดิเพราะเกมมันจะเยอะแมตช์มันจะเฟือมันจะรู้สึก
0: มันมันตั้งแต
1: ่มันจะเริ่มมา3-2เริ่มดีเริ่มสนุก16ซึ่งมันเป็นแบบว่าไม่ได้มันก็เป็นจริงคุณดูไหวเหรอ40 50 60แมตช์อ่ะใช่ป่ะล่ะแล้วมันก็เริ่มมาคนเริ่มจะมาแบบโหอะไรเงี้ยตอนเริ่มอ่ะ3-2
0: ถูก
1: จน16จนตอนนี้ถูกป่ะซึ่งณตอนเนี้ยมัน104เกมใช่ป่ะแข่งไปแล้ว100เกมเหลืออีก4เก
0: ม
1: ปกติบอลโลกครั้งก่อนหน้าๆที่เราดูมา64เกม
0: มันแค่นั้นเอง
1: แล้วคุณจินตนาการค่ะถ้ามันขยับจาก48เป็น64กี่เกม
0: คือพี่
1: คือใน1แมตช์อ่ะไม่ใช่ว่าใน1
0: ทัวร์นาเมนต
1: ์ไม่เฉพาะทีมนะโปรแกรมแมตช์มันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมันอาจจะแค่แบบเพิ่ม1แมตช์หรืออาจจะไม่เพิ่มขึ้นเลยพี่ชี่ว่ามันจะเพิ่ม1มันอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเลยก็ได้มันอาจจะคัดจาก64เหลือ32เลยนึกออกป่ะ
0: 64ยังไงก็ต้องมีรอบแบ่งกลุ่ม
1: ก็64รอบแบ่งกลุ่มไงแต่รอบแบ่งกลุ่มเอามาแค่32คืออันนี้มัน48แล้วตัดเข้า32
0: อ
1: ันนี้มันก็จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มมีกลุ่ม3อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันจะต้องตัดเพื่อให้เหลือแค่32แล้ว32 16 8 4
0: ก็ไม่งั้นแมตช์เยอะกว่านี้
1: เพราะฉะนั้นแมตช์ที่1ทีมจะได้แข่งอ่ะมันก็จะไม่ได้เยอะมากก็อาจจะเท่าๆเดิมหรือยังมากก็มากกว่าเดิมแมตช์นึงแต่คนดูอ่ะ
0: โอ้โห
1: ขี้ตาแตกเลยนะจะใช้คำว่าตาแตกอย่างเดียวไม่ได้ขี้ตาแตก
0: แต่พี่มองเป็นเรื่องของความคลาสสิกครับคือ48ทีมเนี่ยพี่ก็มีความสุขมันเยอะเอา32ทีมคือระดับเวิร์ลอะระดับเวิร์ลคลาสระดับเวิร์ลคัพแล้วอะคุณจะไปทำมันเป็นเวิร์ลแก๊สทำไมอะ
1: จริง
0: ถูกป่ะก็
1: เขาอยากได้ตังค์
0: จริงๆ32ทีมเนี่ยกำลังคลาสสิกถูกป่ะวิธีการที่จะเข้ารอบอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าคิดในแง่แบบเข้าข้างตัวเองที่สุดเลยนะว่าถ้า64ทีมโอกาสของคนไทยที่จะได้เห็นบอลไทยไปบอลโลกก็มีมากขึ้นแต่เพิ่งจะมีคนมาถามพี่ชี่ว่าแบบพี่ชี่ถ้ามัน64ทีมอ
0: ่
1: ะ
0: แม่งครึ่งโลกแล้ว
1: พี่ชี่ว่าไทยจะได้ไปปะหนูหันไปบอกเขาว่าอะไรปะ
0: เ
1: ราอ่ะต้องรอบเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพให้ได้สม่ำเสมอก่อน
0: ถูก
1: ทุกวันเนี้ยแค่เราจะไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแล้วลุ้นกันจะตายอ่ะ
0: ถูก
1: ถูกป่ะล่ะ
0: ยังไม่ถึงเลยมีแค่16ทีมนะเข้ารอบ2
1: 8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพอ่ะเราต้องไปให้ได้สม่ำเสมอเราถ
0: ึ
1: งจะมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกถ้าเกิดว่ามันมี64ทีม
0: ไม่แล้วถ้าคุณจะไปเพราะมันมี64ทีมอ่ะมันไปกันครึ่งโลกแล้วอ่ะแล้วมันจะเป็นฟุตบอลโอ้โหถูกป่ะมันความคลาสสิกความอะไรมันหายไปแน่ๆครับแล้วมันก็จะมีฟุตบอลโลกที่มันจะมีสกอร์70 70 70เนี่ยพี่ชี
1: ่
0: เยอะแยะมากมาย
1: ในทำไมคุณจะต้อง70ด้วย
0: ก็ขอโทษก็ประมาณสกอร์ที่มันขาดอ่ะพี่ชี่พี่ทําว่ามันจะเยอะขึ้นมากๆคือเรายกตัวอย่างทีมชาติไทยเจอเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่เราโดนไป70นะขนาดเล่นราชมัง
1: เจอที่สมัยไหนนะ
0: นี่แหละเดอร์เขาก็ยังเคยมาเลยเดอร์เขาเป็นดาวรุ่งตอนนั้น
1: โอ้ยนานอยู่นะ
0: ก็พี่จุ่นกำลังจะเลิกอ่ะประมาณไปปลายพี่โก้อะ
1: โหมันนานมากเลยนะปลายพี่โก
0: ้ใช่หลังจากนั้นเนี่ยยังไม่มีทีมใหญ่มาเลยเนเธอร์แลนด์เนี่ยสุดท้าย
1: เคยมีออสเตรเลียมา
0: ออสเตรเลียมันเจอกันในเอเชียนคัพหรือรอบคัดเลือกอยู่แล้วมันก็เลยต้องมาไงเนอะป่ะแบบบางทีเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกมันก็ต้องเจอบอลโลกรอบคัดเลือกไงยุคพี่โก้ยุคสหรัฐยุคนี่ไงเออพวกนี้มันก็ต้องมาปีนั้นเราเข้า10ทีมสุดท้ายไงทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่น
1: อ
0: ะแต่ว่าถ้าเราไม่นับทีมเอเชียเนเธอร์แลนด์เนี่ยคือสุดท้ายมาคิงครับโดนไป7ครับ
1: นี่ไงจำได้ป่ะล่ะกือราซาวกือราซาวตอนนั้นที่เขามาแล้วเราคุยกันว่าทีมอะไรชาติอะไรเชิญอะไรเขาไปบอลโลกจ้า
0: เคปเบิร์ตก็เคยมาไงครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ประตูคนนี้ก็เคยมาไงครับ
1: เขาไปบอลโลกแล้วจ้า
0: เคปเบิร์ตนี่รู้สึกว่าเราจะชนะจุดโทษนะถ้าจำไม่ผิดตองเซฟถ้าจำไม่ผิดนะเคปเบิร์ตหรือกีราซาวเนี่ยสักที
1: มเคปเบิร์ตจำไม่ได้แต่กีราซาวเนี่ยแล้วโมกอเคปเบิร์ตเคยมาหรอ
0: มาเคปเบิร์ตเคยมาเคปเบิร์ตเคยมาผิดเคยมาคิงส์คัพแล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าสมมติไทยไปแล้วจับสลากแบบเหมือนเราเป็นจอร์แดนอย่างเงี้ยมันจะยังไงวะโอ้โหนึกออกป่ะคือเราจะโดนแบบว่าเท่าไหร่เราเจอบาซินชุดเล็กนะเคยมาไหม
1: พูดไปก่อน
0: เราเจอบาซินชุดเล็กอะปีโรนัลดินโญ่เราก็โดนไป70เราก็โดนไป70ครับเพราะฉะนั้นอะถ้าเราไปแล้วไปโดนอย่างเงี้ย
1: ยังไม่เคย
0: เคยเหมือนไม่เคยมาใช่ไหม
1: แต่กีราซาวมาก
0: ีราซาวมาอยู่แล้วจำได้
1: เม
0: ื่
1: อปี2019เพราะพี่ชิ้นจำได้ว่าตอนนั้นอะพี่ชี่ยังอยู่ไทยรัฐอยู่เลยแล้วไทยรัฐอะถ่ายทอดสดคิงส์คัพเพราะฉะนั้นมันจะทำข่าวเรื่องคิงส์คัพเยอะมาก
0: แล้ว
1: ตอนนั้นนะทุกคนก็แบบ
0: เคปเบิร์ตไม่เคย
1: กือราเซาคือใครเออเคปเบิร์ตพี่ชี่จำไม่ได้ทุกคนแบบกือราเซาคือใครคือสโมสรอะไรชื่ออ่านว่าอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นก็พยายามแบบอธิบายกันว่าเออแรง
0: กิ้งคือประเทศ
1: เออแรงกิ้งก็เป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นไงล่ะบอลโลกแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูทีมชาติกือราเซาสีผลงานในบอลโลกเป็นไง
0: ซึ่งนี่ไงก็จะบอกไงว่าเรามาปิดตรงนี้ก่อนว่า64ทีมเนี่ยตื่นค่ะอย่างที่พี่จี้บอกอ่ะบ้าบอค่ะมึงไปเคลียร์เรื่องรับโทรศัพท์โดนั้นทําก่อนค่ะ
1: นี่ไงกือราซาวในบอลโลกแพ้เยอรมนี 1-7 เสมอเอลกวาดอร์แล้วก็แพ้อารีโค 0-2
0: เละเละ
1: แต่จริงตื่นแล้วไม่ใช่อะไรตามข่าวบอกว่าจะขยับเพิ่มเป็น64รอบหน้าบ้า
0: จะครั้งหน้าเลย
1: บ้าบอ
0: เออ
1: ไอเนี้ยจะมาขยับจาก32เป็น48อ่ะคุณยังมีพีเรียดให้รอแบบ8
0: ปีเออถูกต้องนะไม่เวิร์คไม่โอเคด้วย
1: หัวเนี่ยลองคิดถึงอย่างอื่นเรื่องจากเรื่องมันนี่มันนี่มันนี่บ้าง
0: เขามันนี่มันนี่อย่างเดียวตอนนี้แต่ว่า
1: ปวดหัว
0: เออมันเป็นอะไรที
1: ่แต่พี่ชี่ชอบช็อตเมื่อกี้นะ
0: อะไร
1: ที
0: ่
1: เราพูดคำว่าตื่นข่าวรู้เลยใช่ไหมพี่ชี
0: ่รู้ตบมือก็รู้แล้วเรียกปลุกเออตบมือนี่คือแบบว่าเออปลุกอ่ะโอ้ยแล้วเราก็มาคาดหวัง
1: เอออ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: คือตอบตอน
0: พี่ไม่น่าใจว่า
1: ตอนเห็นข่าวครั้งแรกอ่ะตาเป็นไง
0: พี่ไม่แน่ใจว่าแอนโทนีฮัตสันพูดถึงประเด็นนี้ด้วยป่ะนะถ้าพูดอย่าไปถามนะนักข่าวพี่ขอร้องคือมึงปัดตกมึงอย่าไปถามเขาว่ารู้สึกยังไงถ้าเราจะเป็น64ทีมอย่านะพี่ขอ
1: เอาอาเซียนคัพให้มันได้แชมป์ตลอดก่อน
0: อย่าแบบเออคือแบบแล้วถ้าโค้ชทีมชาติมานั่งคิดว่ากูจะไปใน64ทีมเรามีโอกาสถ้ามีคำตอบนี้ว่ากูจะแบบเหนื่อยอะเหนื่อยพูดกงเหนื่อยจริง
1: ปวดใจ
0: เออนะฮะ
1: แต่พี่ชี้ว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกมันอาจจะเป็นไอเดียซึ่งมันก็ แต่ว่าพอ
0: และไม่เกิดขึ้นในครั้งหน้า
1: คือ
0: ยังไงครั้งหน้านี่ไม่ใช่แน่
1: ใช่ๆคือพอมันเป็นไอเดียจากคนที่มี power มันก็เลยเป็นข่าวไงถ้ามันเป็นไอเดียจากเราดิมันก็คงธรรมดาถูกป่ะล่ะมันเป็นไอเดียจากคนที่มี power หน่อยมันก็เลยเหมือนแบบมีประเด็นขึ้นมาแต่มันเอาตามหลักความเป็นจริงอ่ะมันไม่สามารถทำได้มันใช้คำว่ามันยังไม่สามารถทำได้มันก็มีโอกาสเหมือนกันว่าถ้าแบบประธานฟีฟ่าคนต่อไปยังเป็นอีจานินฟาติโน
0: ่
1: มันก็มีโอกาสถูกป่ะล่ะแต่ว่า
0: พี่เชื่อมันจะได้อีกรอบในมุมที่มันทำเรื่องในบอลโลกครั้งนี้ไว้แบบว่าโอ้ยเรื่องนั้นน่าเกลียดมากอ่ะ
1: แต่เราก็เห็นกันอยู่ว่าทำไม่ดีมานักต่อนักก็ได้วาระต่อก็มีเยอะแยะไปถูกป่ะล่ะของแบบนี้มันหนี
0: ไม่แต่ว่าพี่ก็มองว่าคู่แข่งอ่ะถ้าเกิดมันจะมีอ่ะตอนนี้ทีมงานคู่แข่งมันก็จะเตรียมข้อมูลอย่างไอ้คนที่แล้วไอ้ฮาเวลานี้ที่มันโดนเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ว่าไม่รอดหรอกแต่มันจำไม่ได้มันจะเลือกเมื่อไหร่แต่เลือกอีกอ่ะมันก็ไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เจ้าเนี่ยไม่ใช่อินฟาติโน่อ่ะไปแน่เลือกประธานฟีฟ่าอีกครั้งหนึ่งน่าจะเมื่อไหร
1: ่แป๊บหนึ่งนะ
0: นั่นแหละ
1: อีกทีเมื่อไหร่เหรออ
0: ืมจำได้ไหม
1: จำไม่ได้หรอกเซิร์ชเอาเดี๋ยวนี้อุ้ย2027
0: อืมก็ก่อนบอลโลกอยู่แล้วแต่เขาจะมีทางเดียวคือสั่งการทำและดำเนินการไปก่อนสมมติว่าถ้ามันจะเป็น64ทีมนะแต่มันเป็นไปไม่ได้โอเคเข้าใจเข้าใจ
1: ไม่ได้แค่นี้ก็แค่บอลมันจะไม่สนุกคุณเข้าใจป่ะ
0: เ
1: หมือนมันเข้าอีหลอบที่พี่แชมป์ว่าจากบอลโลกแบบเวิลด์คลาสจะทำให้มันเป็นเวิลด์แกสคือเข้าใจได้ว่าเม็ดเงินมหาศาลมันจะไหลเข้าไปอ่ะแต่การที่เอาจริงๆทุกวันนี้มี48ที
0: ม
1: อ่ะฟุตบอลก็พาคุณรวยมาตั้งแต่ไหนแล้วถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้น
0: อ
1: ่ะคุณบริหารที่48ทีมนี้ให้มันดีให้การแข่งขันมันเข้มข้นถูกป่ะให้มันไม่มีเรื่องแบบยกหูโทรศัพท์ให้มันไม่มีอะไรแบบมันก็มีคนแซวในเขาเรียกว่าอะไรในโลกโซเชียลว่าเขาบอกว่าบอลโลกครั้งนี้เหมือนอาร์เจนตินาครับอะไรอย่างเงี้ยเขาข้างอาร์เจนตินาจังเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็บอกได้หมดอ่ะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้หมดจริงๆ
1: คือไอ้กรณีว่าแบบในเกมนัดนั้นน่ะในเกมที่อาร์เจน
0: ชนะอียิปต์
1: พิชชี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการตัดสินที่มันค้านตาขนาดนั้นนะในความคิดพิชชี่นะเพราะฉะนั้นพิชชี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันคืออาร์เจนตินาครับแต่หมายความว่าในหลากหลายประเด็นมันก็มีหลายอันที่มันเป็นต่อมเอ๊ะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอาเจนหรอกแต่แบบโดยรวมทั้งหมดมันก็มีต่อมเอ๊ะเกิดขึ้นเยอะอ่ะ
0: เออแต่ไอ้จุดหนึ่งนะถ้าไม่ใช่นะไม่คั่วเจนนะฉันมองว่าผู้ตัดสินก็พลาดน้อยไม่โดนเท่าไหร่นะ
1: ใช่
0: ไม่ค่อยโดน
1: คือมันไม่ได้เป็นประเด็นผู้ตัดสินมันเป็นประเด็นที่ฟีฟ่านั่นแหละแต่ว่าเราต้องพักเบรกกันก่อนไป
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องฝรั่งเศสสเปนรอบชิงพักแป๊บนึงครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ เป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายตินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอ่องไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
11: นางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี้
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองผดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององอ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์ และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
8: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชาร
9: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน

ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: กลับมาครึ่งหลังครับกับกีฬาพารวยครับผมก็วันนี้อยู่กับน้องพิชชี่นี
3: ่
2: นะฮะ
3: ชี่แชมป์ชี่แชมป
2: ์สาวอินฟลูฟุตบอลนะฮะหน้าใหม
3: ่เออหน้าใหม
2: ่หน้าใหม
4: ่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องบอลโลกแบบยาวๆนะคะฝากกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ปกติซื้ออยากได้อะไรบ้างอยากได้รับประกันนานขึ้นหรือเปล่าอยากให้คุ้มค่ากับการใช้จ่ายระยะยาวหรือว่าแบบมั่นใจว่าอยากได้อะไหล่แท้หรือบริการก็ยามาฮ่าให้คุณมากกว่านะคะกับการรับประกันนานถึง5ปีจากเดิม3ปีเพิ่มเป็น5ปีแล้วนะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความมั่นใจในทุกการใช้งานเพราะฉะนั้นซื้อมอเตอร์ไซค์ครั้งต่อไปอย่าลืมถามหายามาฮ่ารับประกัน5ปีเป็นจำเป็นทำนองไหม
2: จำมันก็เขาเรียกว่าเป็นกิมมิคของโฆษณาใช่ไหม
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ของย้ำ2คันที่บ้านนะฮะ
4: แต่ว่าพี่ชี่บอกเลยนะ
2: จักรยานยนต์
4: จักรยานยนต์ยามาฮ่าที่พี่ชี่ที่บ้านมี
2: อ่
4: ะ10กว่าปีแล้วอ่ะยังขับได้อยู่เลย
2: ตัวหนึ่งนะ1ใน2คันน่ะพี่ชี่ซื้อตั้งแต่ปี46 47อ่ะ
4: จริงเพราะว่าพี่ชี่จำได้ว่าพี่ชี่
2: ใช้อยู่เลย
4: พี่ชี่ขี่มอเตอร์ไซคันเนี้ยตั้งแต่สมัยยังใส่ชุดนักเรียนขี่ไปยังเคยขี่ล้มเกี่ยวกับสำล้อล้มเกี่ยวขี่ไปหอกลางจุฬาอ่านหนังสือ ทุกวันนี้ยังอยู่เลย
2: ใช
4: ่สีทองคันใหญ่ๆจำรุ่นไม่ได้อะ
2: เป็นรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นคันใหญ่รุ่นแรกด้วยซ้ำหมายถึงว่าแต่มันเป็นรถเขาเรียกว่าไม่ออโต้แล้วนะ
4: เป็นออโต้แล้วเป็นออโต้รุ่นแรกๆ
2: เ
4: พราะว่าจำได้มอเตอร์ไซคันก่อนหน้านั้นอ่ะเป็นรุ่
2: น
4: แบบ
2: มีเกียร์
4: ก็ขับแบบมีเกียร์เป็นนะแต่พอมาเป็นอันนี้ฮู้มามันขี่ง่ายขึ้นเยอะเลยมาบอกเอออย่าซิ่งเยอะนะเรา
2: เดี๋ยวนะมันรุ่นอะไรวะ
4: ไม่รู้ชื่อรุ่น
2: รุ่นดังอ่ะรุ่นดังเดี๋ยว
4: บ้างมันเป็นสัญลักษณ์อธิบายไม่ถูกอ่ะจำไม่ได้อ่ะ
2: อ
4: าชมันผ่านไป
2: ผ่านไปก่อนฝากคอมเมนต์ก่อน
4: คุณตั้มหงแดงมาว่าน้องพิชชี่ขาตะเกียบไม่ได้ใส่ชุดนอนมาจัดรายการรู้สึกผิดหวังยังไงก็ไม่รู้อีอีอ
2: ี
4: คุณตั้มเขาเป็นซิกเนเจอร์ถ้าวันไหนพิชชี่ไปจัดรายการแล้วไม่มีเขาส่งมาพิชชี่จะคิดถึงพิชชี่มีสามีแล้วพี่แชมป์เลยไม่สนใจ
2: อ
4: ้
2: าวเขามีสามีแล้วครับ
4: สวัสดีครับพี่แชมเปี้ยน
2: สวัสดีครับ
4: ถ้าฟีฟ่าเอา46ทีมพอเรื่องเงินอย่างเดียวเลยครับก็ใช่ไงมันหนีไง
2: อย่างเดียว
4: ล้วนก็อาจจะเป็นอย่างที่พี่จิ๋วว่าด้วยเรื่องมันนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งเลือกลงมติใช้คำว่าลงมติเนาะลงมติเลือกฟีฟ่าเลือกประธานฟีฟ่าคนใหม
2: ่เธอ
4: ฮะ
2: แซงนิดเดียวใช่รุ่นนูโวไหม
4: ใช่
2: เออใช่
4: ไหนขอดูหน้าตาหน่อย
2: ยามาฮ่านูโว
4: นี่
2: นี่แหละเอ้ยอันนี้นูโว
4: นี่
2: เป็นเกียร์ออโต้
4: สีนี้สีด้วย
2: เฮ้ยแต่ของพี่ไม่ใช่นูโวอ่ะของพี่รุ่น
4: ขอหาก่อน
2: เออ
4: สีนี้ด้วย
2: แต่นูโวเนี่ย
4: นี่เลยคันนี้สีนี้แบบนี้ยามาฮ่านูโวนับเป็นนวัตกรรมใหม่ของรถจักรยานยนต์รถออโตเมติกรุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จนี่อันนี
2: ้ปี2002
4: ซึ
2: ่งนูโวเนี่ยครับนี่พี่ย้ำขยายความหน่อยนูโวเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสตัวนี้นะแปลว่าใหม่ซึ่งเป็นคำ
4: ซึ่งเป็นตั้งแต่ปี45
2: ซึ่งเป็นคำของไอ้นี่เว้ยเป็นคำชื่อแรกของวงนูโวคือเขียนแบบนี้เลย NOUVO เนี่ย
4: แต่เป็น
2: เขาเอา U ออกเป็น UVO เพราะว่ามันยากประมาณ
4: ตั้งแต่2545
2: ของพี่รุ่นอะไร
4: รุ่นนี้เลยสีนี้ด้วยพอพี่แชมป์เปิดมาเห็นปุ๊บใช่คันนี
2: ้นั่นแหละนะโอเค
4: ยังบอกมาแล้วทะเบียนน่ะ
2: นึกไม่ออก
4: เป็นทะเบียนแบบมอไซค์
2: ยุคนั้น
4: แล้วบอกแล้วแบบบอกมานะว่ามาถ้ามาจะขายอ่ะมาห้ามขายทะเบียนนะมีคนบอกอยากได
2: ้
4: เราไปขายเก็งกำไรได้ค่าทะเบียนได้โอเคมาดูเกมระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนคืนนี้กันหน่อยเดี๋ยวก่อนฝรั่งเศสสเปนวกไปนิดนึงช่วงนี้เงินสโมสรคนเงินถุงเงินถังนะซื้อเอาง
2: งอ่ะมาไงอ่ะ
4: มาจากไหนเนี่ยฮะ
2: นั่นดิก็งงก็ไม่รู้ว่าไปทุ่มซื้อแต่ว่าอย่างนี้ทีมที่ซื้อมันก็เหมือนทีมสร้างใหม่นั่นแหละมันจะลงตัวเลยไหมก็อาจจะ ันก็อาจจะอยู่ที่ผู้จัดการทีมว่าถ้าเที่ยวพอ
4: แต่ผู้จัดการทีมก็โอเคไงเดอะแชบี้ไง
2: เที่ยวพออ่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตัวแม่งดีว่ะดีจนเกินไปอ่ะ
4: ดีจน
2: หวาดผวา
4: ใช้คำว่าดีจนหวาด
2: ใช่ดีมันดีจริงนะดีจริงดีเลยอ่ะดีชนิดที่เรียกได้ว่าคุณสามารถไม่ต้องเอาคริสเตียโนโรนัลโดเล่นเลยก็ได้อ่ะมันได้หมดอ่ะเซเนซี่ไอ้เจ้าพอฟันเฮเกนก็ได้ถูกป่ะตรงกลางมันชัดอยู่แล้วสองตัวใหม่มันไอ้โดนาลี่กับไอ้เจ้ามาติอุสเฟร์นันเดสถูกไหมแต่เอาจริงๆอ่ะเบนตันกูก็เล่นได้อยู่มันก็ระดับทอบ้าเบนตันกูก็ไปบอลโลกมาเนี่ยตัวลุกก็แมดดิสันซิมองนี่คือตัวเก่าคูรูเชฟกี้ตัวเก่าอ่ะคุณนับยังไงอ่ะแล้วตัวใหม่อ่ะโอ้โหถูกป่ะนะก็ขอให้มันลงตัวแล้วกันนะอ่ะมาสเปนกับฝรั่งเศสคืนนี้ตีสองเอาความรู้สึกลึกๆ นึกคิดก่อนจากอะไรก็ได้จากประสบการณ์ฟุตบอลของพิชชี่ก็ได้มองยังไงเกมนี
4: ้คือพิชชี่ว่าสเปนไม่รู้สิดูได้แอบดูสเปนแข่งบ้างนะอาจจะไม่ได้ดูแบบทุกแมตช์เต็มเกมตลอดอะไรเงี้ยแต่พิชชี่ว่าสเปนมันติดขัดยังไงบอกไม่ถูกอ่ะคือฟอร์มม
2: ันเอาใครลังเลอีกแล้ว
4: ฟอร์มมันไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ค่อยลื่นไหลอ่ะแบบเกมรุกมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่เหมือนสเปนตอนปียูโร
2: ยูโรถูกต้อง
4: คือถ้าไม่มียาเมาอ่ะมันเงียบมากเลยนะ
2: คือต้องบอกว่าปียูโรอ่ะมันได้นิโก้วิลเลียมกับลามินยาเมา
4: แต่เนี้ยคือถ้าไม่มียาเมาคือมันเงียบมากเลยอ่ะมันแบบไม่ได้แบบเงียบในที่นี้หมายถึงว่าเกมไม่ได้หวือหวา
2: ถูกก็เล่นตามจังหวะ
4: ซึ่งฝรั่งเศสอ่ะขอแค่ไม่สะดุดขาตัวเองแค่นั้นพอ
2: ใช้คำขยายความไปอย่างนี้ได้ไหมพี่ชิว่าสุดท้ายทีมที่เข้ารอบมาตรงเนี้ยสามทีมมีทีเด็ดคือหมายถึงว่ามันมีเอ็มบัปเป้มีเมสซี่มีแฮร์รี่เคนแต่สเปนเป็นหนึ่งทีมที่ไม่มีเนื้อออกมาถ้าเทียบแล้วเอลิงฮาลันควรจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนื้อออกไหมแต่มันวนสายมันไม่ได้มันตกรอบไปแล้ว
4: ก็ด้วย
2: ก็เลยทำให้พิชชี่เลยมองว่าฝรั่งเศสดูดีกว่าถูกไหม
4: คือฝรั่งเศสมันดูดีไปหมดคืออย่างที่บอกว่าสเปนอ่ะมันถ้าสมมติอยู่จับตายาเมาคนอื่นดูแบบไม่ได้หวือหวาแต่ฝรั่งเศสคุณจะไปจับใคร
2: แต่บอลฝรั่งเศสไม่จับนะบอลฝรั่งเศสไม่ได้แกคุณจะเล่นเกมรับแบบเคปเวิร์ดนะ
4: แต่ว่ายิ่งเปิดเกมเข้าใส่อ่ะฝรั่งเศสยิ่งชอบนะ
2: ก็สไตล์เขาเพราะเขามั่นใจว่าข้างบนเขาเด็ดกว่าย
4: ิ่งเปิดเกมเข้าใส่ฝรั่งเศสก็ยิ่งชอบ
2: นี่แหละนี่แหละโอ้โหมันพูดยากอ่ะมันรักพี่เสียดายน้องอ่ะคุณภาพ
4: ถ้ามองตามหน้าเสื่อ
2: ฝรั่งเศสดีกว่านิด
4: ฝรั่งเศสดีกว่าแต่ว่าไอ้แต่อย่างที่บอกไงฝรั่งเศสห้ามสะดุดขาตัวเองล้มนึกออกปะคือถ้าจะแพ้ก็คือแพ้ภัยตัวเองแพ้ภัยตัวเองเช่นแบบแพ้ภัยตัวเองที่ตัวเองมีความมั่นใจมากเกินไปแพ้ภัยตัวเองที่แบบไปพลาดเองไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรเหล่านั้นน่ะคือเล่นได้ตามมาตรฐานที่ทำได้เหมือนในเกมที่ผ่านมาชนะ
2: อ่ะ
4: 90นาทีแล้วไม่ยาว
2: แต่พี่ยามะผมคิดเป็นสตอรี่เลยต้องคิดอย่างนี้คิดว่าฝรั่งเศสอ่ะคิดว่าสเปนอ่ะ
4: นี่มันคนเขียนนิยายหรือเปล่า
2: จุดบอดจุดใดจุดหนึ่งเว้ยซึ่งแอบมองไปที่อุปาเมกาโน
4: อุปาเมกาโน
2: เซนเตอร์นี่คือจุดที่อ่อนที่สุดแล้วกับลูก้าดีน2คนถ้าจะอ่อนนะนี่คือ2คนที่อ่อนที่สุดแล้วและความหมายมันคืออย่างนี้ในมุมแบบจากที่เราเรียนโค้ชด้วยแล้วกันนะความหมายมันคือ
4: ไปซิพูดเรื่อยๆ
2: มีเขาไม่ทำไม่ได้เอาเหร
4: อ
2: เฮ้ยน่าใส่มากเลยอ่ะ
4: เพราะมันคือฟิลเตอร์ทิกช็อก
2: ความหมายคือ2เกมหลังอ่ะยูโร2024สเปนก็ชนะฝรั่งเศสได้และเนชั่นคัพ9ประตูจำได้ว่าแมตช์สุดคลาสสิกสเปนชนะ 5-4 นัดชิงไง2025คือถามว่านี่แหละคืนนี้อยากดูบอลแบบนี้ใครชนะกูยังไม่รู้หรอกแต่มึงแลกบัตรกันแบบนี้9ประตูนั้นน่ะพี่ชี่ลองย้อนกลับไปดูเกมนั้นนะคืนนี้กลับไปกดดูเลยนะคุณจะมีความรู้สึกว่าฟุตบอลแม่งต้องแบบนี้ต่างฝ่ายต่างเก่งมีวิธีการมีระบบการเล่นแล้วเล่นในระบบการเล่นของตัวเองสเปนก็เคาะติดชึ่งขยับนะกินตัวยาเมาอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเศสแม่งมาทุกทีทุกทางอะไรเงี้ย มันจะไม่ใช่ฟุตบอลที่แบบคุณดูแล้วแบบโอ้โหกูรถบัสกูอุดกูเลยมันนี่คือฟุตบอลในอุดมคติและไอ้ฟุตบอลทีมอีกหนึ่งทีมที่ประมาณนี้ที่แอบคิดถึงคือฮอลแลนด์นี่แหละนะแต่ฮอลแลนด์ก็ฮอลแลนด์ตัวลุกมันยังไม่เท่านี
3: ้
2: นะทีเนี้ยพอเรามองในมุมโค้ชกำลังจะบอกว่าผู้เล่นสเปนไม่ได้รู้สึกกลัวฝรั่งเศสไงเท่านั้นเองคือฝรั่งเศสสามารถพยายามบอกเลยถ้าไม่เจอสเปนแชมป์โลก
3: หรอ
2: เออ
3: หมายถึงว่าไม่ว่า
2: แค่เกมเนี้ยคือหมายถึงว่าถ้าเขาจับวนสายมาเจอบราซิลก่อนเจออาร์เจนก่อนเจออังกฤษก่อนนะเขาก็จะชนะ
3: แต่พี่ชี่อ่ะแอบรู้สึกว่าเกมยากที่สุดของฝรั่งเศสผ่านพ้นไปแล้ว
2: พี่ชมว่าไม่เห็นมีเลย
3: เกมยากที่สุดของฝรั่งเศสคือเกมเจอโมร็อกโก
2: โอ้ยคนละเบอร์ต้องโดน3โดน4โมร็อกโกวันนั้นน่ะไม่ยาก
3: ไม่ยากเหรอ
2: คือคุณภาพ
3: เอางี้แสดงว่าฝรั่งเศส
2: ฝรั่งเศสดีกว่าสเปนเอางี้ดีกว่าแต่ถ้าจะมีทีมเดียวที่จะชนะฝรั่งเศสได้คือสเปนนี่แหละ
3: แสดงว่าถ้าฝรั่งเศสชนะสเปนเข้าไปฝรั่งเศส
2: ต้องให้แชมป์โลกมันดีกว่าอังกฤษอยู่แล้วดีกว่าอาร์เจนอยู่แล้วปีนี้ครั้งที่แล้วอ่ะ4ปีที่แล้วถ้าลูกนั้นเข้าไปไอ้ลูกโคโลโมนี่ถ้าเข้าไปอาร์เจนไม่ได้แชมป์เหมือนกันแล้วมันก็ชุดเดียวกันชุดเดิมแล้วมันยังแล้วเค้าเรียกว่าจากตอนนั้นเป็นดาวรุ่งตอนนี้เป็นวัยหนุ่มอ่ะไอ้คนที่ลงชุดนั้นทั้งหมด11คนน่ะรวมถึงตัวเปลี่ยน13 14คนน่ะ
3: 11คนของอาร์เจนก็ยังอยู
2: ่แต่ละกลายเป็น
3: อาวุโส
2: เข้าใจยังนึกออกมั้ยเค้าก็ใส่เต็มสูบถ้าฝรั่งเศสไม่ได้
3: แสดงว่าในมุมพี่แชมป
2: ์
3: คืนนี้จบไงเอาเลย90นาทีจบแบบไหนต่อเวลาไหมหร
2: ือ
3: ถึงขั้นดวลจุดโทษ
2: พี่ว่าต่อ
3: ต่อจุดโทษไหม
2: ไม่ต้องจุดโทษแต่สเปนพี่เลือกสเปนเข้าชิง
3: โอเคแสดงว่าในเวลาเสมอ
2: แต่เมื่อกี้เธอพูดเนี่ยฉันก็แอบเขวเพราะอะไรคือฝรั่งเศสมันต้องมันดีกว่า
3: คือฝรั่งเศสอะเอาจริงๆนะสเปนอะถ้าไม่มียาเมาอย่างที่บอกว่ามันแบบหมาฮูฮูภาษาจีนคือแบบโซโซอ
2: ่
3: ะแต่ฝรั่งเศสสมมติวันนั้นเอ็มบัปเป้ไม่มาก็ยังมีเดเบเล่ไม่มาก็ยังมีบาโคล่าบอคคาร่าไม่มาก็ยังมีโอลิเซ่คุณจะเอาใครอ
2: ่
3: ะ
2: เข้าใจแต่พี่มองพี่ไม่ได้มองแค่นั้นไงพี่มองแค่ว่าก็กูไม่กลัวมึงไงเหมือนแบบงูเหลือมแพ้เชือกกล้วยอ่ะก็กูเล่น
3: แต่ว่าพี่แชมป์บอกว่าเสมอในเวลา
2: เจอฝรั่งเศส
3: ต่อเวลาสเปนชนะพี่ชี้ว่าจบในเวลาฝรั่งเศสชนะไปดูเกมพรุ่งนี้
2: ฉันติดสตาร์บัคเธอแก้วหนึ่งแต่จำเหตุการณ์ไม่ได
3: ้เออใช่
2: ประมาณแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรสักอย่างนี้แหละแน่ๆแต่
3: เกมพรุ่งนี้ tomorrow
2: ต่อเนื่อง
3: อังกฤษอาร์เจนพี่ชี่บอกเลยนะตอนนี้อยากจะร้องเพลงพี่ตุ้ยมากถ้าใจเธอมีสองใจก็คงแบ่ง
2: มันสี่ใจเลยล่ะรอบรอง
3: ไม่สองฝั่งนั้น
2: อ
3: ะพี่ชี่ปล่อยแต่ว่าสองคนสองใจเลยอ่ะสองใจจริงอ่ะตอนเนี้ย
2: พี่ชอบอาเจนมานานนมอยู่แล้วแต่อันนี้ขอก่อนได้ไหม
3: ได
2: ้แต่อังกฤษจะชนะด้วยเบลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนอังกฤษจะชิงดูดิยอมเจ็บไม่ได้เชียร์อังกฤษใดๆเลย
3: เอาจริงๆนะ
2: ออ
3: ตอนรอบ8กว่าจะมารอบ4อ่ะที่เมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าพี่ชี่คิดว่าไอ้4ทีมเต็งอ่ะมันจะต้องมีทีมหนึ่งที่แม่งไม่รอดเราตกเราเข้ามาแค่3ตอนแรกพี่ชี่คิดว่าทีมที่จะไม่รอดคือใครรู้ปะ
2: อังกฤษนี่แหละเพราะว่ามันก็เสี่ยง
3: เพราะอังกฤษเจอนอร์เวย์แล้วมันแบบพี่ชี่รู้สึกว่ามันแอบแพ้ทางนิดนึงอ่ะด้วยตัวผู้เล่นน่ะหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าตัวผู้เล่นอังกฤษไม่ดีนะแต่เจอตัวผู้เล่นนอร์เวย์ที่แบบเหมือนแพ้มันมาในลีกอ่ะเก็ตไหมเหมือนเจอกันมาแล้วมันรู้ทางกันอะแต่ anyway พออังกฤษผ่านเข้ามาตอนเนี้ยก็เชียร์แล้วพี่ชี้เชียร์อังกฤษมาตั้งแต่นานนมแบบที่พี่แชมป์เชียร์อาร์เจนตินามาตั้งแต่นานนม
2: ก็อารมณ์ว่าเธอก็เบคแฮมอะ
3: เออแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนแบบถ้าลองจากเบคแฮมพี่ชี้ก็เมสซี่แล้วอะ
2: ย้อนฝั่งอาร์เจน
3: เออแต่ว่าพอคือก็มีแบบแอบแบบตอนแรกอะตอนที่มัน8ทีมแล้วยังไม่รู้ว่าใครเข้ามาก็คิดในใจนะถ้าทั้งอังกฤษทั้งอาร์เจนเข้ามาเนี่ยคิดหนักเลยนะ
2: คิดหนัก
3: เชียร์ใครดีวะ
2: เอออ
3: ่ะพอแต่พอมาตอนเนี้ยตอนอาร์เจนชนะพิชชี่ดีใจนะ
2: เออ
3: ตอนยิ่งแมตช์ที่อาร์เจนชนะ อียิปต์อ่ะโคตรดีใจเลยนะแต่พิชชี่ว่าฟีลลิ่งของพิชชี่ตอนที่รู้ว่าอังกฤษชนะพิชชี่ฟีลลิ่งดีใจมากกว่าพิชชี่ร้องเพลงจนพี่ตีด่าพิชชี่แบบ It's coming home จนพี่ตีด่าจนพี่ตีแบบพี่ตีด่า
2: เ
3: ออวันนั้นใส่เสื้อทีมชาติอังกฤษไปตีกอล์ฟก็เลยเชียร์อังกฤษแต่
2: อ้าวเชียร์อังกฤษ
3: เชียงกฤษ
2: แต่ฟันธงว่า
3: ต่อเวลา
2: และ
3: จุดโทษ
2: และ
3: วัดดวง
2: เฮ้ยไม่ได้เธอตอบแบบนี้ไม่ได้
3: อ้าวก็มันคือจุดโทษอ่ะ
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
3: ้
2: ถ้าเธอไปตอบคำว่าจุดโทษเธอก็ต้องพูดชื่อทีมมาหรือให้พูดใหม่
3: อังกฤษ
2: อังกฤษนะโอเคจบก็โอเคจบ
3: จุดโทษ
2: จบที่อังกฤษ
3: เพราะจะรู้สึกว่าเมสซี่แม่งจริงจุดโทษไม่ได้อีก
2: มาพลาดจุดโทษสองลูกป่ะ
3: ใช
2: ่เออพลาดสองลูกกันนะ
3: อ่ะพี่แชมป
2: ์พี่บอกแล้วว่าพี่เชียร์เจนพี่ชอบอาเจนอยู่แล้วแต่ขอฟันธงว่าอังกฤษเข้าชิงและอังกฤษมันปลดล็อกในเกมชนะนอร์เวย์มาแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับนอร์เวย์เนี่ยหวานปากเลยนะคือกลัวฮาแลนด์กลัวอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วแม่งพี่แกก็แบบทำคลิปกระจายเดินเป็นโอเอซิสใช่ไห
3: ม
2: เดินเป็นไอ้แม่เดินเป็นโอเอซิสเดินเป็นไอ้สีเต่าทองอ่ะไอ้วงอะไรนะ
3: บ
2: ีเทิลอะไรแบบแล้วเอาฮาแลนด์เดินฮาแลนด์นี่ก็แบบถ้าเดินฮาลันแล้วก็ออกคลิปออกไลน์ฮาลันมันก็โพสต์เองด้วยนู่นนั่นนี่อังกฤษมันเงียบเว้ย
3: แต่ว่ารอบเนี้ยแฟนมีแฟนมีเสื้อบอลแต่ว่าไม่ใช่เสื้อออฟฟิเชียลนะเขาทำเสื้อขายทำเสื้อทีมชาติอังกฤษขายมีดาว2ดวงแล้วให้สั่งพรีออเดอร์เลย
2: และเขาบอกว่าถ้าอังกฤษไม่ได้เขาก็ไม่เอาคืนแล้วไม่ต้องคืนเงิน
3: ใช่
2: มันเป็นร้านนึงในอังกฤษเธอรู้จักร้านนี้ไม่เคยไปไหมพี่นึกไม่ออกจำไม่ได้แต่ไม่ได้
3: เหมือนวันนั้นเห็นชื่ออ
2: ารมณ์เป็นเหมือนอาริหรือซักเกอร์เกตใน
3: วันนั้นเห็นชื่อเราไม่คุ้นอ
2: ารมณ์ประมาณนั้นแหละเออนะแต่ไม่ใช่กลางเมืองอะไรนะ
3: ลิลลี่ไว
2: ไม่ใช่ทีเนี้ยพี่ว่าอังกฤษอ่ะพอมันจัดการนอร์เวย์ได้แบบราบคาบอ่ะครับคือมันมีคำพูดนึงง่ายๆเลยอ่ะของเกมนั้นนะว่า
3: ไม่ราบคาบนะมันก็ต่อเวลานะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
3: เพราะอะไร
2: เอาแค่ว่าปิดไม่ให้ฮาแลนด์ได้เล่นก็จบเลยมันก็เหมือนสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่พี่ชี่กลัวว่าเฮ้ยก็พวกมันน่ะรู้ไอ้พวกนอร์เวย์มันก็รู้อังกฤษเพราะมันเล่นอยู่ในอังกฤษถูกป่ะ
3: อังกฤษก็รู้นอร์เวย์เหมือนกัน
2: ถูกต้องแล้วพี่บอกเลยงานนี้แม่งไอ้ทูเคิลมันรูปปากทีเนี้ยพอมันผ่านเกมเนี้ยซึ่งนอร์เวย์แม่งล้มบราซิลมาแล้วอะ
3: บ้าบราซิลปีนี้ก็ไม่ได้ว่าดี
2: การเจออาเจนเนี่ยประเด็นคืออาเจนบุกโวยเคาะคอยดูดิแต่เดี๋ยวอังกฤษแม่งฟุบได้ประตูชัยแต่อาเจนจะเล่นดีกว่าอังกฤษก็งง
3: ๆ
2: กักกุ๊กแก๊กของเขาไป
3: ต้องบุกให้สนุกเหมือนเกมกับอียิปต์ไม่ใช่มาเล่นติดชึ่งแบบเกมล่าสุดที
2: ่โอ้ยทั้งกับเกมกับปาลักไวกับเคปเบิร์ดก็ติดชึ่งโมนนั่นแหละ
3: แต่ว่าเนี่ยเขามองเมื่อกี้คู่สเปนก
2: ับ
3: ฝรั่งเศสอะเขาให้ฝรั่งเศสชนะ 2-1 คู่เนี้ยเขาให้อาร์เจนชนะ 2-1
2: ผิดหมดเลยกู
3: บ้าแต่อันนี้เขาก็มากับหมอเดาเหมือนกัน
2: ถูกอ่ะรอดูคืนนี
3: ้สั่งว่าพี่แชมป์มองว่าสเปนจะชิงกับอังกฤษพี่ชี่มองว่าฝรั่งเศสเฮ้ยแล้วมันมีเรื่องเสื้อด้วยเพราะอาร์เจนเขาจะใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้ม
2: แล้ว
3: เสื้อยืนเพราะเขาตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามสถิติอะใส่เสื้อยืนเจอกับอังกฤษแล้วเขาจะชนะ
2: ไม่ที่มันยังไม่ไปถึงคู่นั้นฝรั่งเศสกับสเปน
3: ไม่หมายถึงอังกฤษกับอาร์เจน
2: อ
3: ะ
2: อ๋ออาร์เจนจะใส่น้ำเงินเข้มจะไม่ได้ใส่ฟ้าขาวจะแพ้อังกฤษ
3: จะชนะ
2: โอ้อ่ะก็ตัวนั้นก็อาจจะเป็นตัวดีน้ำเงินเข้มอะที่แมตซิเมลเน
3: ่
2: ก็น้ำเงินเข้มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่แมตช์2002อ่ะปอชิติโน่เล่นอ่ะน้ำเงินเข้มจำได้แต่มันเสมอ1-1
3: It's coming home
2: ไอ้แต่ใครก็ได้สิ
3: เสมอ1-1อันนั้นมันรอบแบ่งกลุ่ม
2: ใช่รอบแบ่งกลุ่ม
3: มันก็อัปเดตพี่ชี่จำได้
2: 2002
3: ดู
2: ปอชิติโน่เสียจุดโทษทำเสียจุดโทษ
3: สุดๆเลย
2: อ้าวจะเกิดอะไรขึ
3: ้
2: น
3: อังคาร
2: หน
3: ้
2: า
3: ว่ากัน
2: นะฮะอ่ะกีฬาพารวยวันนี้หมดเวลานะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ชี่กับแชมป์ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ็การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาแล้วครับกับสรบอลไทยครับรับช่วงต่อจากพิลาพารวยนะครับอ่ะนิดหนึ่งฮะก่อนอื่นเลยสวัสดีคุณนัทก่อนครับ
1: สวัสดีพี่มนครับส
0: ส
1: วั
0: ว
1: ส
0: ัส
1: ดี
0: ดี
1: ท
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ก
0: ับ
1: ฝั่งทุกท่านครับ
0: ผมมีคําถามคําถามหนึ่งครับคุณนัทครับ
1: นะโหเริ่มด้วยคำถามเลยใช่ไหมฮะ
0: คําถามเลยครับคุณนัทเคยไหมครับว่าคุณนัทซื้อของมาเมื่อมัน2 วันที่แล้วแล้วคุณนัทลืมว่าคุณนัทวางไว้ที่ไหน
1: เรียกได้ว่าเหมือนเพลงเมื่อกี้เลยครับชินฮะ
0: คือผมเป็นเนี่ยผมเป็นอยู่เนี่ยผมเพิ่งซื้อมาเว้ยผมซื้ออะไรผมซื้อเชือกรองเท้า
1: ไอ้พวกแบบนี้แหละใช่ใช
0: ก
1: ่
0: ะว่าเดี๋ยวจะมานั่งร้อยเชือกรองเท้า
1: ใช่ใช่
0: แล้วตอนนี้ผมหาเชือกรองเท้าผมไม่เจอ
1: ซึ่งมันจะเจอก็ต่อเมื่อเราหาไม่เจอจนเราไปซื้อใหม่แล้วมันจะเจอครับ
0: ขอบคุณมันมากครับคือผมงงมากว่าผมไว้ไหนซึ่งปกติเวลาผมซื้อของมาใหม่ตอนนี้ผมมีรองเท้ากอล์ฟเยอะมากเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะเลยรองเท้ากอล์ฟผมเนี่ยแล้วผมก็สนุกกับการที่มาแต่งรองเท้ากอล์ฟผมอะ
1: เข้าใจได้
0: ไม่ค่อยเล่นหรอกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ให้ว่าเล่นไม่ค่อยได้ใส่หรอก
1: แต่
0: เพ
1: เ
0: ร
1: รา
0: ะว่า
1: ช
0: มัน
1: อบ
0: เยอะผมมีรองเท้ากอล์ฟประมาณตอนนี้นะที่อยู่ในตู้ในเก๊ะผมนับแล้ววันเนี้ย27 คู่
1: โอ้โหถือว่าเยอะครับเกิน
0: เ
1: ย
0: ย
1: ี
0: อ
1: ่
0: ะ
1: สิบ
0: ม
1: นี
0: า
1: ่
0: ก
1: ถือว่าเย
0: ผ
1: อะ
0: ม
1: ครั
0: ไ
1: บ
0: ม่ได้ใส่บางคู่ผมไม่ได้

0: หรือวางกวนเลอะแต่ผมจะ
1: ต้อง
0: ชอ
1: ใส
0: บ
1: ่นะ
0: อะไร
1: ต้
0: น
1: อง
0: ะ
1: ใส่นะต้องใส่บ้าง
0: เข้าใจถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันจะกรอบหรือมันจะเป
1: ใช
0: ิ
1: ่
0: ด
1: ใช่คร
0: ผ
1: ับ
0: มอันนี้ผม
1: ขาร ว
0: ู้
1: มันใช่
0: มันต้องวนๆมาใส่บ้าง
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ก็คือผมก็เลยชอบเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนชื่อ
1: ให้มันเป็นแบบกิมมิคของเราเป็นดีไซน์ของเรา
0: พอซื้อมาวางผมซื้อมาเนี่ยผมก็จะวางในสิ่งที่ผมเมื่อก่อนผมเพิ่งซื้อมาเชือกเท้าสีน้ำเงินผมก็จะวางในให้ผมเห็นแต่ผมวันเนี้ยผมจะมาเปลี่ยนผมหาไม่เจอผมหาก่อนเข้ารายการเนี่ยผมหาตั้งนานผมหาไม่เจอผมก็นั่งเกาหัวว่าผมวางไว้ไหนวะ
1: เป็นครับผมเป็น
0: แล้วเนี่ยลืมไปเลยลืมไปเลยผมจําได้ผมซื้อมาผมเห็นแล้วผมก็วางเห็นครั้งนั้นครั้งเดียววันนั้นวันเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยจนถึงวันเนี้ย
1: เอาถ้าเป็นผมเนี่ยที่เจอบ่อยเลยคือจะลืมไว้ในรถก่อนอย่างแรกซึ่งในรถเนี่ยบางทีอาจจะอยู่หลังรถหรืออะไรก็แล้วแต่ลืมแต่เราหาในบ้าน
0: ความจำสุดท้ายผมก็ขึ้นมาแล้ว
1: มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละจะเป็นอย่างเงี้ย
0: อยู่ในบ้านแล้วความจำสุดท้ายคืออยู่ในบ้านเพราะว่ามันส่งมาแล้วมันอยู่ในบ้าน
1: อ๋อ
0: ผมก็แกะอยู่นั้นเลยแกะแล้วก็เอาขึ้นมาข้างบนแล้วก็ไปไหนไม่รู้
1: ครับ
0: สงสัยต้องซื้อใหม่ครับ
1: พอซื้อใหม่ปุ๊บพี่จะเจอทันที
0: ครับผมเสียตังค์อีกรอบหนึ่งโอ้ขอบพระคุณมากขอบคุณมากนะฮะจะมาเปลี่ยนเต็มที่เลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: ไปไหนว
0: เอ
1: ะ
0: อไปไหนวะงงไปไหนเนี่ยเออนะฮะไม่เป็นไรครับบทนิดหน่อยเริ่มต้นสบายสบายงานจากน้องมะลินะฮะทีมวงมะลินะชินนะฮะชินยังครับชินยัง
1: ชินแล้วครับ
0: ชินแล้วนะผมก็ไม่ค่อยชินแหละครับพยายามทําตัวให้มันชินๆเลยมันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับก็บ่นอีกต่ออีกนิดนึงก็เจ็บตาผมว่าเหมือนจะเป็นกุ้งยิง
1: ครับบ่อยบ่อยผมก็บ่อยอันเนี้ย
0: อันนี้เจ็บแบบเจ็บเลยอ่ะเจ็บแบบผมก็ไม่ได้ดูใครอาบน้ํานะ
1: จริงๆ
0: มา
1: ม
0: เ
1: ั
0: อ
1: นเป
0: อ
1: ็นไอ้เด็กยุคปัจจุบันไม่เข้าใจนะพี่เด็กยุคปัจจุบันยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แหละพอไปจับตากุ้งจริงเฮ้ยไปแอบดูใครมาหรือเปล่าเด็กยุคปัจจุบันไม่เข้าใจ
0: คืออะไรวะพูดอะไรกันวะอะไรเงี้ย
1: อะไร
0: ต้
1: ก
0: อ
1: ัง น
0: ต้องคนต้องเด็กเจน X
1: ใช่
0: เจน Y ยังพอเขาได้ยินบ้างนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่
1: ซ
0: เ
1: ึ
0: จ
1: ่ง
0: น C น่าจะเงียบละ
1: เขาบอกว่าคนที่เคยเป็นจะเป็นอยู่บ่อยๆครับ
0: เออทำไมอ่ะ
1: เออเขาบอกว่าเชื้อมันไม่หายไปครับมันจะ
0: มันคือสิวเว้ย
1: ใช่มันพร้อมที่จะมาได้ตลอดคือเราไปเจอสิ่งกระตุ้นอะไรเงี้ยเจอเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรเนี่ยมันพร้อมที่จะมาได้ตลอดซึ่งผมเป็นบ่อยมันเพราะผมชอบขยี้ตาม
0: ันเป็นสิวหรือว่าเป็นฝีในความเป็นจริงแล้วมันคืออะไร
1: ก้ำกึ่งทั้งสองอย่างครับคือมันอาจไปถึงฝีถึงแบบผมเคยถึงขั้นกรีดครับเพื่อเอา
0: เอาน้องออก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหผมเนี่ยเจ็บรำคาญเนี่ยรำคาญแบบเจ็บรำค
1: ใช
0: า
1: ่
0: ญอ
1: ใช
0: ่ะ
1: ่มันจะรำคาญมากผม
0: เอ
1: เคยเ
0: อ
1: ป็นพร้อมกันที่บนล่างเลย
0: โอ้โหคุณนี่ดูอาบน้ำสองคนเลยเนี่ย
1: ใช่ครับผมใช้กล้องส่อง
0: โอ้คุณนี่ลามกมากเลยอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรผมไม่เข้าใจคนโบราณที่จะมาพูดแบบเนี้ยแอบดูใครอาบน้ำแล้วมันเกี่ยวอะไรดูใครอาบน้ำแล้วมันแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นกุ้งยิงวะเนี่ยผมไม่เข้าใจผมคือคนโบราณเขาบอกว่าคนโบราณพูดไม่ค่อยผิดหรอกไอ้มันไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยมันเอาเหตุผลอะไรมาวัด
1: ผมว่าต้องมีแหละต้องมีที่มาที่ไปเพื่อมันเป็นแบบเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาเป็น
0: เอ
1: กุ
0: อ
1: ศโล
0: ใช
1: บ
0: ่ไ
1: า
0: หม
1: ยหรือเปล่าพี่
0: เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเที่ยวอาบนวดแล้ว
1: พูดงี้ยากเลย
0: คือถ้าออกนวดทุกครั้งนี่รับไม่ตังค์ดีทุกครั้งนี่ไม่ต้องไปแล้วเมียด่าชิเป๋งแล้วไม่
1: โอ
0: ได
1: ้
0: ้
1: โห
0: แล้ว
1: ถึงว่าเป็นบนล่างเลยผมเนี่ย
0: เนี่ย2 วันติดนะเนี่ยเราอ่ะโอ้นะฮะนะฮะก็บ่นๆนะคุณผู้ฟังนะสัปดาห์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งก็มานั่งบ่นให้ฟังนะครับ2 ทุ่มครึ่งจนถึง3 ทุ่มครึ่งจนถึง5 ทุ่มนะครับกับเรา2 คนนะครับคุยกันสบายๆบอลไทยก็ประกาศรายชื่อ FF เดี๋ยวจะไปคุยกัน
1: ครับ
0: นะครับส่วนบอลโลกแป๊บเดียวเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศแล้ว
1: คิดหน้านี่คือชิงแล้วนะ
0: วันอาทิตย์เนี่ยชิงแล้ว
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะมานั่งแงะนั่งคุยนั่งแกะกันว่าฟุตบอลโลกในปี2026เนี่ยความน่าจะเป็นของเราทั้งคู่คิดว่าเป็นอย่างไร
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะครับ ประวัติศาสตร์มันจะมีการจารึกไว้มีแชมป์ใหม่ไหมตอนนี้แชมป์โลกใหม่ไม่มีแล้วนะครับ
1: ไม่มี
0: ในโลกใบนี้มีแชมป์โลกอยู่แค่8ประเทศมั้งท่านจำผิดนะเดี๋ยวหน้าให้ฟังนะอุรุกวัยบราซิลอาร์เจนตินาเอาอเมริกาใต้ก่อน3ชาตินะครับยุโรปมีอิตาลีเยอรมันอังกฤษสเปนฝรั่งเศสมีแค่8ชาติมีแค่8ชาติแล้วเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยแชมป์เก่าลุ้นล้วนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีชาติใหม่ที่จะได้ดาวไปประดับมันจะมีชาติที่มีดาวเพิ่มเท่านั้นเองแค่สี่ทีมสุดท้ายมันไม่มีใครจะเป็นแชมป์ใหม่ละไม่มีละ
1: ใช่หน้าเก่าหมดเลย
0: หน้าเก่าหมดเลยนะเคยเป็นแชมป์มาหมดแล้วก็ชั้นครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็สามครั้ง
1: ใช่
0: สามครั้งคืออาร์เจนตินาสองครั้งคือฝรั่งเศสแล้วก็หนึ่งครั้งคืออังกฤษแล้วก็สเปน
1: สเปนใช่คร
0: ับ เดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันนะเกินกันไปก่อนนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าบอกฝนจะตกพายุจะเข้าวันนี้ฝนไม่ตกนะคุณผู้ฟังแต่เขาบอกว่าก็ต้องระวังหน่อยคุณนัท
1: ใช่ครับวันนี้ทางใต้ที่กระบี่เมื่อเช้ามีตกหนักอยู่ครับช่วงประมาณ7 โมงเช้าหนักเลยแต่ว่าเป็นช่วงระยะสั้นๆครับประมาณสัก15 นาทีได้
0: หนักมากใช่ไหม
1: หนักเลย
0: คุณอยู่กระบี่ตอนนี
1: ้ใช่ครับผมใช่ครับ
0: นะครับเมื่อวานนิดหนึ่งคุณฟังวันก่อนไฟไหม้แถวลาดพร้าวตรงแยกลาดพร้าวคุณเคยไปเที่ยวไหม
1: ไม่เคยครับผม
0: ตรงนั้นผมก็ไม่เคยเข้านะ
1: ไม่เคย
0: นะครับคือถ้าฝนตกมันอาจจะพอได้ช่วยบ้างนะแต่มันไม่ตกเลยวันนั้นนะครับคือไฟปุ๊ดออกมาแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะญาติพี่น้องทุกคนนะครับผมก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับมีเคสดำเกือบ30 ชีวิต
1: ใช่28เกือบ30ใช่ครับ
0: แล้วเคสที่นอน ICU ก็มัน30
1: โอ
0: ้คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนเรื่องไฟคลอกคือเท่าที่ฟังจากกู้ภัยเนาะเขาบอกว่าจากไฟเนี่ยมีอยู่มันทั้งสองนอกนั้นคือขาดอากาศหายใจ
1: โอ้อันนี้สำคัญเพราะว่ามันทางออกมันพอมันมีจำกัดด้วยคนจำนวนที่เยอะแล้วพอโอเคแหละพอไฟมันมาเนี่ยออกซิเจนในนั้นมันถูกหายไปอ่ะ
0: คือผมว่าต่อไปเนี้ยใครจะเปิดร้านเหล้าหรือร้านอะไรนอกจากขอใบอนุญาตแล้วผมฝากไปทางกทม.ด้วยนะครับผู้ว่าเนี่ยสงสัยเพิ่งตื่นจากการนับคะแนนนะครับท่านมาสายกว่านายกตั้งชั่วโมงกว่าเนี่ย
1: อุ้ย
0: เป็นผู้ว่านะ
1: ครับ
0: นะครับก็ผมก็ไม่รู้คนไทยคนกรุงเทพเป็นอะไรกับผู้ว่าคนนี้ซึ่งมันเขาเป็นเหมือนคนทำบุญมาดีนะผมแต่เชื่อตามหลักตามพุทธนะน้ำท่วมกูก็ไม่โดนด่าไฟไหม้กูก็ไม่มาสายกูก็ไม่โดนด่าอะไรกูก็ไม่โดนด่ากูไม่ทำอะไรเลยก็ไม่โดนด่าคือท่านทำบุญด้วยอะไรวะผมถามท่านชาติชาติหน่อยผมอยากรู้จริงๆเอาผมจัดใจเลยไม่เป็นไรหรอกน้ำท่วมเนี่ยลองเป็นผู้ว่าสวินลองเป็นผู้ว่าคนอื่น
1: ๆโอ้ยับ
0: โอ้ยับยับตั้งแต่ฝนโปรยแรก
1: ครับ
0: แล้วเนี่ยลองคิดเอาแล้วถ้าผู้ว่าสวินนะหรือว่าคนอื่นก็ได้มาสายอย่างเงี้ยโอ้โห
1: ทำอะไรอยู่
0: ไอ้ขุดจนแบบไม่รู้จะขุดยังไงเนี่ยแล้วเนี่ยชัดชาติมาสายกว่านายกชั่วโมงกว่าไม่มีใครพูดถึงเฮ้ยท่านผู้ว่าให้ทำบุญมาดีนะผมก็อยากจะรู้ว่าท่านทำบุญอะไรผมไม่ไปทำด้วยครับดีจริงๆนะฮะกลับมาครับก็ผมว่าจริงๆมันเนื่องจากการขออนุญาตการขายสุราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งอะในร้านมันต้องตรวจมาตรฐานหน่อยไหมคุณนันคือมันต้องมีไอสปริงเกอร์ร้านไม่มีนะ
1: ไม่มีจริงๆผมให้อย่างนี้พี่มนคือร้านลักษณะแบบเนี้ยมันเอาทว่ากันตามตรงก็คือผิดกฎระเบียบหรือผิดกฎหมายค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยไอ้ร้านที่มันถูกเนี่ยมีในระดับหนึ่งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เวลามันเกิดเหตุหรือมีเหตุอันไม่พึงประสงค์แบบเนี้ยส่วนใหญ่ร้านจะไม่ค่อยถูกหลักถูกกฎถูกระเบียบสักเท่าไหร
0: ่ใช่เพราะอย่างน้อยๆสปริงเกอร์เนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะ
1: ใช
0: ่มันยังไงมันก็ช่วยได้มันยังไงมันก็ช่วยได้เพราะว่าอย่างน้อยๆมันจะมีน้ำมาสกัดไปก่อน
1: ถูกต้องคือไอ้โซนที่มันไม่ได้ไหม้อะไรเงี้ยมันอาจมีโอกาสรอดชีวิต
0: ใช่
1: อะไรเงี้ย
0: คือหรือไม่มันก็จะยื้อเวลาให้มันเผาไหม้ได้ความ
1: ช้
0: รา ุน
1: ล
0: แรง
1: ง
0: ของมันมันชะลอแล้วมันช้าลงให้ค
1: ใช
0: น
1: ่
0: ยังมีโอกาสได้วิ่งมากขึ้นคือจริงๆไอ้เรื่องสปริงเกอร์ผมว่าสําคัญนะค
1: ม
0: ือ
1: าก
0: น้ํ
1: ค
0: าร
1: ับ
0: อ่ะผมเชื่อได้ว่าถ้าคุณวางระบบมันดีๆอ่ะวางเป็นรางดีๆแล้วมันแตกปุ้งผมว่ามันช่วยได้ผมว่ามันช่วยได้อ่ะผมว่ามันช่วยได้มากน้อยไม่รู้แต่มันช่วยแน่ๆแต่พอมันไม่มีอ่ะมันไม่มีอะไรมาขวางเขาไงไฟมันก็พึบเลย
1: มันพุ่งไปเต็มๆเลยไง
0: เออก
1: พ
0: ็
1: ุ่
0: เ
1: ง
0: นี
1: ไ
0: ่
1: ป
0: ยเรียบ
1: เต็
0: ร
1: ม
0: ้อยเลยนะฮะไออย่างนี้เหนื่อยครับไออย่างนี้หนักครับนะครับอย่างนี้หนักครับแล้วไอร้านอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆร้านนี้คนเยอะมากนะผมกลางคืนผมขับผ่านตรงห้าแยกลาดพร้าวบ่อยนะโอ้โหเต็มเพิ่งจะมีไอโซนอย่างเงี้ยไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคุณนะ
1: อ่ะ
0: ก
1: ใ
0: ่
1: ช
0: อน
1: ่
0: นั้นผมทํางานอยู่ไม่มีนะ
1: ก่อนนั้นจะมีแค่ตรงเวิ้งตรงโค้ง5 แยกใช่ไหมเป็นร้านนั่งชิลเบาน
0: ิดนึง
1: ๆนิดหน
0: สั
1: ่อย
0: สิบ20 ปีที่แล้วเนี่ยผม
1: ใช่
0: ทํางานตรงนั้นไม่ต้องห่วงเลย
1: ใช
0: ห้า
1: ่
0: แยกลาดพร้าวนี่เหมือนบ้านเลย
1: ครับ
0: มันจะมีร้านนะผมเอ่ยชื่ออะไรปาเต้เลยปาเต้ไปนิดนึงก็จะมีร้านหน่อยมีแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย
1: มันเป็น
0: แล
1: ระ ้า
0: ไอ
1: น
0: โ
1: น
0: ซ
1: ั่ง
0: น
1: ใช่
0: เอ
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ไอโซนตรงนั้นตรงข้ามยูเนียนมอลล์เนี่ยไม่มีนะมั
1: ไ
0: น
1: ม
0: เ
1: ่
0: ป็น
1: มี
0: ที่ของรถไฟใต้ดินเว้ย
1: ใช่มันเพิ่งมามีช่วงหลังนี่มั้ง
0: เออมันไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมามีจริงๆไอซอยตรงนั้นเนี่ยไอตรงตึกแถวอะไรหลังๆก็มาทําผับกันเยอะเมื่อก่อนที่ผมเที่ยวกันเนี่ยผมจะเที่ยวในซอยอยู่ในลาดพร้าวซอย8อะไรเงี้ยมันจะอยู่ในนั้น
1: คร
0: ม
1: ั
0: ับ นจะเป็นร้านเหล้าร้านผับแต่ก็ไม่มันเป็นร้านเดียวที่มันตั้งขึ้นมาเอาเออชื่อร้านแล้วกันคนลาดพร้าวเดี๋ยวหาผมไม่รู้บุตรดาบาร้านดังนะมันจะอยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้เขาย้ายไปที่อื่นแล้วก็จะไปเที่ยวกันไปเที่ยวข้างในนั้นในยุคผมที่ทํางานอยู่ตรงนั้นเนี่ยสัก10 กว่าปี20 ปีแล้วมันจะไม่ค่อยมีแบบนี้ถ้ามีเนี่ยไม่รอดถ้ามีไม่รอด
1: ซานติก้านี่ถึง10 ปียังไหม
0: เกิน
1: ถึง
0: ครับซานติก้า10-20แล้วครับประมาณเกือบ20ครับซานติก้าคุณลองพิมพ์เนี่ยนะฮะซ
1: โ
0: า
1: อ
0: นติ
1: ซ
0: ก
1: า
0: ้าน
1: ติ
0: เนี่
1: ก
0: ย
1: ้า
0: ผมเคยไปเที่ยวหลายครั้งอยู่ซานติก้านะฮะ
1: 52พี่
0: โอ้10 กว่าปี14 ปี
1: 14 ปีใช่
0: นะเห็นไหมเกือบ20 ปีมีซานติก้า
1: อ๋อเอกมัยซอยอ๋อตอนนี้เป็นคอนโดไปแล้วเอ๊ะหรือเป็นตรงเอกมัยตรงนั้นเป็นคล้ายๆอเวนิวหรือเป็นเคฟซีอะไรเงี้ย
0: ไม่ไม่ใช่ยังเป็นที่ไม่มีใครไปทําอะไรอยู่
1: เปล่าเลยครับ
0: เปล่าครับต
1: ท
0: อ
1: ี
0: น
1: ่
0: น
1: ม
0: ี
1: ั
0: ้
1: น
0: ยัง
1: ข
0: เ
1: ึ
0: ป
1: ้
0: ็
1: น
0: น
1: มาใหม่เป็น
0: ไม่
1: เ
0: ใ
1: ป
0: ช
1: ็
0: ่
1: น
0: ไม
1: แบ
0: ่ใ
1: บ
0: ช่อันนั้นเล
1: KFC
0: ยหน่อย
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ถ้าที่ซานติก้าเลยเป็นป่าแล้วครับตอนเนี้ยไม่มีใครกล้าไปทําอะไรน่าเสียดายนะตรงนั้นมูลค่าเนี่ย
1: เอกมัยนี่
0: เป็นพันล้านนะแต่คําถามก็คือใครจะกล้าเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะสูญเสียไปหลายสิบชีวิตมากซานติ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ้า
1: เป็นข่าวใหญ่มากเลยตอนนั้น
0: เออนะครับนั้นเป็นที่เช่าคุณนะคือคุณเป็นเจ้าของที่แล้วคุณเปิดให้เขาเช่าแล้วเขาก็มาทําธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปแล้วมาเปิดผับอะไรเงี้ยคราวนี้แล้วก็ได้เจ้าของที่มันทําอะไรจะไม่ขึ้นอะไรใช่ป่ะล่ะว่ามันเสียกันเยอะมากตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไปปลูกอะไรผมก็ไม่ไหวนะยกเว้นแบบแต่อย่าไปคิดเยอะเพราะว่าป่าช้าเก่าก็ยังทําเป็นตึกอะไรยังได้เลย
1: ครับ
0: แถวสีลมเนี่ยถูกไหมมันก็ต้องพัฒนาที่ดินกันต่อไปอ่ะก็ว่ากันไปครับนะฮะแต่ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกัน
1: อ๋อมันเป็นไอ้นี่แล้วพี่มนใช่ล่า
0: เป็
1: ส
0: น
1: ุ
0: เ
1: ด
0: หรอ
1: เป็นไอ้ KFC ครับ
0: ใช่เหรอ
1: ใช่ครับเป็น KFC เหมือนได
0: ผ
1: ้
0: ม
1: ท
0: จ
1: ัว
0: ำ
1: ร
0: ได้
1: ์
0: ว่ามันเลยไปหน่อยนะเหรอ
1: ใช่ใช่ตรงเนี่ยผมลองเซิร์ชดูว่าปัจจุบันตรงเอกมัยซอย11พัฒนาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ครับชื่อแอดเอกมัย
0: โอเคถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันปลอดภัยกว่า
1: ใช่ใช่ก็คือมีคนวนไปวนมาไม่มีใครพักอาศัย
0: ใช่มันมีคนพักอาศัยแล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นอะไรเงี้ยคนก็ไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วสบายสบายอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ใช่แต่
0: ก
1: ผ
0: ็
1: มว่าคนยุคใหม่ที่แถวนั้นคงลืมบรรยากาศนี้ไปแล้วมั้งลืมไปแล้ว
0: ลืมไปแล้วไม่มีใครเ
1: ล
0: ข
1: ื
0: าม จ
1: ไปแล้
0: ำ
1: ว
0: ได
1: ว่
0: ้
1: ามันเคยเป็นอะไรอะไรเงี้ย
0: นะครับอ่ะก็หยิบข่าวสารสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจนะมาคุยกันนะครับก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเบรกหน้าต้องคุยกันหน่อยครับนะฮะแอนโทนีฮัดสัน
1: ครับ
0: นะครับกับทีมของเขาใน
1: อ่าฮ
0: AFF
1: ะ
0: นะฮะรวมไปถึงฟุตบอลโลกด้วยนะครับในค่ำคืนวันพรุ่งนี้กับวันพฤหัสบดีแล้วก็ไปชิงที่3กันวันเสาร์แล้วก็
1: ครับ
0: ชิงชนะเลิศกันวันอาทิตย์นี้แล้วตีสองหมดเลยนะครับก็ไปดูกันว่าเป็น เป็นอย่างไรนะครั้งหน้าเห็นได้ข่าวว่าจะเพิ่มโควต้าด้วยเดี๋ยวจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าครั้งหน้าเพิ่มมาเอเชียสมมุติ ตามข่าวถ้าจริงเอเชียจะได้12ทีมเราตอนนี้อยู่อันดับ15ของเอเชียมีโอกาสไหมเดี๋ยวไปไล่เอาคุณนัทให้ฟัง
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปไล่ให้ฟังกันแล้วทุกคนต้องใจชื้นๆหน่อยนะครับว่ามีโอกาสจริงๆหรือเปล่า12ทีมเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะคุยกันตรงนี้ก่อนจะไปวิเคราะห์กันจริงจัง12ทีมสำหรับผม60 40
1: 60ได้ไป
0: 60ไม่ได้ไป60ไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาคุย
1: เดี๋ยวมาวิเคราะห์กัน
0: เดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็ต้องมาดูว่าจะเพิ่มจริงหรือเปล่าแต่มีข่าวหนากันมากๆแล้วว่าตอนนี้ฟีฟ่าบ้าจี้ว่าจะเพิ่มจริง
1: ก็มีโอกาสนะเพราะว่ารอบนี้ก็สักเซสอยู่นะ
0: พอเขาสามชาติเหมือนกันก็ไม่ได้แคร์เรื่อง
1: ใช่
0: นั่นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งคุณนัทเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฟังข่าวกันก่อนครับ
1: ครับ

0: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
8: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำ ส่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
9: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุด
11: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
1: สรุปหายจริงๆครับหาไม่เจอจริงๆผมเข้าห้องน้ำนั่งวนไปหาไปวิ่งขึ้นวิ่งลงคุณนัทบอกในรถพี่ผมวิ่งลงไปรถไม่มีจริงๆคืออะไรมันหาไม่เจอบางทีมันหาไม่เจอแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาคือความหงุดหงิดนะคุณนัท
2: ครับ
1: มันหายไปไหนก่อน
2: ใช
1: ่สองวันเองผมก็นั่งคิดเหมือนคุณเลยจะว่าไหนวะเนี่ยเราจะคิดไม่ออกแล้วก็หาในสิ่งที่ในสถานที่ที่ผมชอบไปวางของผมจะมีวางของไม่กี่ที่หรอกเพราะผมก็ไปหาผมก็จะรู้ว่าผมจะวางประมาณเนี้ยไอ้นี่วางตรงนี้อันนี้วางเนี้ยผมจะอยู่แค่เนี้ยไม่จะมีอะไรเยอะหรอกผมก็วางอยู่ขอบๆเนี้ย
2: มีอีกอย่างหนึ่งคือพี่หาในที่ที่ไม่คิดว่าจะอยู่แต่มันยากไงอันเนี้ย
1: ยาก
2: อันเนี้ยยาก
1: เคยนะเคย
2: ซึ่งมันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเราหาในที่ประจำของเราแล้วไม่มีเนี่ยมันจะไปอยู่ในที่แบบเนี้ย
1: เสื้อผมหายผมเคยเจอเสื้อผมหายเสื้อเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาใส่แล้วก็จะใส
2: ่ครับ
1: ผมหาไม่เจอไม่หายทั้งที่ได้จำได้ซักเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแขวนแล้วผมไปไว้ไหนรู้ไหม
2: ไว้ไหนครับพี
1: ่ผมไว้ในตู้เสื้อผ้าที่ผมไม่ใส
2: ่นั่นไง
1: แล้วผมยังงงว่าผมไปเจอตรงนั้น
2: อ
1: ะผมเอาไปไว้ได้ยังไงมันจะมีตู้เสื้อผ้าที่ผมเก็บแล้วผมไม่ใส่รอที่แบบว่าเดี๋ยววันไหนใส่ถุงแล้วก็ไปบริจาคบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปผมก็จะมีอย่างเงี้ยพอบริจาคปั๊บไอ้ตู้ที่ใส่ผมก็จะเริ่มเอามาใส่ในตู้ที่ไม่ใส
2: ่อืม
1: เพื่อจะร
2: ออ
1: ะไรเงี้ยพอมันเยอะหน่อยเพราะมันขี้เกียจบริจาคกระปิกกระปอยเอาไว้มันเยอะๆๆๆแล้วทีเดียวผมไปผมเจอผมงงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
2: ใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละฮะ
1: แล้วถ้าเป็นคนบ้านะอย่างเงี้ยสติสตังไม่ดีนะคือมันไม่ได้แพงรู้ฟังไอ้เชือกผูกรองเท้าไม่ได้แพงหรอกแต่มันงุนหงิดใจ
2: ใช่นั่นแหละมันโอ้โหจ่าสั่งมายิ่งถ้าสั่งมาแล้วรอเนี่ยนะแล้วบางทีมันจะมีอย่างนี้คือเราสั่งมาเพื่อจะใส่อันเนี้ยไปงานนี้
1: อืมโอ้มันมีรอ
2: แล้วเรารอแล้วทีนี้พอมาปุ๊บวางแล้วพอเราจะใช้ปุ๊บมันไปไหนทีเนี้ยมันหงุดหงิดคูณสอง
1: ผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมก็คงต้องสั่งใหม่ตามที่คุณนัทแล้วคราวนี้ผมจะสั่งหลายๆสีเลยคราวนี้
2: ใช่เนี่ยอาการเดียวกับผมเลยหงุดหงิด
1: เดี๋ยวต้องหาสักหลายๆสีหน่อยผมชอบด้วยสีมันมาเลยน้ำเงินสวยเลยน้ำเงินเข้มน้ำเงินแบบตามเดี๋ยวต้องสั่งร้านเก่า
2: ครับ
1: ต้องพยายามสั่งร้านเก่าเนี่ยไม่ได้แพงเลยผู้ฟังที่ขี้เกียจรอฉะนั้นแหละ
2: ใช่
1: นะครับมันไม่ได้แพงเลยมันเชือกรองเท้ามันจะแพงอะไรมันไม่ได้แพงแต่มันงุนหงิดแค่นี้นะฮะ
2: มันงุนหงิด
1: อ่ะมาครับวันนี้ครับเอาไหนก่อนดีเอาเรื่องฟุตบอลไทยก่อนดีกว่า
2: ครับ
1: ก่อนไปฟุตบอลโลกรายการปัญญาอ่อน
2: อุ้ย
1: ไม่ใช่ AFF ฮุนไดครับ
2: ครับ
1: ซึ่งไม่ตรงกับ FIFA Day นะครับเอาอย่างนี้ประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยโดยแอนโทนีฮาซึ
2: ครับ
1: นะฮะก็จริงๆจะบอกว่าชุดไม่ใหญ่ก็
2: ได้
1: พูดได้ไม่เต็มปากแต่ว่ามันก็พูดได้จะบอกว่าชุดใหญ่มันก็ยังไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าสักประมาณ 70% ได้ไหมคุณนัทหรือต่ำกว่านั้น
2: 70%
1: สัก 70สัก 70ในการลุย AFF สาเหตุก็คือว่ามันมี2รายการที่เข้ามาวุ่นวายกับเราในปีนี้คือ1 AFF ติงตองคุณใดครับอันเนี้ยติงตอง
2: เอเชียนคุณใดครับ
1: 2ก็คือ FIFA อาเซียนครับซึ่งอันเนี้ยไม่ติงตองอันนี้ต้องเอา
2: เพราะ FIFA
1: รับรองถูกไหมแล้วจะเป็นครั้งแรกซะด้วยฟีฟ่าเดย์ซะด้วยคืออย่างนี้ฟีฟ่าทำขึ้นมาแบบเนี้ยผมเชื่อแบบนี้ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องระหว่างอินโดนีเซียกับฟีฟ่าหรือเปล่านะเพราะช่วงหลังอินโดนีเซียมึงสนิทกับฟีฟ่าเหลือเกิน ผมว่าอินโดนีเซียอาจจะสะกิดฟีฟ่าแล้วบอกว่าเออฟีฟ่าช่วยทําอะไรขึ้นมารองรับไอ้บอลอาเซียนหน่อยได้ไหมเพราะความปัญญาอ่อนของ AFF เนี่ยมันทําให้เขาดึงตัวจากยุโรปมาเล่นไม่ได้แต่ตอนเนี้ยหลายๆคนที่อยู่ในยุโรปก็ติดทีมชาติมันมาเล่นในลีกอินโดนีเซียเกือบทั้งนั้นแล้วนะตัดปัญหาตรงนี้เลยมันมาแล้ววันแล้วงวดเนี้ยชุดใหญ่มาด้วยอินโดเนี่ยกะเอาเลยอ่ะนะส่วนไอ้เมียนแชมป์เก่าเนี่ยไปเก็บตัวอยู่ที่เกาหลีหยุดลีกอีกแล้วลีกมันยังเสร็จไม่จบเลยมันจบยังวะมันหยุดอยู่นั่นน่ะ
2: ผมหาก่อน
1: คุณเช็คซะหน่อยสิมาโน่ผมเป็นยังไงได้ข่าวสบายเหลือเกินนะแข่งเดือนหนึ่งหยุด3เดือนอะไรเงี้ยมาโน่บอกกูยิ้มเลยเออคุณลองเช็คมันจบหรือยังมันอะไรของมันหรือยังลีกมันเนี่ยนะฮะมันเตะ2ปีต่อ1ฤดูกาลหรือเปล่ามันหยุดเยอะจังนะครับ4เกมก็หยุดอะไรก็หยุดมันทั้งนั้นแหละไม่สนใจจริงสิ
2: ยังไงวอลเลย์บอลเฉย
1: วอลเลย์เดี๋ยวมาคุยกันอีกวอลเลย์ก็มีอีกนะครับถามว่าระหว่างรอคุณนัทเนี่ยผมกำลังบอกกับเมียคุณฟังในข้อสังเกตของผมนะผมว่าฟีฟ่ากำลังจะลดบทบาทลดความสำคัญของไอ้ถ้วยติงตองนี้ไอเอฟเอฟเนี่ยซึ่งมันฟีฟ่าเขารับรู้อยู่แล้วมันมีเอฟเอฟมันมีรับรู้อยู่แล้วแต่ฟีฟ่าไม่รับรองแล้วก็ฟีฟ่าก็ทำแบนขึ้นมาใหม่เลยทำไมฟีฟ่าเนี่ยไม่เอาแบนเก่ามารีแบนล่ะถ้าคุยในมุมนี้ก่อนทำไมต้องทำให้มันซับซ้อนทำไมต้องทำให้มันซับซ้อนทำไมและทำไมฟีฟ่าไม่รีแบนก็เอาแบนเก่านี่แหละมาทำให้มันอยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วฟีฟ่าก็รับรองไปฟีฟ่าไม่ทำผมตีความได้สองอย่าง
2: ยังไงฮะ
1: ฟีฟ่าไม่มีประโยชน
2: ์ว่าเอเป้ปะอยู่ในฟีฟ่า
1: ไม่ใช่คือถ้าฟีฟ่าเข้ามาเทคเข้ามารีแบรนด์เนี่ยแล้วคุณใดจะต้องจ่ายใครอ่ะ
2: โอเค
1: เข้าใจปะกับที่ฟีฟ่าไปทำเลยเดี๋ยวฟีฟ่าเดี๋ยวหาได
2: ้ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยผมว่าฟีฟ่าก็มองนี้สองฟีฟ่าก็มองว่าไอ้ถ้วยแบบเนี้ยมันติงตองและทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยถ้ามารีแบรนด์มันติงตองเพราะว่า10ชาติจะมึงเตะกันเดือนกว่าคืออะไรฟุตบอลโลกมัน64ทีมไอ้48ทีมมึงเตะยังเดือนยังเดือนนิดๆแต่มึง10ชาติมึงล่อกันเดือนกว่าคืออะไร FIFA ก็คงก็งงตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าผมว่าวันนี้ FIFA ก็มองว่าภูมิภาคนี้มันเลอะเทอะนะครับก็เลยทําแบนใหม่ทําไมเราไม่ใช้จังหวะนี้ครับดีตัวมาเลยก็ในเมื่อมันมีถ้วยที่ฟีฟ่าเขารับรองกันอยู่แล้วเราก็ไปเอาลงนั้นเต็มๆทำไมเราไม่ดีตัวมาแล้วใช้ชุดเด็กไปล่ะยู21ยู23ไปสิส่งไปเลยด้อยค่ามันไปเลยถ้าในอาเซียนเขางี่เง่าเราก็ไม่ส่งจบกูไม่แข่งเพราะมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ผมรับประกันว่าไอ้คำอ้างของเราตรงเนี้ยมันฟังขึ้นแล้วมันมีเหตุมีผลเพราะมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ไงถ้าเป็นผมปีนี้นะคุณนัทนะผมจะเอายู23ลงไปลุยอุ่นเครื่องเลยของพี่วังเพราะว่าจะไปเอเชียนเกมก็เอาไปแข่ง AFF ไปเลยเอาเป็นผมจะเล่นมุกนี้ตกรอบก็ตกไม่ซีเรียสอะไรแต่ก่อนจะทำกรุณาประกาศด้วย
2: ให้ชัดไปเลย
1: ว่าจะเ
2: อา
1: ให้ชัดเลย
2: แล้วเป้าหมายอยู่ตรงไหน
1: ใช่เพราะคุณเตะนี่มันจะมีซ้ำซ้อนอีกคืออะไรอ่ะคุณนัทเข้าใจไหมมันก็อาเซียนคัพสองถ้วยมันยังไงวะมึงต้องการไปสองแชมป์เหรอ
2: แล้วมันต่อกันด้วยนะพี่มน
1: เออ
2: มันเอียนไงมันไอ้ฮุนไดเนี่ยคือเดือนนี้เลยปลายเดือนนี
1: ้
2: แล้วก็ไอ้ฟีฟ่าเนี่ยฟีฟ่าเอเชียนคัพเนี่ยจะประมาณเดือนกันยา
1: แล้วต่อกันเลย
2: ใช่ต่อกันเลย
1: มันต่อกันเลยคือเดือนเนี้ยมันคือเดือนกรกฎาคมปลายเดือนเพราะทั้งเดือนสิงหามันเตะพอมันเตะจบสิงหามันก็ไปต่อกันยาไง
2: ถูกคือรอบชิงของไอ้ฮุนไดเนี่ยชิงสองนัดด้วยนะ
1: มันชิงสองนัดอยู่แล้วรอบรองก็สองนัดนะ
2: 22กับ26สิงหาจบนัดชิงปุ๊บต่อเลย
1: อ
2: ีกอาทิตย์นึงอีกเดือนนึงอ่ะ21กันยาคือ FIFA Asian Cup อีกเดือนนึงนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย
1: ติงตองไง
2: ติงตอง
1: ติงตองไงนะฮะแล้วมันขยันมีจังคื บอลภูมิภาคเนี่ยทำไมมันต้อง2ปีครั้งวะทำไมไม่3ปีครั้งอ่ะคุณหาได้นะจังหวะอีเวนต์ว่างอ่ะเช่น3ปีขั้นที่ไม่ตรงกับไม่ตรงเอเชียนเกมและไม่ตรงกับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียจริงๆตรงกับชิงแชมป์เอเชียยังได้เลยเพราะอะไรเพราะมันแข่งกันคนละปีมันแข่งกันคนละช่วงแต่ทำไมต้อง2ปีครั้งทำไมไม่3ปีครั้ง
2: รายได้ไงพี่สปอนเซอร์รายได้ไง2ปีครั้งก็ได้บ่อยขึ้นไง
1: ใครได้รายได้
2: เอฟเอฟ
1: อ่าโอเคแล้วติงติงต้องต้องอย่างนี้นะเอฟเอฟ
2: อ่ะก็มารอบนี้คุณใดรอบที่แล้วมิตซูบิชินะพี่
1: เข้าใจ
2: มิตซูบิอย่างเงี้ยอืม
1: เข้าใจแต่ตอนนี้มันจะถูกด้อยค่าโดยฟีฟ่า
2: ใช่
1: คือ
2: แต่ทีเนี้ยตอนเน
1: ม
2: ี้ยอันนี้มุมผมเนี่ยผมอยากเห็นการแข่งขันให้มันเกิดขึ้นก่อน2 รายการพร้อมกันเลยแล้วดูทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งผมว่ามันต้องมีรายการหนึ่งที่แป๊กรายการหนึ่งที่มันเด่นขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันมี2 รายการเนี่ยผมเราอาจจะมองในมุมตรงที่ว่าส่งเยาวชนไปนะแต่บางประเทศมันเอาทั้ง2 รายการเนี่ยพี่ทีเนี้ยพอมันใส่เต็มร้อยเนี่ยประเทศอื่นๆมันก็จะมาด้วยไง
1: ไม่คือถ้ามันปล่อยให้มันบ้าไปคนเดียวอ่ะมันก็บ้าคนเดียวไงอย่างเวียดนามมันจะบ้าให้มันบ้าไปค
2: มัน น
1: เด
2: บ
1: ี
2: ้
1: ย
2: า
1: ว
2: อยู่แล้วเนี่ยอันนี้มาแน่เอาหมด
1: เออให้มันบ้าไปคนเดียวเขาปล่อยให้มันบ้าไปคนเดียวไอ้ผมไม่บ้าด้วยนะมันเลอะเทอะ
2: เราจะ
1: ผ
2: ไป
1: มก็
2: ด
1: จ
2: ้
1: ะ
2: วย
1: ผมว่าให้มันบ้าแล้วผมจะพูดต่อหน้าเนี่ยเลอะเทอะถ้าผมเป็นนายกสมาคมผมจะพูดต่อหน้านายกสมาคมฟุตบอลของทางเวียดนามเลอะเทอะให้มันรู้ไปเลยมันเลอะเทอะเอา
2: คื
1: จ
2: อ
1: ริง
2: ล
1: จ
2: ี
1: ริ
2: ก
1: ง
2: พูดถึงลีกเขาเมื่อกี้ที่ติดค้างอยู่ปิดลีกอยู่นะตอนนี้จะเปิดลีกอีกทีคือ4 กันยาครับ
1: มันยังไม่จบนะ
2: จบไปแล้วจบปิดฤดูกาลอยู่ตอนนี้
1: เอาปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วใช่ไหม
2: ฤดูกาลก็ทีมไอ้มาโน่ที่ได้ไป
1: เอ้ยเอ้ยเขาต่อสัญญานี่เขา
2: ข
1: ต่ออ ส
2: ง
1: ัญญ
2: อ
1: า
2: ัน
1: นะของกันฮานอย
2: ใช่
1: นะฮะก็ไม่ว่าอะไรกันครับเงินตามนั้นแหละนะครับอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันสำหรับคุณใดรายชื่อเป็นยังไงคุณนัดประกาศมาแล้วแซงอัลซินีฮัสสันมีบอกไว้นะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นฮัสสันเวย์ไม่
2: เฮ้
1: น
2: ย
1: ับจีนไม่นับนะห้ามนับมันมีการห้ามนับด้วยนะคือจีนไม่นับอย่านับนะจีนอย่านับอย่านับเพราะเหตุผลอะไรว่ามึงห้ามนับจีนบอกนับไม่ได้เพราะจีนก็มาเต็มที่กะใส่เราเต็มที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เต็มไม่เตรียมตัวอย่าไปนับนับไม่ได้
2: โอเค
1: มึงนับสิบ้ามึงไม่นับได้ยังไงมึงคุมมึงมีการบอกมึงห้ามนับอีกเลอะเทอะชิบเป๋ง
2: เขาก็น่ารักดีเนาะ
1: มันปัญญาอ่อนคุณนัทไอ้นี่ก็โคตรเลอะเทอะมันเป็นใครมาจากไหนวะฮันทูนี่ฮัสสันโอ้แล้วก็หงุดหงิดครับอ่ะยังไงบ้างคุณนัทมีใครบ้าง
2: 25 คนประตู3 คนครับประตูเนี่ยมีกำพลปฐมอรรถกุลก็ราชบุรีกรกฎพิพัฒน์ดาเมืองทองแล้วก็ชัดชัยบุตรพรม
1: เฮ้ย
2: มา
1: เฮ้ย
2: เขา
1: สวีท
2: ท
1: ดร
2: ว
1: ี
2: ย
1: มอีกแล
2: อ
1: ้
2: า
1: ว
2: เซียนนี่ต้องเขาอ่ะ
1: สวีทดรีมอีกแล้ว
2: นอน
1: ถ้าโดนทุกทีเลยถ้าไปตรวจอะไรมาเลยทุกทีเลยบ่อยเอ้ยจริง
2: ไปมาเลไม่ได้นะจานบวยนะ
1: โอ้ทุกทีเลยสวิตดีแล้วนะฮะ
2: ประตู3 คนนะครับก็คุ้นเคยกันอย่างดีอยู่แล้วที่หลุดไปที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็ของแบงคอกชื่ออะไรนะ
1: ประตูอ่ะ
2: ประตูมือหนึ่ง
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: แล้วก็เจ้าโอสลานนท์สองคนนี้หลุดไปเอ๊ะนี
1: อ
2: ่
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไอ้นี่ไงไอ้อะไรวะ
2: คำไหมคำไหม
1: เออปฏิวัติคำไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: นะมือหนึ่งทีมชาติเราด้วย
2: ใช่แต่นี่3 คนนี้ก็โอเคกำพลนี่ก็อยู่ในทีมชาติมาตลอดชัดชัยบุตรพรมก็ตัวเก่าส่วนดาวรุ่งก็ถือว่าดาวรุ่งแหละอ่ะก็กรกฎพิพัฒน์นันดากับเมืองทองกองหลัง4 คนครับนะเอ้ยกองหลัง4 คนกองหลังเนี่ยมีรัฐพงษ์สาริยานฤบดินทร์พันษาทอมเบียร์อดิศรพรมรักษ์ที่หน้าใหม่น่าสนใจเลยก็คือชัยพลอดทนจากการท่าเรือนี่ก็มาจากชุดU23นะ
1: ครับ
2: พิชิตชัยเสียงกระโทกอันนี้น่าสนใจ
1: นี่ก็หน้
2: ท
1: า
2: ี
1: ใหม
2: ่
1: ่นี่หน้าใหม่
2: จ
1: เน
2: า
1: ี่
2: ก
1: ย
2: อยุธยานะครับ
1: หน้า
2: วาริชชูทองนี่ก็ ขึ้นถือว่าขึ้นมาชุดใหญ่ชื่อเราอาจจะคุ้นเคยเป็นตัวหลักบีจีแต่ก็ชุดใหญ่ก็ถือว่าเป็นครั้งใหม่เหมือนกันวันชัยนี่ก็มาเรื่อยๆแหละ
1: ม
2: แล้
1: า
2: วก็
1: เรื่อยๆจารุนงคาร
2: ใช่ครับที่เราพูดถึงกันเมื่อก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับ
2: คนนี้เลยครับที่ผมชอบเลย
1: เขาคืออ
2: ุเซมมาเทียงคาม
1: อัน
2: ม
1: นี
2: ื
1: ้
2: อ
1: ก็
2: ที่
1: เด็
2: ส
1: ก
2: าม
1: นะ
2: ดี
1: อันนี้ก็เด็ก
2: ลูกศิษย์พี่เตี้ยหายห่วง
1: นะ
2: อย
1: ฮ
2: ู่
1: ะ
2: ที่ว่าเขาจะทำได้ดีกับชุดใหญ่หรือเปล่าชุดยู23นั้นเขาไปในแบบที่
1: ดีอ่ะ
2: แต่ดี
1: ดี
2: อ่ะอันนี้กองหลังกองกลางครับมีคคณะคำยกเมืองทองมีชวันวิทย์แซ่เล้าอันนี้ขึ้นมาอยู่23มีเจ้าปิงทศวรรษจากราชบุรีมีปกเก้าอนันต์
1: เฮ้
2: เ
1: ย
2: ป็นค
1: เข
2: อ
1: าก กลับมาเขากลับมาอีกแล้วปกเก้าพัดนานเขากลับมาอีกแล้ว
2: พิชาอุตราแบงคอกนะครับ
1: พิ
2: ยิ
1: ช
2: ม
1: า
2: วรชิตตังสารัตแล้วก็เสกสรรราตรีตัวดังๆกองกลางเนี่ยเจไม่อยู่เจไม
1: ป
2: ุ่
1: ่ม
2: ม
1: ไ
2: า
1: ม่อยู่
2: ปุ่มไม่อยู่
1: ใครอ่ะ
2: เอที่ไปบุรีรัมย์อ่ะจ
1: ไอ
2: าก
1: ้สันลนสันลน
2: สารลนไม่มาน
1: ี่อีกใครวะ
2: โอ
1: ไอ
2: แบโอแบ
1: โอแบอู
2: โอแบ
1: เยอะ
2: ไม่
1: เยอ
2: ม
1: ะ
2: า
1: หลายคนนะครับธนวัฒน์
2: ธนวัฒน์ไม่มาแก๊งญี่ปุ่นไม่มีใครมา
1: แล้วก็ไอ้นี่ก็ไม่เอาอย่างใครอย่างนิวชัมก็ไม่มาน
2: ิวชัมก็ไม่มาใช่
1: ใช่ไหมนิวชัมฟอร์มดีมากกับท่าเรือก็ไม่ม
2: ใช
1: า
2: ่
1: อันนี้ก็คงจะไปฟีฟ่าแหละนิวชัมอ่ะ
2: ผมว่าเขาน่าจะแยกเป็น2 ชุดนะอันนี้เดานะพี่เพราะว่าชุดเนี้ยเน้นไปทางเด็กเลยนะชวันวิทย์คคนักเนี่ยผมว่าอยากให้เขาเป็นตัวหลักแล้วก็คนประคองก็จะมีสารัตมีเสกสาราตรีผมถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วตอนเนี้ย
1: ครับ
2: คนประคองจะมีพวกปิงทศวรรษปกเก้าพิชาอุตราพวกเนี้ยกองหน้าครับยศกรบุรพาอันนี้ก็เราจะได้ยินชื่อนี้ไปอีกยาวนานถ้าไม่เจ็บหนัก
1: เล่นดีเล่นดีเดสก
2: ด
1: อร
2: ี
1: ์เล่น
2: ผ
1: ด
2: ม
1: ี
2: ชอบผมว่าเป็นตัวหลักเลยตอนเนี้ยยศกรบุรพาเผยพิมายธีร
1: เฮ
2: ศ
1: ้
2: ัก
1: ย
2: ดิ์
1: ก็มาอีกแล้วนะ
2: ลงมาพาทริกกุสตาฟสันอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัว
1: ก็เป็นครั้งแรกที่ถูกเรียกมาติดในชุดของแอนโทนีฮัสสัน
2: ใช่
1: เพราะว่ากุสตาฟสันเนี่ยเป็นตัวหลักของอิชิอิแล้วก็เจ็บ
2: ใช่ใช่ใช่ตัวหน้า
1: แล้วก
2: ตั
1: ็
2: ว
1: เจ
2: ให
1: ็
2: ญ
1: บ
2: ่ที่ผมอยากให้เขาเจอเกมระดับนานาชาติระดับสูงบ่อยๆเพราะส่วนหน้าตอนนี้ขาดมุ้ยก็ขาดใจเด็ดก็อ่ะตอนนี้สามคนอ่ะสำหรับผมอ่ะทีมชาติ
1: ใช่
2: แล้วก็หน้าใหม่เลยครับเจฮานาฟีมามะ
1: อันนี้ผมว่าก็ให้โอกาสน้องมันนะ
2: ใช่มาจากชุดU23อายุ
1: ก็
2: ยั
1: ให
2: ง
1: ้
2: น
1: โ
2: ้
1: ออ
2: ย
1: กาส
2: ด้วย
1: น้องมันนะครับซึ่งเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยก็มีข่าวว่ามุ้ยเนี่ยจะกลับมาแต่มุ้ยเนี่ยบอกนิดนึงนะครับกลับครับจะไปเล่นในฟีฟ่าก็มีข่าวว่าจะใช้มุ้ยนั่นแหละแต่ว่าเป็นฟีฟ่านะเพราะว่าเขาก็จะมีการยกหูกันว่าเอ้ยไอ้ทีมนั้นมันปล่อยป่าววะถ้าทีมนั้นไม่ปล่อยเราก็จะไม่ปล่อยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีถามกันอยู่ว่าเขาปล่อยหรือไม่ปล่อย
2: เอาว่าถ้ามองเป็นผมยังไม่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของแอนโทนีฮัสซันหลังเกมว่าทำไมเรียกไอ้หลังประกาศรายชื่อนะว่าทำไมถึงเรียกเซตนี้แต่อย่างที่บอกว่าผมคิดว่าเขาอาจจะแบ่งเป็น2 ชุดแล้วก็ดูแล้วจะดันชุดU23ขึ้นมาหลายคนนะอย่างชัยพลอดทนกองหลังเนี่ยพิชิตชัยวาริชชูทองอูเซมมาชวันวิทย์เสกสรรราตรีเจฮานาฟียศกรบุรพาคือพวกเนี้ยโอเคแหละเตรียมพร้อมเรียกชุดใหญ่ผมถ้าผลงานไม่ดีผมก็ไม่ติดใจอะไรนะพี่มนอันนี้มุมมองผมนะกับรายการอาเซียน
1: คือผมว่าดีด้วยซ้ำไปเอาเด็กเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจําได้ไหมว่าที่ซิโก้ทำนะแล้วไปได้แชมป์ที่มาเลเซีย
2: ใช่
1: เด็กล้วนๆเลยนะ
2: ใช่
1: ถูกป่ะวันนั้นก็จะมาเถียงกันทำไมนี่ไม่ติดทำไมนั่นไม่ติดเอาเ
2: ใ
1: ด
2: ช
1: ็ก
2: ่
1: มาได
2: ใช
1: ้
2: ่
1: ไง
2: ใช
1: วะ
2: ่ใช่ใช่
1: แล้วเด็กมันก็ไม่มีความกดดันแล้วมันก็เล่นตอนนั้นก็พวกไอ้ตังนี่แหละ
2: ใช
1: ต
2: ่
1: ังก็ไม่ติดชุดนี้ไอ้
2: ชุด
1: ตังไอ้เจใครอ่ะไอ้
2: บ
1: อ
2: ึ้
1: ุ
2: ม
1: ้มต้นนฤบดินทร์
2: เน
1: ใ
2: ี
1: ช
2: ่
1: ่
2: ย
1: ไหม
2: อดิศรพรมรัก
1: พวกนั้นอ่ะคือเด็กเด็กอุ้ยทำไม
2: บุรีรัมย์ครึ่งนึงพี่จำคนนี้ได้ไหม
1: อุ้ยผมจำได้ผมจำเขาอยู่ไหนแล้ววะตอนนี้
2: โอ้โหกลับบ้านแล้วอยู่ประจวบตรงนี้ไม
1: ไ
2: ่
1: ป
2: ได้
1: ย
2: เล
1: า
2: ่น
1: ก
2: ละไม่ได้
1: เอ
2: เล่น
1: อ
2: ละ
1: ดูบุรีรัมย์เยอะไปหน่อย
2: ดูครึ่งนึง
1: ครับดูทำเยอะไป
2: เสี
1: นิ
2: ย
1: ด
2: ด
1: นึ
2: างยนะผมเสียดาย
1: ไม่พฤติกรรมด้วยแหละ
2: ใช่นอกสนาม
1: อืม
2: ไม่ค่อยมืออาชีพใช้คำนี้ดีกว่า
1: เออแล้ว
2: ตื่นเช
1: ถ
2: ้
1: ้
2: า
1: าใน
2: เนี่
1: ส
2: ย
1: นามดีนอกสนามต้องดีด้วย
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: มันต้องไปคู่กันนะฮะอ่ะก็ชุดนี้ตั้งความหวังไงคุณนัท
2: รอบชิงผมว่าแชมป์น่าจะเอาตรงๆยาก
1: จะผ่านอินโดนะ
2: คุณจะดูโปรแกรมการแข่งขันหน่อย
1: อินโดเจอมาเลยไอเจอเวียดนามอ่ะเวียดนามมันแพ้อินโดแน่ผมพูดตรงนี้เลยอืม
2: ถ้าอินโดมาเต็มก็เวียดนามเวียดนามชุด
1: เต
2: น
1: ็
2: ี้
1: ม
2: ก็
1: นะเต็มนะเท่าที่รู้มาคือเต็มนะ
2: โอ้ถ้าอินโดเต็มนี่เวียดนามเหนื่อย
1: เต็มนะคือไอชุดฟุตบอลโลกมันมาเนี่ยประมาณ80% 90%เลยเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังครับเพราะไอตัวที่มันอยู่ในยุโรปอ่ะมันย้ายมาอยู่ในลาลิ
2: ทิ
1: ก
2: ้
1: ้
2: ง
1: า
2: ห
1: ม
2: ม
1: ัน
2: ด
1: ลง
2: เล
1: หมด
2: ย
1: แล้วอืมมันเป็นอย่างนั้น
2: โปรแกรมเราไม่ได้หนักเลยครับหนักแค่มาเลเซียทีมเดียว
1: ใช่เรามีฟิลิปปินส์
2: ก็คือนัดแรกเนี่ยวันที่25เราเจอกับลาว
1: อืม
2: ไปแข่งที่ลาวนะครับแล้วก็วันที่1 สิงหาคมกลับมาที่ราชมังเจ
1: คร
2: อ
1: ับ
2: มาเลเซีย
1: อืม
2: หลังจากนั้นวันที่4ไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็กลับมาเจอเมียนมาในบ้านวันที่8ครับ
1: อืม
2: ทูวิชั่นถ่ายทอดสด
1: อืม
2: ซึ่งรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงก็เตะแบบเย้าเยือนอย่างที่บอกไปผมว่าเต็มที่โอเคเป้าหมายรอบชิงผมอาจจะไม่ได้พูดว่าเป้าหมายคือแชมป์เพราะว่าถ้าเรียกมาแบบเนี้ยใจลึกๆเลยคือฮัดสันคืออัดอยู่23ขึ้นไปเลย
1: ไม่ใช่ตั้งใจหรอกมันไม่มีทางเลือกในฮัสซันน่ะ
2: ครับ
1: คือผมพูดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะปั้นเด็กหรอกเชื่อผมเพื่อมันมีทางเลือกอืมเอาอย่างเงี้ยช่วยไม่ได้ให้มันเลี่ยงจริงนะครับกลางให้มันทุกคนนี่มีมันจะเรียกมาอย่างงี้ไม่มีทางเลยถูกปะล่ะโถเอาเป็นว่าผมกับมันตอนนี้ยืนกันตรงข้ามกันก่อน
2: ครับ
1: เอาอย่างนี้แล้วกันนะมันยังไม่ได้ใจผมแล้วกันนะตอนเนี้ยนะฮะใครจะว่าไงก็ว่ากันนะเดี๋ยวผมก็จะรอดูผลงานมันไปเรื่อยๆไม่ว่ากันนะครับก็สำหรับผมนะผมมองแบบนี้ผมมองว่าก็ทำให้ดีที่สุดผมไม่มองถึงชิงนัดชิงนัดอะไรเลยนะผมว่าเข้ารอบรองอ่ะยังไงก็ต้องเข้าอ่ะอาจจะไป
2: ใช่
1: โดน
2: รอ
1: ร
2: บ
1: อบ
2: รอง
1: ร
2: ย
1: อ
2: ัง งไง
1: หรื
2: ก
1: อ
2: ็
1: เปล
2: เ
1: ่
2: ข
1: า
2: ้าอยู่แล้ว
1: อืมอาจจะไปโดนรอบรองหรือเปล่าไอ้ก็อาจจะเป็นผมไม่รู้แต่ในมุมผมอ่ะผมมองว่าก็ไม่ต้องซีเรียสถ้าจะไปซีเรียสต้องไปซีเรียสไอ้ฟีฟ่าอาเซียนคัพนั่นแหละอันนั้นซีเรียสจริงๆอันนั้นต้องเอานะครับแล้วคุณต้องต่อยอดไปในเอเชียนคัพด้วย
2: ใช่
1: ซึ่งโจทย์เราคืออินโดนะโจทย์คืออินโดนะคุยกันก่อนนะคือวัดกันว่าใครจะเข้ารอบแหละระหว่างไทยกับอินโดอ่ะในมุมผมนะที่สามที่ดีที่สุดนะครับแต่วันนี้ผมก็มองว่าอ่ะเด็กชุดนี้แต่ถ้าเป็นแชมป์เลยถือเป็นโบนัสนะ
2: ใช่ก็เหมือนยุคพี่โก้ทำแหละเอาเด็ก
1: อื
2: ข
1: ม
2: ึ้นไงก็แต่นั้นมันมาตั้งแต่U19อย่างพี่เสร็จนั้นนะเซตเจต้น
1: อืมอืม
2: บ
1: อ
2: า
1: ื
2: ส
1: มอืมอืมอืม
2: อ่ะลองดูเพร
1: เ
2: า
1: ด
2: ะ
1: ี๋
2: ว
1: ยว
2: ่า
1: เขาว่ากันนะ
2: เร
1: ว
2: า
1: ่า
2: ก็
1: กัน
2: ค
1: น
2: ุย
1: ะ
2: กันมาตลอดว่ามันจำเป็นจะต้องเป็นฟูลออปชั่นไงสำหรับรายการอาเซียนแล้วเนี่ยส
1: อ
2: ำห
1: ื
2: รับ
1: ม
2: ผมว่าดันเด็กขึ้นมาเพราะครึ่งเลย
1: อืม
2: 60-40อ่ะ
1: อืมอืมอืมอืมอย่างนี้ก็เข้าใจได้ก็
2: แอบจัดตัวผู้เล่นในใจแต่ว่าโอ้โหจัดยากมากไม่เดาใจไม่ถูกว่าฮัสซันจะจัดยังไง
1: อืมอืมอืมอืมอืมอืม
2: ตั้งแต่ประตูยันกองหน้าเลยเดาไม่ถูกเลยเขาจะจัดยังไง
1: อืมอืมอืมอืม
2: ผม
1: อ
2: ว
1: ื
2: ่าม ผมเดาถูกแค่คนเดียวคือยศกรบุรพา
1: คนเดียวเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้เป็นไปได้คุณนัท
2: ที่เ
1: น
2: หละ ือ
1: ฮะ
2: เนี่ยกองกลางผมไปไม่ถูกเลย
1: โอ้กองกลางนี่ต้องคิดใช่กองกลางนี่คือเด็กผสมนิดหน่อยก็
2: ใช่
1: กองหลังนี่คิดยังเหนื่อยเลย
2: กองหลังนี่ก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าใครจะยืนเซนเตอร์แบ็คขวาแบ็คซ้ายเพราะว่าไอ้นี่ก็ไม่มาไอ้ท่าเรือพี่เซฟสุพนันท์บุรีรัต
1: ไม่มาอยู่แล้วสุพน
2: ร
1: ั
2: อ
1: นท์
2: ไปนู่น
1: ยังไงต้องชุดใหญ่แน่ๆอยู่แล้วเป็นเรื่องที่แบบแน่นอนฮะแน่นอนเลยสุพนันท์นี่ฟอร์มดีขนาดนี้ ถูกไหมอืม

0: ไม่ถูกจริง
1: ประตูเป็นบอยได้ไหมประตูเป็นบอยได้ไหม
0: ประตูนี่ใครก็ได้ถามคนเนี้ย
1: ขอเป็นบอยแล้วเจอมาเลเนี่ย
0: เฮ้ยนัดแรกนัดแรกเอางี้นัดแรกเจอลาวเนี่ยกรกฎไป
1: ได้หมด
0: นัดสองเจอมาเลยบอยเลยบอย
1: โอ้
0: ง
1: โห
0: ่วง
1: จัดสวิตสวิตดีไม่ซะหน่อยจัดแบบนอนฝันหวานให้ทีหนึ่งนะครับมาเลก็ไม่เอานะมาเลก็มาแบบคือต่อให้มันเอาเนี่ยมันก็โดนแบนโดนอะไรอยู่อ่ะมันก็ไอ้ที่มันโอนสัญชาติมาอาจงอาเจนเลอะเทอะของมันเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมาเลไม่มีอะไรแล้วในสายตาผมมันเล่นกีฬาไม่เก่งหน่อยชนชาติเนี่ยในมุมผมนะมันก็
0: ผมว่ามันเบาไปเยอะช่วงหลัง
1: เออนะครับมันก็แค่นั้นแหละมาเลเซียไม่ใช่ปัญหา3 คะแนนนะเล่นในบ้านด้วย
0: ใช่
1: นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อเบรกก่อนหน้านี้ฟีฟ่าสลึ่งอีกแล้วครับในครั้งหน้าเนี่ยจัดที่โปรตุเกสจัดที่สเปนและจัดที่โมร็อกโกและมันมีครบรอบ100 ปีของฟีฟ่าที่จะไปวนไปที่อุรุกวัยด้วยนะคุณนัท
0: มันจะไปยังไงพี่ผมไม่เข้าใจเลย
1: คืออย่างนี้มันจัดครั้งแรกที่อุรุกวัยเขาเลยจะไปย้อนลำลึกที่อุรุกวัยอาจจะไปเปิดสนามที่อุรุกวัยอะไรเงี้ยนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวมันจะมีอุรุกวัยมีโคลอมเบียมีอะไรชาติจำไม่ได้ในอเมริกาใต
0: ้มีอุรุกวัยมีอาร์เจนตินาแล้วก็มีปารากวัย
1: เออนั่นแหละมันจะไปแข่งเกมนัดเกมนัดเกมนัดจะไปแข่งเกมนัดเกมนัดเกมนัดแล้วก็ไอ้ใครที่มันไปอยู่สายเดียวกับไอ้สามชาติเนี้ยถือว่าคุณทำบุญมันน้อยมากเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะมันแข่งนัดเดียวแล้วดันไปเจอมันเจ้าบ้านด้วยอันนี้หนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: อันนี้แปลก
1: อะไรนะ
0: อันนี้แปลกผมว่า
1: แปลกเขาบอกแล้วฟีฟ่ายิ่งทำอะไรยิ่งติงตองขึ้นทุกวันนะครับเนี่ยไฮเดชันเบรกเนี่ยติงตองนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะครับแต่สุดท้ายหลักๆจะไปที่สเปนนะครับ
0: โปรตุเกสโมร็อกโก
1: โปรตุเกสโมร็อกโกนะฮะก็ตามนั้นนะฮะกลับไปหลักๆที่ยุโรปหน่อยก็สบายหน่อยในการที่ได้ดูอะไรที่เวลาที่มันนั่นหน่อย
0: คุ้นเคยหน่อย
1: ใช่แล้ว100 ปีเนี่ยเขาบอกมันจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงจาก48 ชาติบอกเฮ้ยเป็น64ไปเลยดีกว่า
0: เฮ้ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว64ไปเลยดีกว่า64ก็ไม่ต้องมานั่งหาที่3ดีที่สุดก็64ปั๊บก็เอาที่1ที่2แล้วเข้าไปเลยจบๆไปเอาให้เป็นอย่างนั้นนะ32แล้วก็เตะน็อกเอาท์ไปเหมือนมันก็ยังดูสมเหตุสมผลหน่อยนะแต่คุณค่าของฟุตบอลโลกมันลดลงเนี่ยคุณนะ
0: มันดูใครมาก็ได้ทีเนี้ย
1: มันใครมาก็ได้อยู่แล้วไง
0: คือมันจะมีทวีปอื่นอีกไงที่เราไม่คิดว่าคืออยู่ดีๆทีมอย่างรอบเนี้ยเราเห็นหมู่เกาะเคปเวิร์ดโอเคถึงแม้ว่าผลงานจะ
1: ดี
0: ก
1: ็
0: ตามแต่ว่าพอมันเป็น48 ทีมคือโอกาสที่เขาจะมาได้แบบสบายๆด้วยทวีปของเขาอะจำนวนประเทศของเขาทำให้เขามาได้ง่ายอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ไง
1: มันมีอยู่แล้วอย่างอเมริกาใต้เงี้ยมันมีแค่10 ชาติเองคนนะ
0: ใช่เผื่อมาหมดมั้งนะ
1: เออถูกไหมเออก็อย่างนี้คราวนี้เนี่ยโควต้าปัจจุบันเนี่ยมันมี28 ทีมครึ่งของเอเชียในปัจจุบันนะใน48 ทีมในกรณีถ้าเป็น64 ทีมเอเชียเราน้อยๆจะได้12 ทีมคราวนี้12 ทีมมันพอหรือเปล่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ15คุณนัทว่าได้ลุ้นไหมเอาจริงๆ
0: ได้ลุ้น
1: เฉย
0: ๆได้ลุ้นใช่
1: ได้ลุ้นเฉย
0: ๆได้ลุ้นคือถามว่านอนมาไม
1: ่ผมฟันธงตรงนี้ก่อนนะฟันธงตรงนี้ก่อนเลยนะ12 ชาติถ้าสมมติโควต้าตามนี้คุณผู้ฟังคิดตามอย่าหาผมอคติ10 ชาตินี้การันตีไป100%ฟัง10 ชาติผมให้10 ชาติเลยญี่ปุ่น
0: ใช่
1: อิหร่านเกาหลีใต้ออสเตรเลียนะ4 ชาติแล้วนะชาติที่5ผมให้ซาอุผมให้วูดเบย์เก่งเงี้ย6อากาต้าแชมป์เอเชีย7อิรัก
0: คือ
1: ทำไมอ่ะ
0: มันชื่ออะไร

0: อะไรนะ
1: เอ้
0: เป
1: ย
0: ็นใบแดง
1: โอมาไอ้นี่ไงไอ้ชูลาก้าไงไบ
0: เอ
1: แด
0: อง
1: คน
0: เล
1: แร
0: บ
1: ก
0: ินสุลากาอ่ะ
1: แปดคราวนี้เนี่ยเลยอีกสองชาติที่คิดว่าน่าจะพอไหวแล้วไปได้เอาทีมที่มันได้ไปปีนี้แล้วกันเอาจอร์แดนเนี่ยเก้าชาติอีกหนึ่งชาติที่ผมคิดว่าเราก็เบียดเหนื่อยเอาเฉพาะเรานะเราก็เบียดเหนื่อย UAE นะ
0: โอ้ก็เนี่ย10 ชาติพอดี
1: 10 ชาติที่ผมคิดว่าการันตีไปคราวนี้เหลือโควต้าอีกสองชาติเท่ากับว่าเรามีโควต้าเราลุ้นกันสองชาติเรามีใครมาลุ้นกันบ้างฟังนะคุณผู้ฟังโอมาน
0: โอ้ใช่
1: ซีเรีย
0: อืม
1: จีน
0: อืม
1: บาเรนนะ
0: 14
1: ไอเหงียนต้องนับด้วยไอเหงียนเกาหลีเหนือ
0: โอ้โห
1: อินโดนีเซีย
0: โอ้โห
1: เลบานอน
0: เลบานอนนี่เสาธงมุมธงพี่โย่ง
1: 8ชาติลุ้นสองเก้าอี้เรามีสิทธิ์ไหมเอา8 ชาตินี้ไอ้10 ชาติไม่ต้องไปคุย10 ชาติ
0: สิ
1: เร
0: บ
1: า
0: ชาตินั้น
1: โดน
0: นอ
1: แน
0: น
1: ่
0: ม
1: น
0: า
1: ออ
0: ย
1: น
0: ู่แล้ว
1: เอา8 ชาติเนี้ยขอสอง
0: 8 ชาติเมื่อกี้พี่ไล่มาตั้งแต่11จนถึง8ขอสองเพราะเอาไป12 ทีมโอ้
1: คืออย่างนี้เลยนะสมมติ8 ชาติแบ่งสายละ4 ทีมแบ่งสายละ4 ทีมแล้วขอเอาที่หนึ่งไปหมดคุณคิดเราได้ไปปะล่ะ
0: ไม่ได้ไป
1: เออไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเราไม่ได้ไปหรอกแข่งเย้
0: ไ
1: า
0: ม่
1: เย
0: ได
1: ื
0: ้
1: อ
0: ไ
1: น
0: ป
1: เนี่ยเอาง่ายๆผมตัดไอ้10 ชาติออกไม่ต้องคุยกันไอ้8 ชาติที่ผมพูดอ่ะคุณต้องมั่นใจว่าคุณไปแล้วได้4 คะแนนเล่นได้4 คะแนนในบ้าน3 เสมอผมว่าถ้าอย่างนี้เพื่อพูดแบบนี้มีโอกาสคุณมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มแล้วคุณได้ไปตีสายเนี่ยจับมาซีซัวเนี่ยสมมุติว่าจับมาเจอไอ้เหงียนเจออินโดคุณคิดว่าคุณไปบ้านมันคุณจะรอดไหมไอ้เหงียนนะผมว่ารอดถ้าเอาใหญ่กับใหญ่จริงๆแบบไม่จะซีเรียสอะไรกันเลยนะไม่ต้องมานั่งกระแดะคนนี้ไม่ไป
0: รอ
1: ค
0: ด
1: นนั้นไม่ไปนะ
0: ใช
1: ผม
0: ่
1: ว่ารอด
0: รอด
1: แต่กับอินโดนี่ไม่รู้ไง
0: โอ้โหไม่เคยเจอเลยนะใหญ่ของมันอ่ะ
1: อ่ะใช่ไง
0: เอ
1: แล้
0: อ
1: วอินโดเราไม่รู้ไง
0: ใช่
1: ถูกปะล่ะอ่ะทีมอื่นเกาหลีเหนือคิดว่ารอดปะล่ะ
0: ได้ลุ้นนะนี่แอป
1: ผมว่าเกา
0: แต
1: หล
0: ่
1: ี
0: ม
1: เ
0: ั
1: หน
0: น
1: ือ
0: ย
1: เหน
0: า
1: ื่อ
0: ก
1: ยเหนื่อย
0: ยาก
1: เหนื่อยอ่ะทีมอื่นอย่าง
0: บาเลน
1: ซีเรียบาเลนเนี่ยคุณคิดว่าคุณยังไง
0: เราแพ้ทางพวกฝั่งนั้นอ่ะ
1: เออโอมานอย่างเงี้ยคุณคิดว่ายังไงคือที่ผมพูดผมยืนในความเป็นจริงไงมันมีโอกาสเว้ยมันคือมันต้องตัดไอ้10 ชาตินั้นออกอะแล้วคุณมาลุ้นแค่โควต้าเหมือนกับเอเชียได้โควต้าแค่2 ชาติแล้วแข่งกันอยู่ประมาณเนี้ยผมว่าโอเคนะคือยังผมยังไม่รวมพวกไอ้ทาจิกิสถานไอ้คีร์กิสถานที่เราไปแพ้มาด้วยนะเราเคย
0: หรื
1: แพ
0: อ
1: ้
0: ว่า
1: คีร์ก
0: เอ
1: ิ
0: า
1: สถา
0: จ
1: น
0: ีนเนี่ยจีนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ย
1: จีนคุณยังไม่ชนะเขาเลยแต่
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ปเส
0: ่
1: มอไหมเสมอแต่ห้าม
0: เส
1: นั
0: ม
1: บ
0: อ
1: น
0: อย
1: ะ
0: ู่แล้ว
1: อันโทนี่สันบอกอย่านับ
0: ไม่นับเนาะ
1: ไม่นับ
0: งั้นข
1: ห
0: ้
1: ้
0: า
1: าม ม
0: ไ
1: น
0: ป
1: ับ
0: ข้ามไป
1: ไม่นับนับไม่ได้จีนเรายังเหนื่อยเลย
0: ใช
1: เอา
0: ่
1: พูดตรงๆคือคุณต้องคิดดีๆไม่ใช่เฮ้ย12 ชาติเราได้ไปแน่คุณเอาอะไรได้มาไปแน่ไม่มีทางไอ้ที่ได้ไปแน่ๆรูปปากเลยนะไอ้พวกนั้นที่ผมพูดอะรูปปากเลยยังไงกูตลอดชาติตลอดกาลยังไงก็ได้ไป
0: นอนมา
1: เล่นยังไงก็ได้ไป
0: ญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีออสเตรเลียอุซเบกิสถานอิรักซาอุจอร์แดนยูเอีแน่นอน
1: ถูกครับคุณนัท12 ชาติเรายังลุ้นเหนื่อยเลยแต่ถ้า14มีลุ้น14นี่ขยับจาก60-40ผมขยับให้เยอะเลยถ้าเพิ่มใหม่สักสองนะเป็น16 ชาตินะ
0: โอ้อันนี้80%ได้ไป
1: ผมให้50-50
0: เพราะว่าถ้ามันมาแบบปิ่มๆเงี้ยคนไทยถนัด
1: ชอบเบียดเบียดเนี่ย
0: คนไทยถนัด
1: คืออันนี้มันต้องอยู่ที่ว่าโควต้าจะยังไงจะ12-14หรือเปล่าถ้าเป็น14ในฐานะที่เอเชียโชว์ผลงานดีในปีนี้ดีไหมออสเตรเลียทําได้ดีอีสานทําดีญี่ปุ่นทําดีเกาหลีไม่ได้เรื่องดีแค่นัดแรกถูกป่ะนอกนั้นเละครับอิรักเละชิเป้งเลย
0: เนตาอุเละ
1: เละถูกคือกาตาร์เละ มันจอร์แดนเละอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยใช่ป่ะผมว่า12ว่ะคุณนะ
0: 14เยอะไป
1: มันไม่เยอะนะถ้า
0: แต่
1: ด้
0: ก็
1: วย
0: ไม่
1: ป
0: แน่
1: ริ
0: น
1: ม
0: ะ
1: าณชาติ
0: เออเพราะมัน64ทีมและปริมาณชาติในระดับในเอเชียเอเ
1: เ
0: ช
1: อ
0: ี
1: เช
0: ย
1: ีย
0: มัน
1: ชา
0: ถื
1: ต
0: อ
1: ิ
0: เป็
1: เย
0: น
1: อะกว่าถูกป่ะล่ะเอเชียชาติ560ชาติ50กว่าชาติ60ชาติถูกป่ะคือถ้าคุณเอาโควต้าตรงนี้แล้วคุณไปให้ใครอ่ะเป็นพวกคอนคาคงคอนคาเคฟมันเล็กกว่าเราอีกอ่ะ
0: 50
1: เ
0: ท
1: ร
0: ี
1: าม มีห้
0: เ
1: า
0: ก้า
1: ส
0: ป
1: ิ
0: ระ
1: บ
0: เทศ
1: ถูกป่ะ
0: มี49ประเทศที่อยู่ใน
1: ถูกป่ะ
0: ฟีฟ่าหรือ AFC 47ชาติสมาชิก
1: ถูกไหมชาติเราเยอะกว่าคนอื่นเขานะ
0: เยอะ
1: เยอะกว่า
0: เยอะเลย
1: เออเพราะ
0: ม
1: ฉ
0: ี
1: ะน
0: โ
1: ั
0: อ
1: ้น
0: กาส
1: มันมีโอกาส
0: ถ้า14เนี่ยอาจจะพูดได้เต็มปาก70-80%มีโอกาสได้ไปอ้าวแล้วจะเราอยู่อันดับ15เอา14ทีมเนี่ยผมบอกเลยไอ้แบบเนี้ยคนไทยถนัด
1: เอเชียนคัพยังดิ้นรนเลยนะ
0: พี่มนต์หนึ่งดมบีไปตั้ง4 ปีนะแอนโทนีฮัสซันอยู่ถึงเนี่ยก็ได้ไปแล้วผมบอก
1: จะดูฟอร์มจากปีแล้วมันไม่น่าไปไงคุณต้องดูฟอร์มผมที่เจอจีนด้วยไงคุณต้องดูด้วยมันไม่ได
0: า
1: ้
0: เขาบอกอยู่ห้ามนะผมว่านะในห้องแต่งตัวอาจจะทำเหมือนแบบฟิลอันเช่อะไปพวกเองลงไปเล่นกันเต็มที่
1: มันไม่สอนเลยอ่ะมันต้องช่วยเลยมันต้องสอนเลยดิแท็กติกเล่นอะไรอ่ะนะครับเอาก็ลุ้นกันนะคือผมยังรู้สึกว่าเราก็ยังเหนื่อยอ่ะยังเหนื่อยอ่ะใช้คําว่ายังเหนื่อยอ่ะ
0: เหน
1: ใ
0: ื
1: ช
0: ่อย
1: ้ว่ายังเหนื่อยอ่ะนะครับยังต้องใช้คําว่ายังเหนื่อยนะฮะก็ลุ้นกันว่ามันจะเพิ่มจริงหรือเปล่าแล้วมีข่าวมันจะเพิ่มนะนะฮะอ่ะพูดถึงคนนี้นิดเดียวครับก่อนจะไปฟุตบอลโลกค่ำคืนพรุ่งนี้ครับปาร์คฮังซอคุณมานัท
0: ครับ
1: เขาอยู่เป็นนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วถูก
1: มันอยู่เป็นหรือมันชีกอวะ
0: อยู่เป็น
1: เฮ้ยลูกสาวประธานกาญจนบุรีน่ารักมากนะ
0: ครับ
1: อูน่ารักเลยอะไล่ปาร์คฮังซอเนี่ยมันแอบกลับมาจากอเมริกาด้วยนะเพราะมันไป
0: ใช
1: เ
0: ่
1: ป็นผู้จัดการฝ่ายอะไรสักอย่างของทีมชาติมันเนี่ย
0: โอ้โหไปรับหน้าเสือให้คนให้โค้ชเกาหลีอ่ะ
1: ผู้จัดการทั่วไปอะไรสักอย่าง
0: แล้วรับเต็มเลย
1: วงแตกเลยงานเนี้ย
0: โอ้โห
1: บินกลับกันเองด้วยวงแตกเลยนะครับ
0: ไม่ลงเกาหลีด้วยมันลงบ้านเราเลย
1: ครับไม่ไปเลยไปก็กลับไม่ได้เข้าประเทศไม่ได้เลยนะฮะเอาบินกลับมาเอาเสื้อลายเซ็นไอ้นี่ด้วยไอซองเฮงมินมาให้
0: นี่นี่นี่เขาเรียกว่าอยู่เป็นแห
1: มัน
0: ม
1: อยู่เป็นหรือมันชีกอสายตา
0: ปาร์
1: ไ
0: ค
1: ม่
0: อ
1: ค
0: ย
1: ่อ
0: ู
1: ย
0: ่
1: ดียเล
0: าย วปาร์คอยู่ยาวปาร์คอยากอยู่ยาว
1: ได้ข่าวคนบ่นอุบเลยนะมึงวิ่งทั้งวันเลยมึงไม่ทำอะไรมึงวิ่ง
0: โอ
1: ทั
0: ้
1: ้ง
0: โห
1: วันเลย
0: ผมฟังสัมภาษณ์พี่ใหม่พานุพงษ์นะซึ่งเป็นผู้ช่วยเขาอยู่ที่นู่นนะก็พี่ใหม่พูดมาสั้นๆเลยว่าเป็นการซ้อมแบบเกาหลีแบบใหม่ที่คนไทยยังไม่เคยเจอ
1: นี่แหละนี่แหละนี่แหละวิ่งทั้งวัน
0: วิ่งทั้งวันแล้ววิ่งแบบประเภทที่แบบว่าวิ่งจนเกินขีดความสามารถของนักกีฬาม
1: ีแวะกินก๋วยเตี๋ยวไหมขอคุยนิดนึง
0: เฮ้ย
1: ไม่มีฮะ
0: ไม่มีอันนั้นเป็นไทย
1: อ๋อ
0: ๆอันนั้นอาจจะเป็นสูตรของน้าช่วย
1: นักเลงบีจีเมื่อก่อนนะครับแม่นะฮะถึงเป็นอันนี้เป็นสูตรใหม่เลยใช่ไหมคือคนไทยไม่เคยเจอ
0: ใช่คือพี่ใหม่หลายคนอาจจะทราบดีว่าลูกชายเขาน้องวอร์มอัพเนี่ยเล่นอยู่ในเกาหลีนะครับซึ่งการซ้อมในแบบเกาหลีเนี่ยผมว่าพี่ใหม่น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่อาจจะ
1: คร
0: ได
1: ั
0: ้
1: บ
0: ดูแบบลูกชายเนี่ยแล้วพี่ใหม่เป็นคนวางโปรแกรมการซ้อมล่วงหน้าก่อนกับผู้ช่วยของปาร์กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการซ้อมเนี่ยพี่ใหม่พานุพงษ์สายก็บอกนะว่าไม่ค่อยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยเน้นเรื่องความฟิตเป็นหลักก็เข้าใจได้แหละพี่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเวียดนามตอนนั้นดิมันวิ่งไม่มีหมดนะ
1: โอ้มันวิ่งสู้ฟัดมันบ้าม
0: ัน
1: มัน
0: ใส
1: ใส
0: ่
1: ่
0: เต็
1: แร
0: ม
1: ง
0: ร้
1: จ
0: อย
1: ริง
0: อ่ะ
1: ผมว่า
0: เพ
1: ม
0: ร
1: ั
0: าน ะ
1: เป
0: น
1: ็
0: ั้
1: น
0: น
1: อะไรที่ดีนะเพราะคนไทยเราชอบหมด
0: ใช่อันนี้เป็นจุดอ่อนของเราตั้งแต่ไม่ว่าจะยุคไหนอ่ะคือมันจะมียุคนึงแหละยุคนั้นชัดแหละวิ่งอ่ะยุคนั้นแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีคำหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินคืออาจจะได้ยินจากกลุ่มที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือ ซ้อมจนเกินขีดความสามารถของนักกีฬาเนี่ย
1: โอ้โห
0: อ
1: ม
0: ั
1: ัน นเป
0: น
1: ็
0: ี
1: น
0: ้แหละเออ
1: เอ
0: แล้ว
1: อเออ
0: ก่อนหน้าแล้วผมได้ยินจากอุ้มที่ล่ามเขาคุณมิวเคยมาบอกว่าอุ้มเคยแบบตะโกนในสนามแบบกูไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ย
1: อืมอืมอืมอืมอืม
0: คือนักกีฬาอาชีพซ้อมกันแบบเกินขีดความสามารถของตัวผู้เล่นเนี่ยอันนั้นเรา
1: อื
0: เจ
1: ม
0: อในต่างประเทศแต่เนี้ยเขาเอามาใส่ในไทยลีกเราผมอันอย่างแรกเลยผมมองเป็นเรื่องดีเพราะเรายังไม่เห็นฟอร์มนะพี่มน
1: อืมอืมอืมอืมอืม
0: เรามองเป็นเรื่องดีไปก่อน
1: อืมอืมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหน
0: นั่
1: แ
0: น
1: ต่
0: น่
1: ผ
0: ะ
1: ม
0: สิ
1: บอกนิดนึงนะผมว่าประธานต้องอยู่ข้างป้าทางสอ
0: ถูก
1: ประ
0: เพรา
1: ธ
0: ะต
1: า
0: อ
1: น
0: นนี
1: อย
0: ้
1: ่าอยู่ข้างนักฟุตบอล
0: ปัญหาของกาญจนบุรีคือทีมสปิริต
1: อืม
0: จ
1: ค
0: า
1: ุ
0: ก
1: ณ
0: ผม
1: ต้
0: ด
1: อ
0: ู
1: ง
0: ก
1: อ
0: าย ร
1: ู่คุณต้องใครล้มไม่ใช่ล้มใครไม่เล่นเล่นไล่โค้ชคุณต้องไม่เอา
0: ใช
1: คุ
0: ่
1: ณต้องยืนหยัดกับป้าทางสอ
0: ถูก
1: คุณต้องทำให้เห็นว่าที่นี่โค้ชใหญ่สุด
0: ใช่
1: คุณต้องแก้นิสัยคนไทยหน่อยไม่งั้นเนี่ยกูไม่เล่นกูไม่เล่น
0: ก็เนี่ยล่าสุดบุรีรัมย์เขาก็เรียกซ้อมไงที่มีเข้าแคมป์ไงคุณเนวินเขาประกาศชัดเลยว่าไม่ว่าคุณจะดีกรีใหญ่ขนาดไหนดังแค่ไหนคุณอยู่บุรีรัมย์คุณเท่ากัน
1: ถูกต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับมันต้องมีวินัยไม่ได้นะฮะอ่ะนะฮะว่ากันไปก็รอดูแล้วกันนะปาร์คฮังซอผู้อยู่เป็นนะครับ
0: เอ
1: จะ
0: อ
1: เป็นยังไง
0: ผม
1: ดู
0: อย
1: ด
0: า
1: ู
0: ก
1: ก
0: ด
1: ั
0: ู
1: น
0: ฟ
1: นะ
0: อร์มนะคืออ
1: ย
0: อ
1: า
0: ่
1: ก
0: ะ
1: เห็น
0: โอเคแหละเมืองการอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่ขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปโฟร์อ่ะผมว่าง่ายๆอ่ะแต่ผมว่าเขาอยู่ในเลขตัวเดียวได้เพราะปีที่แล้วหนีตกชั้นนะแต่ขอ
1: ใช
0: อี
1: ่
0: กอย่างหนึ่งคือลูกเตะมุมแบบมีน้ำอย่างเงี้ยไม่เอาแล้ว
1: เอ้ยสนามอุตสาห์เพิ่งทำนะมึงก็ไปแซวก็โอ้โหจัดคิงคัพซะด้วยนะ
0: โอ
1: ฮะ
0: ้โหอดีตผู้เล่นทีมชาติอังกฤษดาวดังพรีเมียร์ลีกผมเปิดลูกเตะมุ
1: เ
0: ม
1: ฮ้ย
0: ไ
1: พ
0: ม่
1: ลั
0: ได
1: ง
0: ้
1: การรอดใช่ไหม
0: รอดรอดรอดครับ
1: รอดใช่ไหม
0: จำ
1: ร
0: ไม
1: อ
0: ่
1: ด
0: ได
1: หร
0: ้
1: ือตกเอาดี
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: ๆผมว่าพลังการตกนะ
0: พลั
1: ต
0: ง
1: ก
0: งาน
1: เอาดีๆคุณฮัน
0: เออผมลืมแล้วเนี่ย
1: พลังการน่าจะตกนะมันจำไม่ผิดนะเอออ
0: ๋อลีกสองใช่
1: เออ
0: ตก
1: เขา
0: ต
1: ล
0: ก
1: งไป
0: เ
1: เ
0: อ
1: ล่น
0: อ
1: ข้า
0: วังน
1: ล
0: น
1: ่
0: ั้
1: าน ง
0: ที่เรา
1: จ
0: อันน
1: ำ
0: ี้
1: ได้
0: ใช่
1: นะ
0: ใ
1: ค
0: ช
1: รั
0: ่
1: บ
0: ใช่ใช่ใช
1: แ
0: ่
1: ล้วน่าจะขึ้นมาแหละจะยังไงก็ว่ากัน
0: มาแล้วสบาย
1: นะฮะอ่ะมาพรุ่งนี้ดีกว่าบิ๊กแมตช์รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกครับฝรั่งเศสกับสเปน
0: ดี
1: แช
0: สอง
1: มป์
0: นี้แห
1: ส
0: ละ
1: องกับแชมป์หนึ่งคุณให้ใคร
0: ถ้าสรุปสั้นๆเลยผมฝรั่งเศส
1: แต่ฝรั่งเศสช่วงหลังแพ้ทางสเปนนะโดนสเปนตลอดเลย
0: ใช่แต่
1: คื
0: เ
1: อ
0: ก่ง
1: คืออะอย่างนี้คุณฟังในมุมผมนะผมไม่รู้คุณนัทคิดไงแต่ในมุมผมนะคู่นี้ใครชนะคือแชมป์
0: คิดเหมือนกัน
1: แชมป์มาฝั่งนี้
0: ใช่
1: แต่ผมคิดอย่างนี้ผมมองฝรั่งเศสเหมือนกันทั้งที่ผมจะเชียร์สเปนนะก่อนหน้านั้นนะแต่ผมไม่ประทับใจฟอร์มสเปนนะผมว่าปีกมันทั้งไอทั้งยาเมาเล่นไม่ได้เหมือนยูโรเลย
0: ใช่
1: แล้วไอเนโกวิลเลียมมันก็ไม่ได้ฟิตลงมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
0: ใช่
1: นะครับผมเลยมองว่าสเปนขาดเสน่ห์ตรงนี้ถ้าเล่นยาเมากับไอเนโกวิลเลียมเล่นได้อย่างยูโรครั้งที่แล้วโอ้โหไอพรุ่งนี้ลำเง
0: เสน่
1: ย
0: ห์
1: โอ้โหโคตรมันนะไฟแลบแน่นอนนะครับแต่ก็ผมมองคือณวันนี้ตัวบั๊กมันอยู่ในฝรั่งเศสเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันต้องพึ่งตัวบัค
1: อุตุแล้วมันตัวบั๊กมันไม่ได้มีตัวเดียวมันมีตั้ง3-4 ตัวมันบ้าไปแล้วฝ
0: ใช
1: รั่
0: ่
1: งเศสอ่ะ
0: นั่นแหละผมว่ามันผมมองตรงเนี้ยพร้อมเป็นแชมป์ซึ่ง
1: ผมมองแบบนี้เสริมคุณนัทนิดหนึ่งผม
0: คร
1: ม
0: ั
1: อ
0: บ
1: งเหมือนปี86กับปี90
0: ครับ
1: เยอรมันตะวันตกชิงอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ปี8690คู่นี้กลับมาชิงอีกครั้งที่อิตาลีแล้วเยอรมันชนะ
0: สลับกัน
1: ผมเลยมองว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอาร์เจนตินาชนะฝรั่งเศสในนัดชิงช
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: เลิศแบบโค
0: ใช่
1: ตรมัน
0: ใช่จ
1: เป
0: ุ
1: ็
0: ด
1: น
0: โท
1: นัด
0: ษ
1: ชิง
0: นะ
1: ที่แบบสุดยอดที่สุดละ
0: ใช่ในความคงจ
1: สุดจริงๆผมว่าครั้งนี้กลับมาแก้แค้นกันแล้วฝรั่งเศสแก้แค้นได้
0: ำถูกผมคิดอย่างนั้นแหละผมพูดตั้งแต่แรกๆเลยว่าคู่ชิงคู่เดิมแต่คนเป็นแชมป์เปลี่ยนก็คือฝรั่
1: ใช
0: ง
1: ่
0: รอบนี้เป็นฝรั่งเศส
1: ใช่ผมคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันบั๊กจริงๆคุณฟังแต่ละตัวโคตรบั๊ก
0: แล้วถ้าเอาตรงๆคือถ้าเราไปดูอีกสายหนึ่งคืออ
1: ังกฤ
0: อ
1: ษ
0: ังกฤษกับอาเจนเนี่
1: อ
0: ย
1: า
0: ผ
1: เจ
0: มรู
1: น
0: ้สึกว่าอาเจนฟอร์มล่าสุดเนี่ยผมตั้งใจดูเลยไม่ยังถ้าเจอฝรั่งเศสเสร็จ
1: แต่ผมว่าเอาอังกฤษอยู่นะ
0: น
1: อั
0: ่
1: ง
0: าก
1: ฤษ
0: จ
1: เละ ่นไม่ดีนะเกมที่แล้วเนี่ยไอ้ชุดเบอร์แคมสองลูกแต่เล่นไม่ดีนะอังกฤษไม่มีวันเล่นไม่มีวันไหนเล่นดีเลยนะ
0: ผมอ่ะยังไม่ได้ดูอังกฤษแบบเต็มๆเลยมันยอมรับตรงเพราะมันเตะดึกมากตื่นมาอ้าวต่อเวลาได้ดูหน่อยนึงแต่มันติดอ่ะ
1: คือนอร์เวย์เอาจริงถ้าละเมียดกว่านี้นะละเอียดในเกมมากกว่านี้นะ
0: ใช่
1: ชนะไปแล้ว
0: ใช่เห็นมีมอยู่
1: ชนะไปแล้วคือมันไม่ละเมียดเอง
0: เออ
1: คือเกมดีกว่าทุกอย่างดีกว่าแต่มันขาดที่ขาดลูกประสบการณ์ขาดลูกความละเมียดอังกฤษมันจะดูเก๋าหน่อยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพรุ่งนี้ถ้าสู้กันความเก๋าอาเจนแม่งเก๋ากว่าเยอะ
0: ใช่ประสบการณ์แล้วพอโครงสร้างชุดเดิมคือชุดฟุตบอลโลกปีที่แล้วเลยอ่ะพี่
1: ใช่
0: ไอ้ไม่ใช่ฤดูกาลที่แล้วเลยอ่ะ4 ปีที่แล้วเลย
1: แล้ววัดที่ตัวบัค
0: ใช่วัดที่บักที่เมสซี่แต่ผ
1: ก
0: ม
1: ับ
0: รู
1: แ
0: ้
1: ฮ
0: สึ
1: ร
0: ก
1: ์รี
0: ว
1: ่
0: ่
1: เค
0: าน อังกฤษก็มีแฮร์รี่เคนตัวบักเฮ้ยสเปนมีโอยาซาบาล
1: มันเล่นดีมันสบายมันเล่นดี
0: ดี
1: มันเล่นดีไม่ใช่เล่นไม่ดีมันเล่นดี
0: ผมว่าอะไรคนอื่นเขาคาดหวังแบบศูนย์หน้าตัวเป้าแบบแฮร์รี่เคนที่เลื้อยไปยิงทํานู่นทํานี่แต่ผมมองว่าโอยาซาบาโอลาซาบาเนี่ยมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ันเป็นฟ้องนายด้วยนะมันไม่ใช่
0: ใช
1: หน้า
0: ่
1: อาชีพนะ
0: ใช่
1: ม
0: ม
1: ั
0: ันน
1: ไม่
0: ม
1: ใช
0: า
1: ่หน
0: จ
1: ้
0: า
1: าก อาน
0: ั
1: ช
0: ก
1: ีพ
0: ข
1: นะ
0: ้างมันโซซิดัดใช่ไหมพี่
1: อารมณ์คล้ายๆเมอร์เรโน่เป็น
0: นั
1: ม
0: ่น
1: ิ
0: แห
1: ด
0: ละ
1: ฟ
0: น
1: ิ
0: ั่
1: ล
0: น
1: ด
0: แหล
1: ์ดั
0: ะ
1: นขึ้นมาเล่นอะไร
0: ไออ
1: ย่า
0: แ
1: ง
0: บ
1: เง
0: บ
1: ี้ย
0: เนี้ยเล่นยากพวกเนี้ยต้องเข้าใจเกมสูงมาก
1: ได้มันอีกแบบหนึ่งอุ้ยเวลาจะหมดแล้วคุณนัทเดี๋ยวไม่ทัน
0: ครับ
1: นะครับก็ตามนั้นนะฮะ
0: ฝันว่าฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสเหมือนกันนะฮะกลับมาเจอกันใหม่อังคารหน้ากับสนองคนไทยนะครับต้องไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงษ์น้อย
3: ติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา2 นาฬิกา หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2-1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกนี่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลียองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัลโวของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอโดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนพึ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2-1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอเรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
11: นายณรงค์วิชช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรมส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
12: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: แสลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah them boys had a lot but I knew the code Lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

0: Nigga.
1: Hey, I'm about to. Yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากยังเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟรนไชส์มหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมบูลฟ์เองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ลแอนโทนีทาวเองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมซิกเซอร์เองจะประกาศเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเทชในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลีฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจอร์เจ อาร์เรนกับทางแซมเมอร์ริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลีฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตกินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์ ไมเคิลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์ มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์ มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและจอร์เจ อาร์เรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของจอร์เจ อาร์เรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์ มิเชลเอามากๆนะครับ
แล้วถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาเวเลียร์เองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาเวเลียร์เองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายๆก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ8-0ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ Thunder เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของ Laker ไปได้ครับขณะที่ JJ Redick ครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่ง Laker เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของ Habit แล้วก็ทาง Communication ครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมเนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับเลขหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น
ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจะเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมนี้เป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบมยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบมยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัสเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต็งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจมส์บรอนสันกับทางคาร์ลแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า Draft King เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก-215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกพวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทางฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมิเลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับ
ขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่-260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตราบวก-210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติลบ-260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตราบวก-210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่า Playoff กับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยใน Playoff ครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้

0: มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ-170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เลยครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกเนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟนชายนี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลีฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนไวมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจะเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Corp สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไรเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์เอ็กซ
0: ์กลับเข้าสู่รายการสำนักทอกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันซาเลมพงน้อยสำลีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาคิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใคร

ตะวันตกเองคือโอคลาฮามาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่ Playoff นั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาฮามาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโร่ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตเรนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125-94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปด้านะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตาร์ดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนัลด์มิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับ
นี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจน

0: เป็นมากนะครับทั้งแอตแลนต้าและฟิลาเดลเฟียเองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของเจมส์บรอนสันกับทางคาร์ลแอนโทนีทาวน์เข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลตลอดครับและคลิปแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้นิกนั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2% ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิปแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิปแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบอลสั้นกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ Offensive Rebound Percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาลบิจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ลแอนโทนีทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาลบิจเจตครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิจเจตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาวันมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสติงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วก็ทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะบรอนสันคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลิฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากบรอนสันกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ เอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชทโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดกิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งเซฟอนแคสเซิลดีแอมรอนฟ็อกนะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกปอโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางราฟคิงเนี่ยมองว่าทันเดอร์เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของทันเดอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกนะตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับและถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็น Spurs อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางCleveland Cavaliers ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรอนสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวนบันยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุด นั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นฉ้อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่า นี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศสู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่า ที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุภ ันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
6: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัน
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเชิญตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์แน่คล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้ครอบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเรา5ข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างกว้างซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะ

ท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตตรงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาจกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอายังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวอาปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไป

ชนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปปาตญาณการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปปาตญาณการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาระหังใครไม่สัมมาระหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสการะฉะนี้

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
9: นายอัครนันท์ กิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาครูสภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะสะพานพัง
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่าหมากเจ จากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1-0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปาโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2-0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30
6: นนราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันพุธที่15กรกฎาคมครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องทุจริตโกงสอบก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับมีความคืบหน้าหลายประเด็นผู้ต้องหาที่จับตัวมาอย่างล่าสุดเนี่ย3คนก็มีด็อกเตอร์พิชิตมีด็อกเตอร์วินแล้วก็น้องสาวของด็อกเตอร์วินวันนี้มีความคืบหน้าครับท่านผู้ฟังครับตำรวจนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับดร.วินกับน้องสาวแล้วก็วันนี้ครับ15กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นคิวของดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลวิเชียรบุรีก็จะถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของทางตำรวจจ่อออกหมายเรียก11ข้าราชการที่แก้กระดาษคำตอบอันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสบอกว่าในสัปดาห์นี้ครับจะมีการออกเรียกออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่น11คนที่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจปปป.เข้าไปตรวจค้นในขณะแก้ไฟล์กระดาษคำตอบของบริษัทที่จ่าพิชิตที่จังหวัดนนทบุรีนั่นนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาทั้ง11คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นใครเอี่ยวโกงสอบจะโดนหมดแม้จะเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เว้นนายกอนุทินบอกว่า นี่ไม่ใช่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้ก็เพราะประชาชนเลือกเข้ามาฉะนั้นบุญคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอามาเป็นบุญคุณกันตรงนี้เพราะตนเป็นคนตั้งไม่ต้องติดหนี้บุญคุณใครรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งใครด้วยความเกรงใจหรือว่าเป็นหนี้บุญคุณใครนี่นายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยฟันโกงสอบท้องถิ่นจ่อส่ง 5,000 รายชื่อคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นักข่าวเขาถามว่าจะไม่มีปัญหาถูกฟ้องกลับใช่ไหมถ้าใครถูกเพิกถอนสิทธิ์ที่บริสุทธิ์คุณอันสิทธิ์ตอบว่าเรื่องนี้มีหลักฐานในเชิงประจักษ์อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเราการทำหน้าที่ก็ต้องมีปัญหาตลอดแต่ก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำว่าถูกต้องฟังเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
9: ท่านปลัดครับกรณีโกงข้อสอบนี้ไปถึงไหนแล้วครับความคืบหน้า
10: ก็เท่าที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกสทเนี่ยเขานัดอยู่ตอนนี้ที่ผมบอกไปก็คือทางเลขาเนี่ยเขาก็มาแจ้งในวันนั้นนะครับว่าเดี๋ยววันที่15เนี่ยก็น่าจะประชุมนะครับประชุมได้เสร็จเนี่ยเมื่อมีผลยังไงเนี่ยก็จะส่งให้กองกลางซึ่งเป็นคนที่จะตัดสินสุดท้ายนะเพราะอำนาจก็จะอยู่ที่ตรงนั้นต่อกลางครับ
11: เห็นเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบตัวผู้ที่เกี่ยวข้องได้
10: ก็นี่แหละครับผมที่ผมบอกว่าใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วใช่ไหมก็ได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกองกำลังสอบวินัยร้ายแรงตอนนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือทุกคนเนี่ยก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยท่านได้บอกเลยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกมาดำเนินคดี
9: หลังจากนี้จะมีการเปิดเผยรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมไหมครับท่าน
10: ก็เนี่ยครับคือการตรวจสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยเขาก็จะต้องมีการไม่ได้สอบแค่คนที่ถูกตั้งกรรมการสอบแต่ก็ต้องถูกประวัติแวดล้อมทั้งหมดด้วยถ้ามีการกล่าวอ้างถึงใครมีใครที่มันเกี่ยวข้องพัวพันเนี่ยก็ต้องดำเนินการทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการ
9: เบื้องต้นจากการตรวจสอบตรงนี้คือมันมีการโยงไปหาบุคคลอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีการเปิดเผยรายชื่อก่อนหน้านี้ไหมครับ
10: อันนี้เดี๋ยวต้องคณะกรรมการสอบสวนประธานเขาอยู่แถวนี้นะครับเขาจะเป็นคนที่ต้องสอบเห็นว่าเขาประชุมกำหนดกรอบแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเรียกคนมาสอบเมื่อมีข้อมูลเนี่ยมันก็จะโยงไปตามที่ทางผู้สื่อข่าวได้ถาม
12: ตรงนี้มันมีคนโยงไปถึงตัวเรื่องของการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตรงเรื่องกองข้อสอบครับตรงนี้เราจะต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
10: คือท่านกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทำในหน้าที่ของที่บอกครับของทางการในกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้านอกเหนือจากนี้มีคนภายนอกเนี่ยตอนนี้ปปช.เขาก็ทั้งหมดคนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทางปปช.เขาก็จะดำเนินการแล้วตำรวจด้วยตำรวจก็จะออกหมายจับไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีข้อมูลมีหลักฐานพยานหลักฐานครับโอเคนะครับ
9: ส่วนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วตรงนี้คือเราจะยังไง
10: ก็นี่ครับที่บอกว่าเราก็ต้องส่งให้กองกลางกองกลางก็ต้องมีมตินะครับถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่มันผิดนะครับมีการทุจริตเนี่ยก็สุดท้ายจริงๆก็คือต้องมีมติเพิกถอนการบรรจุนะครับ
12: คิดว่าไม่น่ามีปัญหาด้วยว่าอาจจะมีการถ้าเกิดชะลอไปก่อนแล้วอาจจะถูกร้องย้อนหลังถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับผม
10: คือมันมีพยานหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วครับไอ้สิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราคือถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะถูกมีปัญหาภายหลังอันนี้การทำหน้าที่มันก็ต้องมีปัญหาตลอดแต่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันก็ เหมือนท่านพระพุทธทาสบอกถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี
9: ้ถ้าประหลัดขอย้อนนิดนึงไอ้จำนวนตัวเลขของข้าราชการที่เป็นการบรรจุไปหรือนี่ที่จะไอ้ให้คณะกรรมการกลางตรวจสอบตรงนี้คือมันมีตัวเลขประมาณเท่าไหร
10: ่ครับก็ที่บอกไปครับ5,000 กว่าคน
9: 5,000 กว่าคน
10: ครับ
8: ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับถัดมาทางฝ่ายตำรวจบิ๊กตายเร่งสางปมโกงสอบท้องถิ่นบอกได้รายชื่อผู้เกี่ยวข้องหมดแล้วจะสรุปภายใน1 สัปดาห์พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.บอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องการสอบทุจริตโกงท้องถิ่นเนี่ยว่าได้มอบหมายให้ตนเองเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็มีการประชุมมาครั้งที่หนึ่งได้มีหลักคิดแล้วก็กรอกแนวคิดว่าสิ่งที่ปรากฏในกรณีที่คิดว่ามีการทุจริตการสอบก็เห็นข้อมูลทั่วไปเรื่องที่มีการออกสื่อไปแล้วฟังเสียงของผบ.ตร.ครับ
13: ส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็เห็นข้อมูลทั่วไปทั้งเรื่องของการออกสื่อรายการทีวีและการวิพากษ์วิจารณ์กันผมย้ำว่าเป็นการพูดกันในเรื่องข้อมูลครับแต่คณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงครับมีหน้าที่ที่จะให้บังเกิดข้อเท็จจริงว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่นะครับดังนั้นคณะทำงานเราจึงได้วางกรอบแนวคิดไว้เป็น3 ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมการสอบเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมีข้อเท็จจริงอะไรที่เกิดขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าTOR ถูกไหมการรับสมัครถูกไหมการออกแบบข้อสอบการเก็บข้อสอบการรักษาความปลอดภัยถูกไหมนะครับเป็นหน้าที่ของคณะทำงานและคณะกรรมการนี้ครับที่จะทำให้ปรากฏว่าประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงเป็นแบบไรอย่างไรนะครับต่อไปขั้นที่2ครับคือในระหว่างการสอบครับการแบ่งกลุ่มจัดสถานที่การแจกข้อสอบการทำข้อสอบการนั่งคุมข้อสอบนะครับมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนและกระบวนการนี้อย่างไรนะครับเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะหาข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับและขั้นสุดท้ายครับเป็นเรื่องของหลังที่มีการสอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการประมวลผลการสอบการตรวจข้อสอบนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแก้ไขคำตอบเรื่องคะแนนสอบข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับเป็นหน้าที่ที่พวกผมจะต้องนำข้อมูลต่างๆมาประกอบนะครับซึ่งเรียนว่าในขั้นก่อนขั้นสอบและขั้นหลังการสอบเนี่ยใน3 ขั้นตอนนี้นะครับนอกจากข้อเท็จจริงเนี่ยมีกลุ่มใครบ้างที่เกี่ยวข้องในโปรเซสต่างๆนะครับและมีกฎหมายระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาคือวันที่10 11 12 13นะครับ4วันเนี่ยอยู่ในช่วงที่เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมานะครับนำเรียนอย่างนี้ก่อนแล้วได้อะไรมาบ้างล่ะนะครับก็ใน 3-4 วันนี้ครับได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะครับหรือสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเราขอเอกสารมาและเราได้อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลอยู่นะครับส่วนลงลึกรายละเอียดเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าจำเป็นที่จะต้องให้คณะทำงานเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลเสียก่อนว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดหรือผู้ใดนะครับซึ่งจะนำมาในเรื่องของการวิเคราะห์ต่อไปครับและออกมาเป็นผลสรุปครับสรุปเพื่อรายงานคณะกรรมการถึงท่านประกรณ์แล้วก็รายงานถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าในบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องของวินัยจริยธรรมและการแก้ไขในระยะยาวในเรื่องของการจัดสอบในเชิงระบบและเชิงนโยบายอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องที่สุดและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกอย่างไร ผมขออนุญาตนำเรียนเป็นภาพกว้างๆก่อนนะครับก็คงมีเท่านี้ครับก็ในวันหน้าจากนี้ไปเนี่ยเรามีเวลาเหลืออีกแค่ประมาณไม่ถึงเดือนครับเพราะในคำสั่งเนี่ยบอกว่าภายใน30วันนะครับเราจะพยายามตั้งใจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน30วันตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าท่านประธานคือท่านประกรณ์ก็เน้นย้ำครับเรื่องนี้ถึงเวลาที่เราคงจะต้องจัดระเบียบบ้านเมืองให้ดีแล้วเราจะนำข้อเท็จจริงเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับ
8: ผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์ก็ยอมรับว่าสลดใจกับผลสอบทุจริตท้องถิ่นคุณประกรณ์บอกว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการก็คือต้องดูว่ากระบวนการทั้งหมดมันมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างครับมีใครที่ต้องรับผิดชอบตรงไหนบ้างจะไม่ลงลึกถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ว่าใครก็ตามที่รับผิดชอบอยู่แต่ละกระบวนการจะระบุแค่นั้นแล้วก็เรื่องของการลงโทษหรือก็การดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังเสียงของรองนายกประพันธ์นินประพันธ์ประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบนี่แหละครับ
14: หน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้นะครับคือการดูว่ากระบวนการทั้งหมดมันมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างมีใครที่รับผิดชอบในขั้นตอนไหนบ้างนะครับเราจะไม่ได้ลงลึกไปถึงว่าตัวบุคคลคือคนนั้นคนนี้คนนู้นเกี่ยวข้องแต่ว่าใครที่รับผิดชอบอยู่ในแต่ละกระบวนการนะครับเราจะระบุแค่นั้นแล้วเรื่องของการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาอันนั้นเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำนักงานปปช.จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับเราคงไม่ได้ระบุว่าตัวบุคคลคนนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่คนนี้เกี่ยวข้องหรือไม่แต่นี่คือกระบวนการมันมีข้อบกพร่องอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ IT listซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเราเห็นข้อมูลที่น่าตกใจหลายอย่างนะครับที่ท่านนายกได้เคยเปิดเผยไปแล้วผลอันนึงไม่ตรงกับอันนึงอันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งผมคิดว่าคนเหล่านี้นะครับหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับราชการไม่ว่าจะในระดับใดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจมาโกงเสียแต่แรกแล้วเนี่ยเราคงประเทศนี้คงไปต่อไม่ได้นะครับคณะกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยความสลดหดหู่ว่ามันแย่จริงๆครับขอบพระคุณนะครับยังรายงานอยู่ครับแต่จะเป็นรายงานถึงท่านนายกโดยตรงแต่ยังไม่เปิดเผยต่อสื่อนะครับเพราะว่าต้องรายงานทุก10วันเหตุผลที่ไม่รายงานต่อสื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องที่เราต้องทำต่อข้อมูลจะรั่วไหลแต่ขอเรียนว่าเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงมหาดไทยทางบริษัทเอกชนผู้เกี่ยวข้องทางมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเราได้รับความร่วมมืออย่างดีมากต้องขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะครับทุกคนมุ่งหวังที่จะล้างบางมันสักทีนะครับให้มันจบๆไปนะครับในเรื่องนี้นะครับขอบคุณนะครับ
8: รองนายกประกรณ์นินประพันธ์ท่านใช้คำว่ามุ่งหวังที่จะล้างบางมันสักทีให้มันจบๆไปนะฮะจะล้างบางได้แค่ไหนเดี๋ยวค่อยรอดูก็แล้วกันนี่คือประเด็นเรื่องการสอบเข้าข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นนะครับมาถึงเรื่องใหญ่ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้นะครับยอดอยู่ที่31นะครับแล้วยังมีโคม่าหรือเคส สีแดงอยู่อีกตั้ง23คนนะครับท่านผู้ฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นห่วงหลายเคสไฟไหม้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่ายังมีหลายกรณีหลายเคสที่เป็นแผลไฟไหม้ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับขณะที่ทางฝ่ายตำรวจเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีรองผบ.ชน.พลตำรวจตรีพันลบอาแลมล่ามาเป็นประธานการประชุมครับแล้วก็ได้ติดตามความคืบหน้าว่ากรณีที่เกิดไฟไหม้เนี่ยสาเหตุมันอะไรกันแน่ทนายของโรงเบียร์ก็ออกมาแล้วนะครับทนายคนนี้ชื่อนิธิรุตเจติยาธีรวัตรครับบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้อง ICU ซึ่งอาการก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของร้านส่วนเรื่องการประกันภัยของทางร้านเนี่ยทนายเขาบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้ครับต้องรอให้บริษัทประกันเขาประเมินความเสียหายหน้างานก่อนส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์บอกว่าสถานบริการนั้นมีองค์ประกอบกันอยู่เพราะว่ากรณีที่เข้าข่ายสถานบริการสถานบันเทิงเนี่ยมันต้องอยู่ในโซนนิ่งแต่ว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยดูองค์ประกอบต่างๆแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายประเภทครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะฮะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอนุทินเล็งปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้มีความเหมาะสมคุณอนุทินบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ได้มอบหมายให้มีการไปศึกษาว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายยังไงที่บอกว่าอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้วัดเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วถามว่าอยู่ตรงไหนที่มันไม่ใกล้วัด2กิโลเพราะอยู่ที่ไหนในกรุงเทพก็มีวัดที่ใกล้กับโรงเรียนก็มีสถานบันเทิงที่มันใกล้เคียงกับโรงเรียน2กิโลกันทั้งนั้นฉะนั้นก็ต้องไปดูกันหน่อยฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
15: คำถามที่ไม่มีเหตุมีผลคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาทำให้เกิดอารมณ์เกิดอะไรมันไม่ควรถามเราต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันนะน้องนะหลายครั้งแล้วก็เดี๋ยวหารือคือในส่วนของกทม.เนี่ยมันเป็นเรื่องโซนิ่งอยู่กับตำรวจแล้วก็ทางกทม.นะเดี๋ยวก็พยายามจะให้เขาดูที่ปรับว่าตรงไหนมันเหมาะสมยังไงพอบอกให้เขาปรับเขาก็บอกโอ้ถ้ายึดกฎหมายเดิมอะไรนั้นต้องอยู่ห่างโรงเรียนไม่เกินกี่กิโลห่างวัดไม่เกินกี่กิโลปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าเราจะแก้ไขยังไงอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้โซนนิ่งที่ถูกต้องจริงมีอยู่ในกทม.มีอยู่สองสามที่เองมั้งเข้าสารกับRCA ใช่ซึ่งว่ากันไปแล้วที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายอ่ะถ้าไม่อยู่ในโซนนิ่งก็เปิดได้ถึงเท่าไหร่เที่ยงคืนใช่ไหมมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมานะครับดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกนะแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้เต้นรำไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นทำไมถึงเหตุผลแบบนี้อย่างเนี้ยอย่างกรณีตาม ร้านอาหารต่างๆตามต่างๆก็บอกเนี่ยถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็จริงๆถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดเลยโอ้อย่างนี้ไม่ไหวมั้งใช่ไหมเราก็ยังคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไงพอเขากลับเข้ามาทีบอกปรับได้ค่ะแต่ว่าหลักเดิมไม่ต้องเปลี่ยนไปเยอะอยู่โรงเรียนใกล้โรงเรียนไม่ได้อยู่ใกล้วัดไม่ได้มันตรงไหนอ่ะที่มันไม่ใกล้วัด2กิโลมันอยู่ตรงไหนที่กรุงเทพมันก็ใกล้วัด2กิโลใกล้โรงเรียน2กิโลนั้นนะก็คงต้องว่ากันใหม่ถ้าเรามองถึงว่านักดนตรีคืออาชีพอย่างหนึ่งไหมคนเราถ้าจะเมาสุราจะกินเหล้าจะสูบบุหรี่เกี่ยวกับดนตรีไหมทำไมต้องไปห้ามนักดนตรีผมก็เป็นนักดนตรีผมก็งงอยู่ว่าทำไมต้องห้ามให้เขาเล่นได้แค่ที่กลางคืนทำไมเขาเล่นถึงปิดร้านไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เล่นได้ต้องอยู่ในโซนนิ่งต้องได้รับใบอนุญาตผมก็งงอยู่เนี่ยผมก็เถียงเขาตรงนี้อยู่นะครับเพราะอย่างน้อยนักดนตรีเขาเล่นเป็นรอบๆวันหนึ่งถ้าเขาวิ่งรอบได้3รอบรอบละชั่วโมงครึ่งรายได้เขาก็ได้ขึ้นมาถูกไหมครับแต่เขาไม่ได้เป็นคนขายเหล้านี่เขาไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดอะไรคุณฟังดนตรีคุณอยากกินเหล้ามันไม่ใช่คุณอยากกินเหล้าแล้วดนตรีมันเป็นส่วนประกอบอันนี้ความคิดผมนะเดี๋ยวเขามาว่าผมอีกแต่ผมก็เวลาผมไฟให้ผมก็ไฟในเรื่องนี
8: ้นายกรัฐมนตรีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่ว่าล้อมคอกผับบาร์แก้ไฟนรกดันเป็นวาระแห่งชาติบี้30วันฝ่าฝืนปิดทันทีท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: 6นาฬิกา34นาทีกลับมาช่วงนี้ก็จะไปพูดคุยสนทนากับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่แล้วก็สาขาบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณอาพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
8: อาจารย์ผมงง
17: ครับ
8: ผมสงสัยของผมก็คือว่าเขาบอกว่าในกรุงเทพนี่นะครับอาจารย
17: ์ครับ
8: เขากำหนดให้มีโซนนิ่งสถานบันเทิงเอาไว้3จุด
17: ครับ
8: ก็คือ CRCA
17: ครับ
8: แล้วก็พัดพง
17: ครับ
8: แล้วก็รัชดาภิเษก
17: ครับ
8: นะความงงความสงสัยของผมก็คือว่า
17: เอ้า
8: แล้วถนนข้าวสารล่ะแล้วเอกมัยล่ะแล้วทองหล่อล่ะไอสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่สถานบันเทิงเหรอผมก็งงของผมแบบนี้อาจารย
17: ์
8: นี่ยังไม่นับไอตั้งแต่ลาดพร้าวตั้งแต่ซอยหนึ่งเป็นต้นไปจนถึงบางกะปิหรือว่าถนนพัฒนาการถนนศรีนครินทร์ไอ้ที่เห็นไฟแวบแวบแวบแวบตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอันนั้นมันคืออะไรอาจารย
17: ์ตรงนี้เองเนี่ยจริงแล้วที่คุณลำพงพูดเนี่ยความเจริญ รุงเทพมหานครเนี่ย50สำนักงานเขตแต่ละเขตเนี่ยชุมชนหนาแน่นเยอะมากเลยโดยเฉพาะใจกลางเมืองแต่ใจกลางเมืองเนี่ยที่ไม่ค่อยมีหรือมีแบบไม่เด่นดังเนี่ยเพราะว่าการจอดรถยังไม่เรียกว่าลำบากนะครับแต่ถ้าออกเป็นถนนที่ภาพรวมที่คุณอภงพูดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ RCA ถ้าเราเห็นถึงแถวพระรามเก้าตรงนั้นเนี่ยมันเงียบเหงาวัยรุ่นก็เลยมองภาพแบบเอ๊ะมันไม่ค่อยคลึกคลื้นเท่าที่ควรนะหรือแถวพัดพงแถวรัชดาเนี่ยรัชดาเนี่ยก็เป็นสถานที่ของผู้ใหญ่ในเรื่องของอาบอบนวดนะสถานที่ไนท์คลับเป็นประมาณนี้แต่ทีนี้ในปับบาร์หรือร้านเหล้าเนี่ยคำว่าร้านเหล้าเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวรอบมหาวิทยาลัยและก็ในส่วนของวัยรุ่นต่างๆซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไปกันก็เรียกอะไรนะมันจะเป็นภาพของกลุ่มวัยใช้คำว่าวัยรุ่นนะวัยนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานนี่แหละที่เขาต้องการไปเที่ยวพักผ่อนและก็ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปก็สนุกสนานเลยกลายเป็นนักธุรกิจเลยจับจ้องมองถึงสถานบันเทิงเนี่ยเกิดขึ้นกันเยอะมากแต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่ผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่นั่งแบบมิดชิดปิดเวลาชัดเจนเนี่ยเราเห็นว่านั่นก็คือเป็นภาพรวมการขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าสถานบันเทิงเนี่ยเริ่มต้นที่เมื่อปี2509นะคุณอรพงศ
8: ์
17: สถานบริการเหล่านี้ซึ่ง560ปีผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับปรุงแก้ไข2546บ้างวันนี้2560ก็ปรับปรุงมาบ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยกฎที่ในพระราชบัญญัติการเปิดสถานบันเทิงนะหรือสถานที่บริการต่างๆกลางค่ำกลางคืนนั้นเนี่ยก็มีบทลงโทษแต่การฝืนโทษการที่มองถึงว่าทำไมเกิดขึ้นกันเยอะนี่คือตอบโจทย์ให้คุณรพงศ์ทราบว่าที่ไหนเป็นแหล่งเจริญที่ไหนการคมนาคมเจริญที่นั่นก็จะเกิดขึ้นและก็จะภาพที่เห็นเนี่ยครับคุณรพงศ์ครับ
18: การกำหนดสถานบันเทิงที่ใช้คำว่าโซนนิ่งนี่นะอาจารย
17: ์ครับ
18: กับคำว่าร้านอาหารแต่ให้มีดนตรีได้เนี่ยผมระนึกถึงคำว่าศรีถนนชัยเลยอาจารย
17: ์
18: คือมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะอาจารย
17: ์ครับ
18: ระหว่างสถานบันเทิงที่เป็นผับเป็นบาร์ที่อยู่ในโซนนิ่ง3จุดที่เขากำหนดให้มีกับสถานที่ต่างๆถนนเส้นทางต่างๆเนี่ย
17: ครับ
18: แล้วก็ใช้คำว่าร้านอาหารที่มีดนตรีมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสถานบันเทิงที่อยู่ใน RCA ที่อยู่ในรัชดาที่อยู่ในพัดพงเลยนะอาจารย
17: ์ครับ
18: เพราะนั้นคำว่าศรีถนนชัยผมนึกถึงทันทีเลยนะอาจารย
17: ์ครับ
18: ครับ
17: คือการจัดโซนนิ่งกฎหมายโซนนิ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรียกความล้าสมัยนะไม่ทันสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่เป็นจริงอ่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกอนุทินก็ดีหรือผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขาก็เห็นพ้องกันนะว่ากฎหมายโซนนิ่งปัจจุบันเนี่ยมันล้าสมัยแต่ก็ที่จริงเนี่ยวันนี้เรามองถึงว่าการปรับปรุงโซนนิ่งให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยพิจารณาสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงนะเรื่องการคมนาคมขนส่งแล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยคำว่าเกิดขึ้นเหล่านี้มันไม่ชัดนะคุณณพงศ
8: ์ครับ
17: นะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นภาพของกระจายไปแล้วอ่ะการที่เมืองต้องเที่ยวเนี่ยวันนี้นะเกิดเอทใหญ่ในกรุงเทพมหานครแต่ถ้าเมืองต้องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเยอะแยะไปหมดเช่นกันวันนี้เนี่ยเลยมองถึงว่าโอ้ที่บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเยอะมากนะใน50เขตเนี่ยพื้นที่ตั้ง 1,500 ตารางกิโลเมตรนะท่านไปดูนะทุกที่นะค่อนข้างผิดกฎหมายเยอะมากใช้กับนี้เลยนะนั่นนะครับ
18: ครับอาจารย์ไปต่างประเทศมาบ่อยนี่นะครับก็คงจะได้เห็นสภาพบ้านเมืองในแหล่งท่องเที่ยวของเขามาเยอะนี่นะครับ
17: ครับ
18: สถานบันเทิง หรือว่าร้านอาหารที่มีดนตรีก็สุดแล้วแต่จะว่านี่นะครับของบ้านเขาเนี่ยมันแตกต่างจากบ้านเราอย่างไรอาจารย
17: ์ครับคือถ้ามองถึงต่างประเทศเนี่ยนะไม่ว่าทางยุโรปเนี่ยใน28ประเทศเนี่ยเขาก็ภาพรวมเนี่ยมันจะมองถึงกายภาพก่อนกายภาพต่างประเทศนี่เป็นเมืองหนาวใช่ไหมครับ
18: ครับ
17: ซึ่งเขาเนี่ยเขาก็เลยมองถึงว่าในการจัดโซนนิ่งนะคำว่าจัดระเบียบเพื่อมองถึงการขออนุญาตในย่านที่พักอาศัยนะหรือย่านพาณิชย์เนี่ยก็มองถึงอะไรรู้ไหมครับว่าเขาจะมองแถวถนนเส้นหนึ่งเลยนะซึ่งยกตัวอย่างสถานบันเทิงขนาดใหญ่เนี่ยดิสโกเทคหรือผับนะจะถูกผลักดันให้อยู่ในพื้นที่คล้ายๆเป็นอุตสาหกรรมเลยนะพื้นที่ออกนอกเมืองนะครับออกข้างนอกไปเลยที่ไม่มีผู้คนพักอาศัยอ่ะก็จะมีพวกคลับไนท์คลับนะในเรื่องของเป็นย่านไปเลยแล้วก็ให้มีใบอนุญาต24ชั่วโมงนะ

0: ในเมืองใหญ่ทุกประเทศเนี่ยก็จะจัดออกนอกเมืองทั้งนั้นแหละเพื่อที่จะให้มองภาพของว่าห่างไกลจากไอ้บ้านเรือนคอนโดมิเนียมหรือที่อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งก็ให้อำนาจของนายกเทศมนตรีเนี่ยแบ่งเวลาด้วยนะเป็นดูแลเนี่ยซึ่งวันนี้เลยถึงมองถึงว่าในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยในส่วนนิ่งของต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ผ่อนปลนนะ
1: ครับ
0: คือก็มองถึงอะไรรู้ไหมครับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับสถานบันเทิงทุกแห่งต้องผ่านการตรวจระบบแม้แต่ระบายอากาศทางหนีไฟวัสดุกันไฟเข้มงวดมากเลยนะการเกิดเพลิงไหม้แต่ละครั้งเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเจ้าของพื้นที่หน่วยงานเนี่ยที่ออกใบอนุญาตนี่ต้องรับโทษหนักเลยนะข้าราชการนี่ต้องรับโทษหนักขอย้ำเลยนะครับแล้วก็ไม่มีระบบสวยคำว่าสวยนี่คือไม่มีการกลั่นแกล้งกันถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยเปิดร้านอาหารถ้าคุณไม่ส่งสวยขออนุญาตว่าตำรวจก็ไปตั้งด่านกันเลยแหละนึกออกไหมครับจับกลับกันเลยอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดกันเนี่ยซึ่งเราเห็นถึงว่าแนวโน้มเหล่านี้แหละที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเอาเอเชียเมื่อกี้พูดถึงยุโรปเอเชียก็เหมือนกันนะเขาก็มองภาพว่าโซนไหนอย่างไรนะครับไม่ว่าประเทศที่เจริญอย่างสิงคโปร์นะมาเลเซียนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็มีเอาใกล้บ้านที่สุดเนี่ยเวียดนามแต่ว่าไอ้ใกล้บ้านเหมือนกัมพูชานี่ก็เปิดกันทั่วนั่นเราก็ไม่ว่ากันนะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยนะครับการจัดโซนนิ่งเนี่ยต้องมาทบทวนกันใหม
1: ่
0: นะเพราะวันนี้เนี่ยผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณณรพงษ์ต้องย้อนกลับมาดูโศกนาฏกรรมสถานบันเทิงของเราเนี่ยมันไม่ใช่เกิดครั้งแรกนะ
1: ใช
0: ่แล้วคุณณรพงษ์ครับเรามาย้อนกลับดูเนี่ยมันโอ้โหมันหลายอย่างนะ
1: ตันติก้า
0: เ
1: มาเทนบี
0: คิดดูตายกันกี่คนนะสมัยก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: วันนี้เนี่ยก็กฎหมายไม่รุนแรงไงเจ้าของกิจการเนี่ยก็อาจจะปิดอาญาในสุดท้ายแป๊บเดียวก็ออกไปอะไรประมาณนี้เรามามองถึงอะไรไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยโศกนาฏกรรมยกตัวอย่างเร็วๆนี้เองก็คือเมื่อวันที่13กรกฎาคมเนี่ยคุณณพงษ์ครับโอ้โหวันนี้นะเศร้าใจที่สุดเลยนะครับ นะโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับตามที่ข่าวเนี่ยซึ่งเรามองถึงว่าคนเสียชีวิตคุณณรพงษ
1: ์ครับ
0: นะครับ30แล้วเมื่อวานที่10บอกว่า30รายเลยนะแล้วที่อาการสาหัสอีกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นอีกคุณณพงษ์ซึ่งวันนี้ผมว่ามันก็ต้องไม่อยากคำว่าตอดบทเรียนไม่ใช้คำว่าหวยล้อมคอกเนี่ยก็ไม่ได้นะคุณรพงศ์เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครทางตำรวจทางสรรพสารมิตรก็ดีที่มาเก็บค่าภาษีเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรเป็นสักอย่างแล้วโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยหลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: คุณรพงศ์รู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้นะเพราะว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเขาก็ก่อนเข้าบ้านก็ถือว่าเขาก็ไปเที่ยวกินข้าวนอกบ้าน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแต่ร้านค้าเหล่านี้เองเนี่ยเขามีล่อใจแสงสีเสียงเลยอยากจะบอกว่าวันนี้เราต้องมาคุยเรื่องอยากจะตอนบทเรียนให้มองถึงว่าท่านผู้ฟังของเราเนี่ยนะครับคุณณรพงษ
1: ์
0: เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะมองถึงว่าการบริหารความเสี่ยงต่อไปนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวร้านอาหารใดก็แล้วแต่หรือร้านอาหารใดเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยเป็นห่วงมากเลยเราต้องมองว่าไฟช็อตนะระบบสายไฟเนี่ยสาเหตุใหญ่ของการลัดวงจรเนี่ยคุณณพงษ์เพราะว่ามันมีดนตรีแสงสีเสียงเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คือมองถึงว่าต้องดูเลยนะแม้แต่นักท่องเที่ยวเราเองก็ต้องสังเกตดูเลยว่าเอ๊ะปรับบาร์นี้เนี่ย โครงสร้างเนี่ย เป็นจำนวนไฟฟ้าหรือไม่นะเพดานต่ำหรือไม่เหมือนกับไอ้โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยไปดูแล้วมันแดนสนธยามากนะคุณอภู
1: คือลักษณะหรือกายภาพเนี่ย ยังไงมันก็ไม่ใช่ร้านอาหารปกติธรรมดาอยู่แล้วอาจารย
0: ์นั่นแหละครับ
1: มันก็เป็นผับดีๆนี่แหละเพียงแต่ว่าจดทะเบียนเป็นร้านอาหารมีดนตรีก็เนื่องจากว่ามันไม่ใช่โซนนิ่งของสถานบันเทิงแต่ลักษณะกายภาพเนี่ยยังไงมันก็เป็นผับเป็นบาร์อยู่ดีอาจารย
0: ์ทีนี้ประเด็นเหล่านี้เองเนี่ยเดี๋ยว

0: เราต้องมาดูเรื่องของการขออนุญาตหรือเรื่องการเนี่ยผมเลยอยากเรียนคุณณพงษ์ว่าวันนี้เนี่ยในการตรวจสอบร้านอาหารก็ดีปรับบาร์ก็ดีเนี่ยคือวันนี้ต้องให้สำนักงานเขตเนี่ยฝ่ายโยธาก็ดีหรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมก็ดีนะสำรวจไม่ใช่ว่าแบบเอาจริงเอาจังกันช่วงนี้ยกอย่างเช่นอะไรรู้ไหมครับตัวว่าร้านนั้นเนี่ยมีวัสดุแบบเชื้อเพลิงแบบไหนบางร้านนี่มีแสงสีเสียงเยอะแยะจริงใช้ไม้ใช้ฟางใช้พลาสติกใช้ผ้าประดับเครื่องต่างๆให้ดูเป็นการตื่นเต้นแล้วก็เปลี่ยนบิลบอร์ดอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องการจัดเก็บแอลกอฮอล์ทุกร้านมีแอลกอฮอล์หมดนะล่อมากเลยล่อใจและคุณณพงษ์รู้ไหมครับในครัวร้านอาหารทั้งหมดมีถังแก๊สใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยคนงานเนี่ยก็คือคนต่างชาติคนพม่านี่แหละนะ
1: ค
0: ือบางครั้งเนี่ยก็มันก็ไม่ค่อยไปตรวจตราหรอกว่ามันจะมีกลิ่นยังไงแบบนี้ผมว่าวันนี้แม้แต่ถังดับเพลิงมีไหมสโมกเดเลกเตอร์อีทเดเลกเตอร์หรือไฟฉุกเฉินทางออกเนี่ยนี่พื้นฐานเลยนะบางร้านไม่มีนะคุณระพงศ์
1: คร
0: ับ ซึ่งอันนี้ความทางหนีไฟ emergency light อ่ะเวลาไฟดับปุ๊บมันมีติดออโตเมติกเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยวิ่งออกมาก็ไม่มีการเตรียมความพร้อมต่างๆคุณระพงศ์ก็เลยอยากบอกว่าโอ้วันนี้มันจะเตรียมความพร้อมได้ยังไงอ่ะคุณณพงษ์ในเมื่อที่ว่าร้านค้าเหล่านี้ปิดตีสองพนักงานกว่าจะถึงบ้านก็ตีสี่กว่าจะนอนก็ตีห้าหกโมงตื่นอีกทีก็บ่ายสามมาตะมังก็ตีห้าวันเย็นอุก17 นาฬิกา18 นาฬิกา19 นาฬิกาก็เริ่มปฏิบัติการก็เลยวันนี้ไอการซ้อมหนีไฟเนี่ยก็ไม่มีนึกออกไหมครับการสื่อสารการสื่อสารที่สำคัญนะคุณณพงษ์ก็เลยถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมั่วไปหมดอ่ะนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เลยการตรวจสอบด้านประกันภัยเนี่ยว่าแต่ละร้านเนี่ยได้มีประกันภัยว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยยกอย่างเช่นปิดร้านเนี่ยกระทบต่อพนักงานลูกจ้างลูกอะไรเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีผลตอบแทนอย่างไรวันนี้ก็เลยมองถึงว่าการละเลยของเจ้าของร้านน่ะคุณหวังแต่กำไรเพราะคืนคุณขายได้300,000-500,000ซึ่งตรงเนี้ยเราดูถึงว่าคุณเสียภาษีแบบไหนวันนี้เลยถึงบอกรัฐเนี่ยอย่าปากว่าตากระยิบนะระบบสวยเนี่ยขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะผู้ว่าราชการไปดูซิสำนักงานเขตของท่านออกใบอนุญาตเนี่ยฝ่ายโยธาเนี่ยวันนี้มันมีนอกมีในกันหรือไม่คุณผู้ชมครับนี่เราไม่อยากบ่นนะแต่เราอยากเห็นก็ได้จริงว่าสิ่งเหล่านี้มันก่อเกิดได้เห็นและก็ที่สำคัญคุณจะมองถึงว่าการจัดระเบียบโซนนิ่งเนี่ยแต่ร้านที่เขาเปิดอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการรองรับอย่างไรนะวันนี้เนี่ยสำคัญมากนะและการถ้าไปโซนนิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดคุณไม่ประชาสัมพันธ์ให้เขาอีกออกไหนถ้าเกิดอยากจะไปเหมาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ไปหาร้านค้ามาลงกันเป็นแหล่งขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่ไปอีกเพราะพฤติกรรมของอะไรรู้ไหมครับของประชาชนเราผู้บริโภคเองเนี่ยยังจินจากับเอาแบบใกล้บ้านหรือสะดวกที่ไปทีนี้อยากจะบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: นะไปดู1เรื่องใบอนุญาต2เรื่องของการที่จะเข้าไปจำกัดได้ไหมว่ากี่คนไอ้พวกปรับบาร์แล้วกันนะวันนี้ต้องเอาอย่างแรงเลยก็คือปรับบาร์ร้านเหล้าทั้งหลายอะนะที่ไม่โปร่งมีมืดตึ๊บเนี่ยไปดูซิว่าร้านนี้มีกี่โต๊ะและจำกัดกันแบบนั้นน่ะแล้วก็ตำรวจเนี่ยฝากท่านผู้การท่านผู้กำกับนะอ้าเสือในสน.ทั้ง488สน.ในนครบาลน่ะดูซิเป็นยังไงนี่ไม่รวมถึงต่างจังหวัดนะคุณระพงษ์ครับ
1: ครับคือไอ้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยที่มันน่าเกลียดมากเลยก็คือว่าอุตส่าห์มีประตูฉุกเฉิน4ประตูที่อยู่ข้างหลังร้านนั่นนะอาจารย
0: ์
1: หน้าห้องครัวกับห้องน้ำเนี่ยอุตส่ามีตรงนั้นไว้ด้วยแต่ก็ไม่เปิดเอาโต๊ะไปตั้งขายลูกอมมั่งเอาโต๊ะไปตั้งแล้วก็ใช้เป็นที่วางของไม่ให้มีการเปิดให้คนผ่านเข้าออกบ้างปิดประตูไว้ด้วยนี่ตรงนี้แหละมันน่าเกลียดมากอาจารย์
0: คุณณพงษ์ทุกพื้นที่เนี่ยนะครับในร้านเนี่ยจัดที่นั่งหมดคุณณพงษ์ไปต่างจังหวัดนะพวกเราเองเนี่ยอายุป่านวัยรุ่นมาแล้ว
1: ครับ
0: ในจังหวัดดังๆเนี่ยโอ้เวลาเข้าไปเนี่ยเบียดเสียดยิ่งเท่าไหร่เนี่ยวัยรุ่นก็เข้าไป
1: ครับ
0: พอเข้าไปแล้วก็ไปเจอไอ้สิ่งมอมเมาไอ้ก็เรียกอะไรนะแสงสีเสียงกระอึมดีเจเปิดเพลงเนี่ยเล่าใจนี่ไม่รวมถึงยาเสพติด
1: ครับ
0: ไม่รวมถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้เนี่ยเบื้องต้นก่อนเลยนะเราพูดกันตลอดเวลาว่าการขยายเวลาเปิดปิดสถานที่เหล่านี้เป็นอย่างไรและเข้าไปข้างในที่มีกาดเนี่ยเป็นอย่างไรคำว่ากาดก็คือเหมือนรปภ.แต
1: ่
0: ใช้คำว่าการดูแลความปลอดภัยการตรวจเข้มถ้าเกิดหน้าตาดูแล้วคุ้นเคยคุ้นชินนะไอ้ต่ำกว่า18ปีเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคุณพงษ์นี่คือเอาบังคับใช้กฎหมาย
1: ใช
0: ่
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นซะแบบนี้อาจารย
0: ์ทีนี้ก็อยากจะฝากแบบนี้นะว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้ว่าเนี่ยก็ค่อนข้างเอาจริงเอาจังว่าการจัดตัวนิ่งกฎหมายตัวนิ่งที่พูดถึงเนี่ยมันล้าสมัยเนี่ยไม่ตอบโจทย์กับสังคมทุกวันนี
1: ้
0: ท
1: ่
0: านก็ต้องช่วยกันบูรณาการคิดดูซิว่าเราจะเตรียมเรื่องนี้กันอย่างไรแต่ขณะเดียวกันเมืองเราก็กำลังขยายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครแบ่งออกมาเป็นอกเขตนะก็เรียกว่าอกภาคอกเขตเนี่ยอกโซนอะโซนฝั่งกรุงเทพตะวันออกเนี่ยก็9เขตก็กำลังที่จะเจริญและในโซนไหนอย่างไรเนี่ยก็ในเรื่องหลายๆอย่างอันนี้คือในส่วนกรุงเทพนะคุณ
1: ร
0: พงศ์เราไม่มองถึงต่างจังหวัดนะครับเรื่องนี้เราอยากจะมองถึงมันเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2552อ่ะคุณณพงษ์คิดดูแล้วกันนะที่ช่วงเค้าดาวปีนั้นเนี่ยเสียชีวิต67รายเซนิก้าปาปะ
1: ครับ
0: แล้วมาวันนี้จะเกิดขึ้นไปอีกเยอะแยะเนี่ยเรามาดูว่ามันโอ้โหเหนื่อยนะ
1: ครับ
0: นะครับ ที่สัตหีบนี่ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2565เสียชีวิตไป13ราย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามองถึงว่าเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนหลายท่านบอกว่าบางทีตายฟรีนะ
1: ครับอาจารย์เดี๋ยวเราบ่นกันแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน
0: ครับครับ
1: เรียกว่าบ่นให้นายกฟังบ่นให้ผู้ว่าฟังบ่นให้ผบ.ตร.ฟังก็แล้วกันนะอาจารย์ถ้าจะฟังไม่ฟังก็แล้วแต่ท่านนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเอารณรงค์ต่อเนื่องครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกผ่านทางออนไลน์เหล่านี้ก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานเขตหรือว่าเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทม.ได้เลยนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการคัดแยกขยะนะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแยกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคนมาซื้อขยะรีไซเคิลของท่านนะครับเห็นไหมครับจะมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลโดยบริษัท West by Delivery จำกัดครับเขาจะมาซื้อขยะรีไซเคิลของท่านและอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วเนี่ยท่านจะเสียค่าขยะในอัตราเดิมนะครับก็คือเดือนละ20บาทครับไม่ต้องเสียในอัตราใหม่60บาทเสียแค่20บาทต่อเดือนนะครับเมื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมที่สำคัญขายขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ด้วยนะครับการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเอามีข่าวจากครม.ที่ควรรู้2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือครม.ได้อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ18ล้าน8แสนคนนะครับอนุมัติมาเรียบร้อยนะครับเรื่องที่2 ครม.อนุมัติเรื่องการแยกตั้งกระทรวงก็คือกระทรวงกีฬาจะแยกออกมาจากกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็ให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยไปควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะให้ไปอยู่ด้วยกันอันนี้ก็จะได้เกิดความชัดเจนนะฮะเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุร